0: หลายๆหลายที่ร้อนระอุเลยนะอาจารย์เนาะค่ะ
1: เราผ่านซีรีส์นั้นมาแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เรามาที่อาเซียนเรา
0: ค่ะ
1: ต่อจากเมื่อวานนี้นะครับก็คือพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่มีลักษณะพิเศษ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการที่จะเอาวิธีการของประเทศใดประเทศหนึ่งมาใช้สันดุษไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็เป็นประเทศซึ่งถ้าจะพูดแล้วคือไม่เคยสงบเลยต
0: ้
1: องใช้คำนี้นะฮะก็ลองนึกดูนะครับตั้งแต่ขี่ม้ามาแล้วก็ยึดเอาแผ่นดินคนอื่นนั่นคือพม่า
0: ค
1: ่ะทุกวันนี้วิธีคิดของกองทัพพม่าก็ยังคงเดิมนะครับเมื่อท่านยึดครองแล้วใครจะแยกหรือใครจะชิงก็ต้องลบกันนั่นคือลักษณะของเขาแล้วสิ่งที่ความเป็นพม่ามีความสูงมากในวิธีคิดของพวกเขาแบบนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือเวลาเขามองไปที่ชาติพันธุ์พวกเขาก็จะมองว่านี่คือไส้ของฉันนั่นก็คือคนที่ต้องมารับใช้ฉันลองนึกภาพอย่างนี้นะครับมาตีกรุงศรีรอบที่สองนะตีอยุธยารอบที่สองปี2310เนี่ยจะต่างจากการตีครั้งแรกเพราะการตีครั้งแรกนั้นไม่ได้ยึดบ้านยึดเมืองและเผาไม่ได้ยึดบ้านแล้วก็เผาเมืองนะครับกวาดต้อนเอาผู้คนทั้งแรงงานและปัญญาชนรวมไปถึงช่างในวงต่างๆไปเพื่อสร้างความเจริญให้กับพม่าพม่าถึงยิ่งใหญ่เห็นไหมฮะเจดีย์ชเวตากองเจดีย์ต่างๆเนี่ยก็จะหุ้มด้วยทองคำเวลาเราดูเจดีย์นะมันไม่ใช่แค่ความศรัทธาของคนที่มีต่อศาสนาเท่านั้นนะครับยิ่งมีทองคำเยอะมีอัญมณีเยอะนั่นแหละครับคือความมั่งคั่งแต่ทีนี้ความมั่งคั่งเนี่ยถ้ามันอยู่ในตัวของมันเองหมายความว่าอยู่ในทะเลอาณาเขตดินแดนอาณาเขตก็แล้วแต่ของประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นนั่นหมายความว่ามั่งคั่งโดยแท
0: ้ค่ะใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าชิงไปจากอาณาจักร
0: อื่น
1: อันนั้นแหละมันคือสงครามเหมือนที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังทำตอนนี
0: ้
1: ครับก็คืออยากได้อะไรฉันก็ยึดแล้วก็หาเรื่องหาราวไปเรื่อยคิดนะ
0: อันนี้ด้วยหรือเปล่าที่ทำให้เมียนมาหรือพม่าตอนนี้เนี่ยเขาก็อย่างที่อาจารย์บอกแล้วนะคะมันก็ไม่สงบสุขเลยนะการที่ไปปล้นคนอื่นเขามันก็จะไม่จีรังยั่งยืนนะจ๊ะค่ะ
1: ก็แน่นอนนะครับแต่อย่าลืมว่าพม่าเคยติดโลนาบอยู่ภายใต้อังกฤษถึง62
0: ค่ะ
1: นะฮะทำสงครามกับอังกฤษ3ระลอกนะครับไม่ใช่ว่าถูกยิงสู้กันครั้งเดียวแล้วแพ้พม่าไม่ยอมนะครับสามระลอกเนี่ยทอดเวลาเนี่ยสู้รบกันเนี่ยนะฮะแต่ไม่ต่อเนื่องมันมีสามขยักแต่ทอดเวลาก็คือ62ปี62ปีสำหรับคนสมัยก่อนเนี่ยมันเกินกว่า1 generation
0: เกินกว่า1งั้นในนั้นกำลังมองว่าโอ้62ปีมัน1 generation หรือ2เจออาจารย์ให้คำตอบละ2 generation เกินนะคะค่ะ
1: คนเฉลี่ยก็ประมาณ50
0: ต่อไปตอนนั้นนู้นตอนนู้นค่ะ
1: มันได้มี30บาทรักษาทุกโรค
0: ใช่ค่ะเทคโนโลยียังไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้ค่ะผู้คนสมัยนี้อายุยืนขึ้น
1: ก็แค่เจอไข้ปลาก็เป็นมาลาเรียเนี่ยก็เรียบร้อย
0: เรียบร้อยตายลูกเดียวสมัยนู้นค่ะ
1: น
0: ั
1: ่นแหละคุณวิรัตเคยได้ยินคำว่าโรคหาไหม
2: เคยได้ยินครับแต่ว่าเกิดมามันก็เป็นสิ่งที่มันอยู่ในตำราเรียนนะครับอาจารย
0: ์โรคหาคืออหิวาตกโรคใช่ไหมคะ
1: คือจริงๆอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นโรคระบาดแล้วทำให้คนล้มตายเป็น
0: จำนวนเยอะล้มตายจำนวนมาก
1: นั่นแหละฮะก็เรียกโรคหาผีผีหาซาตาน
0: เออนะคำไทยเราก็จะมีสอดสร้อยมาละมีคำสร้อยผีหาซาตานค่ะค
1: ่
0: ะอาจารย์ก็มีอีกคำหนึ่งเน้นนึกถึงอะไรรู้ไหมหาเหวมีไหม
1: ไอ้นั่นก็คือลึกกว่าหา
0: ค่ะ
1: มันลึกมากที่จะไปหาเหว
0: เป็นคำหยาบคายไหมอาจารย
1: ์ก็หยาบแค
0: ่เราก็อย่าไปใช้มัน
1: คือถ้าเป็นคำมงคลคงเอามาตั้งชื่อลูกแล้วแหละนี่แบบเป็นคำสบถเท่านั้นเห็นไหมครับแล้วเขายกย่องไหนหนึ่งเขาก็เติมว่าไอให้ใส่จะใส่ไม่โทน
0: ก็มีคนส่งมาได้อีกคือคนหนึ่งกำลังร้องเพลงบอกว่าไอ้หวังตายแน่ตายแน่มันก็บอกอย่าร้องเพลงแบบนี้พอดีมีรถคันหนึ่งพุ่งชนเข้ามาแล้วก็นักดนตรีแตกกระเจิงนักร้องก็วิ่งก็บอกเวลาจะร้องเพลงให้ร้องเพลงที่มันเป็นมงคลอย่าไปร้องเพลงที่เป็นอัปมงคลก็คำดีอันนี้นะค่ะอารมณ์ต่อกันอาจารย์ค่ะเมียนมาก็ไม่เหมือนคนอื่นนะอาจารย์เนาะเออไม่จะไปคิดว่าจะอะไรอะทำกับประเทศนี้แล้วก็จะมาเหมือนกันที่จะมาปฏิบัติต่อเมียนมาเพื่อจะไม่ให้คือให้จะเรียบร้อยก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ
1: ก็คือเขาไม่เคยเป็นหนึ่งเดียวนะ
0: คร
1: ับและในห้วงที่อังกฤษปกครองเนี่ยก็แบ่งแยกพวกเขาทั้งให้เป็นศัตรูกันก็คือไปตอบย้ำนะฮะถ้าจะพูดนะฮ
0: ะ
1: อย่างกะเหรี่ยงเนี่ยไม่เคยยอมพม่าม อนก็ไม่เคยยอมพม่าไทยใหญ่ก็ไม่เคยยอมพม่าชาติพันธุ์ยกเว้นกลุ่มเล็กๆที่ไม่มีกองกำลังเป็นของตัวเองแต่ว่าก็ต้องไปแหมอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆใครก็ไปแหมอยู่กับเขาหนีภัยรีภัยไปบ้านอย่างนั้นครับอย่างยกตัวอย่างเช่นกระชินอย่างเงี้ยกระชินเนี่ยไม่เคยมีกองกำลังที่ใหญ่นะครับมีกองกำลังเล็กๆซึ่งก็ปกครองอยู่ในกระจุกหนึ่งของตัวเอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่กลับกลายเป็นว่าชาติพันธุ์เล็กๆกลุ่มเล็กๆนี้กลับอยู่ในพื้นที่ที่มีหยกมากที่สุดเห็นไหมฮะหยกกระชินนี่เป็นหยกที่ดีที่สุดในโลก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าจำได้ผมเคยบอกว่ามันจีนเนี่ยมาสำรวจเจอแล้วก็เอาไปตัดเลื่อยแบ่งกันแล้วเรียบร้อยคือหยกที่รัดกระชินก้อนเดียวนี่นะครับเรียกเป็นแยกเป็นก้อนในมันหนัก 3,000 ตัน
0: โอ้3,000ตันยกไปทั้งก้อนเลยเหรออาจารย
1: ์อยู่แล้วฮะทุกวันนี้เรื่อยแบ่งกันแล้วเรียบร้อย
0: โอ้ตันหนึ่งก็เท่ากับตันหนึ่งก็เท่ากับพันกิโลแล้วนะอาจารย์โอ้โห3,000ตัน
1: ก็300กิโลกรัมแต่3ล้านกิโลกรัม
0: ว้าวโอ
1: ้ไปดูได้ในกินเนสบุ๊กนะครับมาเขียนคำเลยนะฮะ The largest chainin the world
0: in the world the largest jet ยกอาจารย์คะแล้วทีนี้เวลาเขาเอาไปเขาก็คงจะมันเยอะอย่างนั้นก็คงค่อยๆตัดออกไปนะทีละส่วนทีละส่วน
1: ไม่เป็นปัญหาสำหรับจีนครับมีรถคันใหญ
0: ่โอ้ค่ะ
1: เขาแบ่งกันแล้วเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาได้มีโอกาสถ่ายลงกินเน็ตบุ๊ก1ชั่วโมง
0: แล้วเอาไปทำอะไรบ้างอะจีนเนี่ยเอาไปเอาหล่อพระพุทธรูป
1: ก็เป็นวัตถุมงคลครับ
0: ค่ะ
1: เพราะคนจีนเขาถือว่าหยกนี่คือก้อนหินมาจากสวรรค
0: ์ใช่ค่ะอ๋อแล้วไม่น่าที่บางคนสูงอายุนะเขาจะใส่กำไลหยกกันเขาบอกป้องกันทำให้อายุยืนป้องกันการหกล้มอะไรต่อมีอะไรเนาะค่ะ
1: นั่นแหละจริงๆน่าจะคิดสูตรสมุนไพรจากหยกเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอามาทำเป็นสมุนไพรอะไรนะเป็นหยกป่นชงกินกับน้ำ
0: เออนะเออจะไม่แต่มันก็คงจะไม่ได้นะพยกมันคงเป็นแร่ธาตุที่มันแข็งอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผงมันก็จะไปตกตะกอนในอวัยวะข้างในมันก็จะไม่ดีนะอาจารย์
1: นั่นแหละครับก็เป็นนิ่วตาย
0: ก็เลยไม่มีการทำตรงนั้น
1: ก็จินตีก็คงทดลองมาแล้วนะครับจินตีก็อยากจะอยู่คำโลก ไม่ใช่คำป่านะเขาอยู่คำโลก
0: คำโลก
1: ก็ทดลองมาช่วย

0: อย่างแล้วปรากฏว่าจินซีนี่มาเจออะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: มาเจอประหลอด
1: อ๋อประหลอด
0: จินซีมาเจอประหลอดอู้ทำไมมันวิ่งเร็วจังจับก็ไม่ได้เอาไปอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ลอยในอากาศได้ขึ้นบนบกได
1: ้ลอยในน้ำได้ด้วย
0: ลอยในน้ำได้ด้วยไม่ล่มไม่จมไม่หายจินซีก็เลยนึกว่าอันนี้แหละมันคือยาอายุวัฒนะ
1: ก็เลยทานเข้าไป
0: ก็ตายเพราะประหลอดนะครับไปดูเลยนะฮะคือการจินซีเต็มไปด้วยประหลอดครับ
1: โอ้โหค่ะมาอันนี้ก็ได้ความรู้ใหม่เพิ่มเติมดิฉันโอ้ขอบคุณมากเลยโอ้ค่ะแต่จินซีก็ได้รับขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่สร้างกำแพงเมืองจีนซึ่งสร้างมาเป็นหลายร้อยปีนะกว่าจะสำเร็จนะทอดยาวเป็นพันพันไม้หมื่นไม
0: ้ไม่ละครับมันสร้างหลายราชวงศ์
1: ใช่ค่ะหลายราชวงศ์อะค่ะ
0: จินซีมีเวลานั่งบนบันลังแค่15 ปี
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แบบก็เลยเหินเดินอากาศเบิกบันหลอดไม่รู้ใคร
1: ก็เนี่ยก็กลัวมองโกจะมาลุกลามก็เลยสร้างกำแพงเมืองจีนแล้วก็ราชวงศ์ต่อๆกันมาก็สร้างต่อกันไปค่ะ
0: นั่นแหละครับถึงมาแล้วแล้วใครมาไล่เดียกัน
1: เอาเป็นว่าเอาไปทีนี้มากลับมาเมียนมากันเนี่ยค่ะ
0: คือณปัจจุบันนี้นะครับสถานะพม่าเนี่ยเวลาเราเห็นคำว่าregion หรือ division เดิมเขาใช้คำว่า division นะฮะแต่ที่วันนี้เปลี่ยนมาเป็นคำว่า region ที่แปลว่าภาคนั้นภาคนี้ถ้าเราเห็นคำว่าอย่างเช่นพะโค region อย่างเงี้ยนะครับหรือมันดาเร region หรือเราไปดี region ย่างกุ้ง region อะไรก็มันจะมีอยู่ทั้งหมด7ภาค
1: 7 region ด้วยการ7ภาค
0: มีอยู่7ภาคนี่คือเขตของพม่าโดยแท
1: ้อ๋อค่ะอาจารย์คะเราจะขอพักสักครู่นะคะ
0: เชิญเลยครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงศ์ดิฉันวิรณ์วรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามานะตลอดเวลาขอบคุณมากๆค่ะค่ะอาจารย์คะก็เลยมีอยู่7 region ด้วยกันนะพะโค region มันดาเล่ region ค่ะอื่นๆอีก
0: นั่นคือเขตของพม่าโดยแท
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าเราเห็นคำว่า state เมื่อไหร่นะครับเขตที่แปลว่ารัฐ
1: รัฐ
0: นั่นหมายถึงเขตหรือว่าเป็นรัฐของชาติพันธุ
1: ์โอ้ค่ะ
0: ซึ่งก็มี7เช่นเดียวกันนะครับเช่นชินมีกระชินยะไข่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับกระยินกระยาม อนเป็นต้นนะครับมันก็เลยทำให้เวลาเรามองเข้าไปในประมาณถ้าเกิดว่าไม่มีกองทัพที่แข็งแกร่งมันก็จะต่อสู้รบพุ่งเพื่อแย่งชิงพื้นที่กันเพื่อมานะครับพม่าเนี่ยต้องถือว่าที่ผมบอกว่ามีจุดพิเศษก็คือว่านับตั้งแต่ที่ถูกปกครองโดยอังกฤษนะครับมันมีตัวเลขอาถรรพ์อยู
1: ่
0: สู้รบกัน3ระลอกทอดเวลา62ปีแล้วเป็นอาณานิคมของอังกฤษโดยสมบูรณ์ก็ทอดเวลา62ปีเช่นเดียวกัน
1: โอ้เป็นอาณานิคมอีก62ปีรวมเบ็ดเสร็จนี่ก็100กว่าปีนะอาจารย์นะ
0: ก็124ป
1: ี
0: แล้วก็ไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ลงเหลืออยู่เลยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2429
1: ค่ะ
0: ครับ2429ไม่มีสถาบันกษัตริย์แล้วและถูกแบ่งแยกและปกครองโดยอังกฤษ
1: ค่ะ
0: นะครับในสมัยก่อนมันจะมีพวกมิชชันนารีพวกอะไรพวกนี้แหละครับจริงๆพวกเผยแผ่ศาสนาในยุคโบราณจริงๆคนเหล่านี้มันติดสปาย
1: ค่ะไอ้อาจารย์แพ้ตรงที่อังกฤษเนี่ยเข้าไปยึดอินเดียก่อนหรือหลังพม่าคะ
0: น่าจะอินเดียก่อนครับ
1: อินเดียก่อนเนาะค่ะ
0: แต่อังกฤษเนี่ยกว่าจะยึดอินเดียได้ใช้เวลาไปตั้งมั่นอยู่เป็นร้อยปีนะคะเพราะอินเดียมันใหญ
1: ่ค่ะใช่ค่ะ
0: นะฮะก็ค่อยๆแซะค่อยๆแงะค่อยๆซึมไปเรื่อยๆนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอตัวเองพร้อมแล้วก็ค่อยยึดทีเดียวแต่ทอดเวลาเป็นร้อยปีครับ
1: โอ้โหก็ยังมี
0: เขาจะไปในรูปของการค้าก่อนเห็นไหมฮะมันจึงมีคำว่าBritish
1: East India ตั้งบริษัทการค้าขึ้นมาก่อน
0: นั่นแหละฉันเป็นพ่อค้านะแต่ว่าเรือค้าขายของอังกฤษหรือประเทศอื่นก็แล้วแต่ที่มาจากยุโรปล้วนเป็นเรือปืนไฟทั้งนั้น
1: ค่ะ
0: ติดปืนติดกำลังทหารติดอะไรสารพัดอยู่ในนั้นหมดเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะก็นั่นแหละฮะก็พอเขายึดอินเดียได้แล้วเขาก็ไปซึมมา
1: ขยับมา
0: ซึมมานะฮะก็ขยับมาก่อนที่จะยึดมาเลเซียก่อนจะยึดพม่าเนี่ยก็มาตั้งมั่นอยู่ที่เกาะมาร์ก
1: อ๋อเกาะมาก็ที่ปีนังเนอะ
0: นั่นแหละครับคำว่าปีนังก็แปลว่าหมาดนะครับเป็นภาษามาลายูแปลว่าหมาดนี่แหละนะครับก็มาทำทีว่าฉันมาค้าขายนะขอเช่าหน่อยขอเช่าหน่อยก็ปรากฏว่าสมัยก่อนเนี่ยปีนังก็เป็นส่วนหนึ่งของรัตนโกสินทร์นะครับของสยาม
1: อ๋อใช่อ๋อค่ะ
0: เพราะว่าสี่รัฐมาลาย
1: ค่ะ
0: เราเรียกสีรัฐมาลายอยู่ทางเหนือเนี่ยว่าสีรัฐมาลาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเป็นประเทศสลัดของสยามนั่นแหละครับไซบุรีปริศกาลันตันตังกานูนะฮะเกาะมาดเนี่ยอยู่ภายใต้กาลันตัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็อังกฤษเนี่ยก็มาขอเช่าจากสุลต่านกาลันตันแล้วสุลต่านกาลันตันก็ขอพระบรมราชานุญาตจากกรุงเทพ
1: ค่ะ
0: แล้วพอมันตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เสริมสร้างกองทุนกองทัพมีกำลังทหารพร้อมแล้วก็ค่อยๆยึดเอา
1: ไป
0: ย
1: ึ
0: ดนั่นแหละก็แต่สำหรับพม่าเนี่ยสามระลอกนะครับของส่วนของมาเลเซียทุกวันนี้เนี่ยสู้ไปกี่ระลอกครับแล้วก็ดึงมาเป็นพวกแล้วก็ให้แต่ละรัฐเนี่ยลบกันเองบ้างอะไรบ้างแล้วก็วิธีการที่อังกฤษทำอย่างในมาเลเซียเนี่ยก็คือแบ่งแยกพวกเขาออกจากกันเพราะรู้อยู่แล้วว่าในแต่ละรัฐก็ไม่ถูกกันมีสุลต่านของใครของมัน
1: ของใครของมัน
0: นั่นแหละสุลต่านก็ถือหอกไล่จิ้มแทงกัน
1: แต่ขณะนี้รัฐของเขาก็มีสุลต่านปกครองอยู่เหมือนกันนะอาจารย
0: ์ครับนั่นแหละครับก็คือสุลต่านก็คือกษัตริย์นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นคิงด้อมขนาดใหญ่นะก็จะเลยเรียกว่าสเตทนะ
1: เล็กสเตทในเมียนมา
0: เวลาเราเห็นคำว่าคิงดอมไปไหนมาไหนก็คือเป็นประเทศขนาดใหญ่นะฮะก็เลยทำให้ค่อยๆซึมนะครับแล้วก็ยังมากกรุงเทพบ้านเราเนี่ยนะครับก็ค่อยๆซึมเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าที่ตั้งของประเทศไทยเราเนี่ยสมัยนั้นมันอยู่ในระหว่างสองอำนาจที่ล่าอาณานิคมนะครับด้านติดกับทะเลอ่าวไทยนะครับก็จะเป็นสลัดเศษด้านทิศทะเลอันดามันนะครับก็จะเป็นอังกฤษแล้วทีนี้ไอ้สองอาณาสองเจ้าอาณานิคมนี้ก็ไม่อยากสู้รบกันแต่ก็ต ่างคนต่างอยากจะได้สยาม นะครับก็บอกว่าเองอย่ายึกนะฉันก็จะไม่ยึกประมาณนั้นนะครับคำว่าอย่ายึกเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นข้อตกลงร่วมระหว่างฝรั่งเศสก
1: ับ อังกฤษอ๋อค่ะ
0: บอกว่างั้นถ้าอย่างนั้นนะให้สยามเนี่ยเป็นรัฐกันชน
1: เป็นรัฐกันชนเป็นบัฟเฟอร์สเตทใช่ไหมคะ
0: เป็นรัฐกันชนแต่การเป็นรัฐกันชนเนี่ยก็ถูกนะครับก็ถูกขีดเส้นเอาเรื่อยๆนั่นแหละเวลาเราไปดูว่ามีสนธิสัญญากี่ฉบับอนุสัญญากี่ฉบับนะฮะเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนล้วนๆครับเขตแดนรวมไปถึงเรื่องการค้าเรื่องสิทธิผลประโยชน์ที่เจ้าอาณานิคมจะได
1: ้มันเริ่มเข้ามาในสมัยร.3นะพระองค์ตอนที่จะเสด็จสวรรคตก็มีการที่ว่านะต่อไปนี้ไม่ต้องไปกลัวไอ้พวกหัวแดงนะต่อไปนี้ไม่ต้องไปกลัวไอ้พวกหัวดำให้กลัวไอ้พวกหัวแดงอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: นั่นแหละนั่นแหละก็พอนั่นแหละครับพม่าพอสู้กับอังกฤษก็ไม่มีเวลามาสู้กับประเทศไทย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วยิ่งไปกว่านั้นพออังกฤษมีสนธิสัญญานะครับกับสยามนะครับฉบับแรกเนี่ยเราเรียกว่าเบอร์นี่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เบอร์นี่เนี่ยก็คือปลายรัชสมัยของรัชกาลที่3
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ท่านที่กันกรองสนธิสัญญาให้เพราะว่าสยามสมัยนั้นมีเพียงท่านเดียวนะครับที่อ่านภาษาอังกฤษรู้เรื่อง
1: ล้นเก้าล้อสี่เหรอคะใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับนั่นแหละพระองค์ก็กันกรองสนธิสัญญานี้ให้กับพระเชษฐานะครับก็เลยเป็นที่มาของสนธิสัญญาเบอร์นี
1: ่
0: นะครับแต่จริงๆแล้วอังกฤษเนี่ยถือว่าพลาดเป้านะครับก็คือฉันไม่อยากได้แบบเบอร์นี
1: ่
0: ฉันอยากจะได้แบบบาวริงนะนะครับพอมาถึงบาวริงก็คือสมัยรัชกาลที่4แล้วแต่มันก็ยอมไม่ได้ไงครับเพราะเขาใช้เรือกลไฟมาข่มขู่แล้วนะเราก็เลยต้องยอมกันแหละฮะทั้งปินเรือเข้ามาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตก็เข้ามาแล้วยิ่งไปกว่านั้นการสู้รบอังกฤษสู้รบกับพม่าและรอบที่2นะครับก็บีบบังคับให้สยามไปช่วยรบอันนี้คือเราตั้งกองกำลังที่เป็นแบบตะวันตกครั้งแรกก็คือในสมัยรัชกาลที่4นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และพอเราตั้งเสร็จปุ๊บอังกฤษนี่แหละมาฝึกให้ส่งเอ็กซ์เพิร์ทส่งอะไรเนี่ยมาบอกว่าอ้าวงั้นลองวิชานะครับบีบบังคับให้กองทัพสยามเนี่ยไปช่วยสู้กับพม่า
1: คร
0: ับไหนๆพม่ากับสยามก็สู้กันมานานแล้วเราอีกสักตั้งหนึ่งอาวุธทันสมัยกว่าเดิมนะครับไม่ใช่หอกเหลาดาบแล้วนะครับมันเป็นปืนครับนั่นแหละครับตำรวจพระนครที่เราเรียกว่าสันติบาลก็เกิดขึ้นในยุคสมัยรัชกาลที่4นั่นแหละนะฮะก็เลยเป็นอันนี้เรื่อยมานะครับแล้วพม่าลองนึกดูนะครับเมื่อไม่มีสถาบันหลักที่จะยึดเหนี่ยว
1: mm-hmm.
0: แล้วตกอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าอาณานิคม62ปี และเป็นตลอด62ปีที่ถูกแบ่งแยกปกครอง mm-hmm. แบ่งทำลาย
1: mm-hmm.
0: คำว่าทำลายในที่นี้คือทรัพยากร
1: โอ้ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับไปดูห้วงน้ำอยู่แล้วไปดีเลยครับทำไมมันกว้างขนาดนั้น mm-hmm. จริงๆถ้าเป็นร่องน้ำธรรมดามันจะไม่กว้างครับแต่สาเหตุที่อิระวดีมันกว้างตั้งแต่มันดะเลลงมานี่นะครับเพราะมันเป็นสายน้ำแห่งการล่องแพไม้สักทองคำ
1: โอ้ค่ะ
0: ลองนึกภาพอย่างนี้นะเราเคยเห็นแพที่มันเป็นแพใหญ่ๆกว้างๆใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือเอาท่อนซุงไม้สักเนี่ยมาต่อกันจนเป็นแพแล้วก็ล่องลงมากับน้ำนั่นแหละครับมันก็กวาดเอานั่นกวาดเอานี่ขึ้นมานะครับมันก็เลยทำให้สายน้ำกว้างขึ้นโดยบวกเข้าไปจากการทำลายทรัพยากรผมไม่รู้ว่ามันมากขนาดไหนนะครับเพราะว่ายังไม่เคยปรากฏเห็นบันทึกที่อังกฤษเอามาเผยแพร
1: ่
0: ว่า62ปีที่ยึดครองพม่านั้นได้ขานทรัพยากรเข้าไปเท่าไหร่นะครับแต่เอาเป็นว่าขนาดว่าได้เข้ามาไม่พอนะครับในเขตล้านนาของประเทศไทยเรา ก็อยู่ในสนธิสัญญาที่อังกฤษขอเขียนไว้เลยนะครับว่าการแปลงสัมปทานไม้สักเนี่ยต้องเป็นของอังกฤษเท่านั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่แพร่

0: ที่โลกไปครับก็คือเป็นของหลุยส์นะฮะหลุยส์แอนด์เอลีโนโรเวนแต่ทีนี้ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วผมไปสืบค้นมาก็คือเฉพาะแปลงสัมปทานไม้สักในภาคเหนือของสยามเนี่ยนะครับซ
1: ึ่
0: งอังกฤษเป็นผู้ผูกขาดแต
1: ่โอ้นี
0: ่ปีหนึ่งเนี่ยตัดไปมากกว่า700,000ต้น
1: โอ้โหฮะ
0: ไม่ใช่700,000ตันนะครับ700,000
1: ต้น
0: ลองได้ดูนะถ้า62ปีเนี่ยมันจ
1: ะไปต้องเท่าไหร่ว้าวแล้วก็เนี่ยเอาเข้าไปยังประเทศของตัวเองค้าขายอีกอะไรอีกสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองเน
0: า
1: ะค
0: ่
1: ะ
0: เขาเอาไม้สักไปต่อเรือ
1: นั่นน่ะสิ
0: ยิ่งต่อเรือมีฝูงเรือเยอะขนาดไหน
1: ก็ยิ่งมีอำนาจ
0: นานนะครับในยุคสมัยนั้น
1: ตั
0: ววันนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็เลยต้องเอาไปลงกับของทัพนะครับคือประวัติศาสตร์มันเป็นเยี่ยงนั้น
1: โอ
0: เคไอ้มีกองทัพที่ยิ่งใหญ่คือแสนยานุภาพที่จะไปบีบบังคับคนอื่นได
1: ้
0: ก็คือกำหนดกติกาให้คนอื่นเดินตาม
1: ค่ะ
0: คือมีคอนติเนีย
1: ลได้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยอาจารย์คะขอบคุณมากๆนะคะที่อาจารย์ให้ข้อมูลที่ดิฉันเองดูแล้วโอ้ฟังแล้วนี่น่าสนใจมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะวันเสาร์หน้ามาตามกันนะคะแบบตามไม่กระพริบสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วเราทั้ง3คนก็ลาพร้อมๆกันไปเลยนะดิฉันวีรวรรณวรรุษและคุณวรัตศรีพงษ์ไปพร้อมๆกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพบกันใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะรายการที่นำข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆเด่นๆในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะหน้าหนึ่งเนี่ยมาเล่าให้ได้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันนะคะในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ที่นั่งอยู่ข้างๆดิฉันคุณณรงค์จันทองค่ะและตัวดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะตอนนี้Facebook ไลฟ์สดแล้วนะคะถ้าติดตามฟังหรือชมนะคะก็ส่งข้อความทักทายเข้ามาได้เลยนะคะหลากหลายช่องทาง

0: สวัสดีค่ะคุณณรงค
1: ์สวัสดีครับคุณเยมินสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับหลากหลายเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยูเนสโกที่เมื่อวานนี้ลุ้นกันทั้งวันนะครับสุดท้ายวัดพระมหาธาตุได้ขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแห่งแรกของภาคใต้ด้วยนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการเมืองประเด็นเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้นะครับที่อยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะครับดูเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้กันก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีความคืบหน้าเป็นลำดับโดยเฉพาะเหตุที่มีคนร้ายมาคว้างระเบิดไป๊บอมแล้วก็ยิงถล่มใส่จุดตรวจบูเกะซามีทำให้ทหารพลานพลีชีพไป5นายประชาชนบาดเจ็บไป6คนตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่ออกหมายจับแล้ว1รายเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถาม1รายพร้อมเร่งขยายผลครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับได้รายงานความคืบหน้าทางคดีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงและคว้างระเบิดแสวงเครื่องไป๊บอมลอบยิงชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพลานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณจุดตรวจบูเกะซามีบ้านตลาดตันยงมัดหมู่ที่7ตำบลตันยงมัดอำเภอละแงะจังหวัดตราธิวาสเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้กำลังพลทหารพลานเสียชีวิต5นายและประชาชนบาดเจ็บ6รายล่าสุดครับศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาแล้ว1คนก็คือนายอาซีซันภูมิลำเนาตำบลจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสมีหมายจับคดีความมั่นคงอยู่2คดีครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อซักถามเพิ่มเติมอีก1คนก็คือนายมหามะสรีภูมิลำเนาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีทางนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดก็ยืนยันนะครับว่าจะปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพลงพื้นที่เป็นภาพของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับนำคณะลงพื้นที่จุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกกลุ่มโจรใต้ยิงถล่มฐานพลานพลีชีพ5นายชาวบ้าน76คนกำชับบูรณาการเพิ่มความเข้มการข่าวและมาตรการความปลอดภัยพร้อมเร่งติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในกรอบรองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับหมายจับ1โจรใต้สังหารทหารพลาน5ศพรัฐมนตรีกลาโหมบินลงพื้นที่ชาวบ้านทำละหมาดฮายัตสลดร้อยเอกยิงตัวคาฐานฆ่าประชาชนอีก1เผารถหัวลากใต้สลดซ้ำร้อยเอกทหารพลานกองร้อยผบร้อยทพ4511เครียดจัดยิงตัวตายคาฐานปฏิบัติการฆ่าชนวนเหตุจากอาการป่วยซึมเศร้านะครับมานานนับ10ปีขณะที่สถานการณ์รุนแรงยังเกิดต่อเนื่องทั้งคนร้ายบุกยิงชาวบ้านเสียชีวิตและวางเพลิงเผาหัวลากรถบรรทุกพ่อตาอดีตปลัดอำเภอด้านคดีกลุ่มโจรใต้รัวถล่มจุดตรวจบูเกะซามีทหารพลานพลีชีพ5นายศาลอนุมัติออกหมายจับแล้ว1คนคุมตัวซักถาม1คนส่วนคดีคาร์บอมถล่มหน้าโรงพักออกหมายจับ2คนถูกคุมตัวซักถามอีก2คนชาวตันยงมัด200คนร่วมละหมาดฮายัตขอพรให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ขณะที่บิ๊กทหารทั้งรัฐมนตรีกลาโหมเสทบผบทบพาเลทลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลกำชับแผนปฏิบัติการเพิ่มความเข้มการข่าวและมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมกำชับเร่งตามกลุ่มคู่ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับ
0: ในส่วนกอรมนภาค4ส่วนหน้านะคะที่ออกหมายจับ2รายมีการเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามอีก2รายจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดแสวงเครื่องนะคะที่หน้าสภ.ตันหยงมัดตันหยงสภ.ตันหยงนราธิวาสเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะที่บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าทำให้จ่าสิบตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาติผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตันหยงเจ็บเล็กน้อยขณะที่อาคารสถานที่ทางราชการได้รับความเสียหายล่าสุดมีการออกหมายจับผู้ก่อเหตุ2รายก็คือนายอัสมินนะคะซึ่งเดิมเจ้าตัวมีหมายจับติดตัวอยู่2หมายแล้วก็นายอับดุลราฮูมเจ้าตัวก็มีหมายจับติด ตัว2หมายเหมือนกันดำเนินการเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามนะคะ2คนด้วยกันก็คือนายอาลียะเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือจังหวัดนราธิวาสและนายฮาฟีซีเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46นราธิวาสดำเนินการตามกรรมวิธีซักถามตามกระบวนการทางกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตรวจสอบขยายผลการสืบสวนตามขั้นตอนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะหลังเกิดสถานการณ์ไม่สงบนะอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนแม้จะเป็นประเด็นกรอบรองแต่ว่าก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะเรื่องของการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หลายนายด้วยกันนะคะแล้วก็มีภาพด้วยนะคะที่เป็นข้าราชการและประชาชนร่วมกันละหมาดฮายัตให้พื้นขอพรให้พื้นที่เกิดสันติสุขนะคะส่วนพาดหัวข่าวค่ะบอกว่าออกหมายจับมือบุกยิงทหารพบเคยก่อเหตุวางบึ้มป่วนตำรวจเร่งหาตัวคนร้ายยิงทหารพราน5นายเสียชีวิตยังคืบหน้าไปมากยันคืบหน้าไปมากออกหมายจับตัวแล้ว1คนส่วนคดีคาร์บอมสภ.ตันหยงออกหมายจับแล้ว2คนขณะที่ใต้ยังป่วนอยู่ค่ะ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับมีภาพขอสันติสุขครับเป็นภาพผู้นำศาสนาและชาวบ้านร่วมกันละหมาดฮายัตขอพรให้เกิดสันติสุขในพื้นที่บริเวณวงเวียนลองกองเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสขณะที่เจ้าหน้าที่ออกหมายจับแล้ว1รายร่วมยิงทหารพลาน5ศพเมื่อวันที่25กรกฎาคมครับโดยข่าวสดพาดหัวข่าวครับหมายจับแล้ว1ถล่ม5ศพตันหยงมัดรวมพลังละหมาดขอสันติสุขออกหมายจับคนร้ายยิงและขว้างระเบิดใส่จุดตรวจบูเกะซามีเผยมีหมายจับติดตัว2คดีจากเหตุยิงและวางระเบิดป่วนพื้นที่สุไหงโกลกเรียกซักถามอีก1รายชาวตันหยงมัดร่วมละหมาดฮายัตขอพรให้เกิดสันติสุขจากเหตุรุนแรงผู้กำกับสภ.ระแงะและฝ่ายความมั่นคงปรับมาตรการตั้งจุดตรวจด้านรัฐมนตรีกลาโหมเสทบลงพื้นที่ถกฝ่ายความมั่นคงรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุส่วนเหตุวางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงนราธิวาสออกหมายจับ2รายเชิญตัวซักถามอีก2รายเมืองยะลาเกิดเหตุสลดร้อยเอกกรองผบ.ทหารพรานกองร้อย4511ยิงตัวตายจากโรคซึมเศร้านาน10ปีคาบ้านพักที่สะเต็งนอกสืบสวนไม่ได้เครียดจากเหตุคนร้ายยิงดับฐานพลาน5นายส่วนที่บันดังสตาคนร้ายประกบยิงชายวัย31ปีเสียชีวิตคาที่ขณะที่เทพาสงขลาเกิดเหตุเผารถบรรทุกวอดกลางดึกครับ
0: ค่ะมาที่เรื่องน่ายินดีนะคะเมื่อวานคนไทยหลายคนไม่ใช่หลายคนทั้งประเทศค่ะก็ยินดีนะคะกับข่าวนี้ยูเนสโกขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมก็นับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และมรดกโลกแห่งที่9ของไทยอีกทั้งยังเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ด้วยนะคะซึ่งนายลีบยองฮยอนประธานกรรมการมรดกโลกได้ประกาศในที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณกรุงปูซานสาธารณรัฐเกาหลีที่มีมติเอกฉันท์รับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการพิจารณาว่าวัดพระมหาธาตุมีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลจากการเป็นหลักฐานสำคัญการแลกเปลี่ยนอิทธิพลด้านศาสนาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางประเพณีวิถีความเชื่อที่ยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบันสะท้อนการผสมผสานระหว่างความเชื่อพื้นเมืองกับพระพุทธศาสนาอย่างเป็นเอกลักษณ์ก็เลยได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้ข้อที่2นะเกณฑ์ข้อที่2ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและเกณฑ์ข้อที่6ก็คือเกี่ยวข้องกับความเชื่อประเพณีมรดกทางจิตวิญญาณที่ยังมีชีวิตนะคะซึ่งประเด็นนี้หน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะคะมีภาพค่ะภาพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งตระหง่านสวยเลยนะคะควรค่าแก่การได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สืบสานพลังแห่งความศรัทธามายาวนานยูเนสโกก็รับรองเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยในที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่นครปูซานเกาหลีใต้ให้เป็นมรดกโลกแห่งที่9ในไทยแล้วก็เป็นมรดกโลกแห่งแรกในภาคใต้ด้วยนะคะ ทั้งนี้ค่ะทางทท.เขาก็เปิดแคมเปญเชิญชวนร่วมกันค้นหา12ปริศนามหามงคล12เดือนด้วยนะคะพาดหัวผงาดมรดกโลกวัดพระมหาธาตุนครยูเนสโกให้การรับรองที่ปูซานวอทอหรือวัฒนธรรมปลื้มได้สืบสานภูมิปัญญาททเชิญชวนหา12ปริศนารำลึกคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมค่ะ
1: ด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกคนที่1และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกคนที่3และประธานคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็นปลื้มเลยครับที่ผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของรัฐบาลไทยโดยคณะกรรมการมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ก็นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของประเทศไทยสะท้อนเห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนครับในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์คุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องในระดับสากลโดยนางสาวสบิดาบอกว่าก็สืบเนื่องจากความสำเร็จครั้งนี้ครับกระทรวงวัฒนธรรมก็จะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกให้ยั่งยืนต่อไปพาดหัวข่าวจากไทยโพสต์ครับมรดกโลกพระธาตุนครคนไทยเฮยูเนสโกมีมติขึ้นทะเบียนพระมหาธาตุเมืองนครมรดกโลกแห่งที่9ของไทยเป็นแหล่งแรกของภาคใต้เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของนครศรีธรรมราชซาบิดายกย่องเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อมนุษยชาติครับ7:44 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นที่อยู่ในความสนใจของคนไทยนะครับนั่นก็คือประเด็นเรื่องของวัยรุ่นอิตาลีนะครับที่มาทัศนศึกษาในประเทศไทยแล้วก็ไปมีปัญหากับสาวไทยเพราะว่าไปส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS ถูกสาวไทยเตือนนะครับว่าห้ามใช้เสียงแล้วก็มีวิวาทกันพูดจาไม่เหมาะสมนะครับซึ่งเมื่อวานนี้สาวผู้เสียหายเข้าแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับแต่ว่าช่วงกลางดึกเองก็เห็นว่าทั้งสองฝ่ายได้มีการพบปะกันแล้วแล้วก็มีการเจรจาขอโทษขอโพยแล้วก็ถูกปรับกันไปแล้วแหละครับสำหรับสาเหตุเป็นอย่างไรนะครับก็คือเรื่องของวัยรุ่นอิตาลีนะครับที่มาทัศนศึกษาในประเทศไทยมาเกือบ50คนเลยล่ะครับแล้วก็มาส่งเสียงดังบนขบวนรถไฟฟ้า BTS แสดงพฤติกรรมชูนิ้วกลางใส่คนไทยจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ซึ่งเหตุการณ์นี้ครับเมื่อวานนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยต้องออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและประณามอย่างถึงที่สุดต่อพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมายังประเทศไทยในโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียนพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มดังกล่าวมีได้สะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมและไม่อาจถือเป็นตัวแทนของค่านิยมด้านความเคารพซึ่งกันและกันและมิตรภาพความสุภาพ อ่อนน้อมอันเป็นรากฐานของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิตาลีล่าสุดครับทางเพจได้เผยแพร่คลิป4ตัวแทนชาวอิตาลีออกมาขอโทษถึงกรณีที่ปรากฏในคลิปไม่เหมาะสมในรถไฟฟ้าโดยชายคนหนึ่งที่อยู่ร่วมเหตุการณ์บอกว่าพวกเขาตั้งใจที่จะทำคลิปวิดีโอกล่าวขอโทษคนไทยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ด้วยความกังวลและความกลัวเราจึงเลื่อนการชี้แจงมาเป็นเมื่อวานนี้และก็ทำให้ได้รู้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดแล้วก็สาวอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่ารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเข้าใจดีว่าเงินเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อความเคารพนับถือได้นะครับอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับคนที่ชูนิ้วกลาง BTS นั่นแหละครับบอกว่าขอโทษคนไทยและยอมรับว่าสิ่งที่ได้ทำบน BTS นั้นเป็นสิ่งไม่ถูกต้องแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มาร่วมอัดคลิปขอโทษก็บอกว่าตนเองก็ไม่ได้สนับสนุนพฤติกรรมเหล่านี้ของนักเรียนโดยนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเดินทางกลับอิตาลีโดยเร็วที่สุดและพวกเราจะอบรมกลุ่มของเราให้กลับมาเคารพวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัดนะครับก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพคลิปที่ผู้โดยสารบนรถไฟฟ้า BTS ถ่ายไว้ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นอิตาลีพูดจาบูลลี่เหยียดหยามหลังไม่พอใจถูกเตือนเรื่องส่งเสียงดังรบกวนจนกลายเป็นกระแสแหวเล่าทำไม่เหมาะสมสุดท้ายครับต้องอัดคลิปแถลงขอโทษคนไทยแต่ว่าไม่ทันครับเพราะว่าผู้ที่เสียหายเข้าไปดำเนินคดีแจ้งความเรียบร้อยแล้วเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในข่าวสดเช้าวันนี้เลยครับขอโทษบูลลี่คนไทยโจอิตาลีดูหมิ่นป่วนบน BTS ไม่พอใจถูกเตือนเสียงดังเป็นกลุ่มนักเรียนมาทัศนศึกษากลายเป็นไวรัลแพร่ว่อนเน็ตสถานทูตร่วมชี้แจงก็รับไม่ได้อัดคลิปขออภัยผิดไปแล้วสถานทูตอิตาลีออกแถลงการณ์ประณามแสดงความเสียใจและขออภัยชาวไทยต่อพฤติกรรมเยาวชนอิตาลีก่อเหตุเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS พูดจาดูหมิ่นเหยียบหยามสาวไทยที่ขอร้องให้เงียบเสียงนะครับก่อนถ่ายคลิปแฉพฤติกรรมจนเป็นไวรัลโซเชียลเผยเป็นเยาวชนที่เดินทางมาทัศนศึกษาระบุชาวอิตาลีระบาดตระหนักและชื่นชมคุณค่าที่สังคมไทยเคารพผู้อื่นพร้อมเผยแพร่คลิป4ตัวแทนเยาวชนอิตาลีออกมาขอโทษเสียใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและล่วงเกินวัฒนธรรมไทยและคนไทยทุกคนด้านสาวไทยผู้โพสต์คลิปเปิดใจต้องการรักษาสิทธิ์เป็นพื้นที่สาธารณะเผยลูกสาวไกด์ไทยติดต่อขอโทษเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวโฆษกตร.ชี้ผู้เสียหายแจ้งความเอาผิดได้กรณีถูกดูหมิ่นเหยียดหยามครับ
0: ค่ะมาที่ประเด็นการเมืองก็มีหลายประเด็นนะคะหนึ่งในนั้นก็คือประเด็นเรื่องของการจับตาพรรคภูมิใจไทยค่ะหลังจากเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะส.ส.ภาคเหนือชื่อดังสังกัดพรรคภูมิใจไทยก็เดินไปยื่นโน้ตนะคะที่เขียนด้วยลายมือให้กับส.ส.พรรคประชาชนกลางที่ประชุมพร้อมกับบอกว่าเอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มือทำงานเบื้องหลังคนสำคัญของนายเนวินชิดชอบฝากมาให้ต่อมาภายหลังการประชุมคณะกรรมการเสร็จสิ้นส.ส.พรรคประชาชนคนดังกล่าวก็ลงมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์และการตั้งคำถามต่อการทำงานของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีคมนาคมในประเด็นโครงการแลนบริดจ์นะคะว่าคว้าน้ำเหลวนะคะประเด็นนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็รวมประเด็นการเมืองหลากหลายประเด็นเลยส่งโน้ตส.ส.ส้มฉะพิพัฒน์ภูมิใจไทยร้าวส.ส.น้ำเงินอ้างใบสั่งเนวินเป่ายิ่งชีพโวเปิดข้อมูลใหม่เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.เป่ายิ่งชีพประกาศเปิดข้อมูลใหม่ลั่นพูดว่าตัวเองพูดลอยๆไม่มีหลักฐานจะหมดไปพักส้มเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ชวนเชื่อเป๋าผีชีพตั้งใจถูกฟ้องเพื่อให้ศาลออกหมายเรียกพยานเรียกหลักฐานที่เคยขอแล้วไม่ได้มาตีแผ่ข้อเท็จจริงเผยอ่านข้อกล่าวหาแล้วถ้าไม่จริงผู้ร้องติดคุกหัวโตแน่ติงกกต.ไม่สามารถจับโกงเลือกตั้งได้เลยขอให้กล้าหาญอย่าคิดถึงบุญคุณมาร์กแนะเป็นบุคคลสาธารณะควรออกมาชี้แจงมากกว่าฟ้องข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมาก็เป็นที่อัยการส่งกลับมาที่ DSI เผยประชาธิปัตย์ไล่บี้ตรวจสอบ2เรื่องคือ THAI Passport เพราะมีปัญหาความคุ้มค่าและความโปร่งใสอีกเรื่องคือเขากระโดงที่ดำเนินการล่าช้าค่ะ
1: โดยขยายความเลยนะครับเมื่อวานนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชี ีวะสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับได้พูดถึงการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลว่ามี2เรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์พยายามตรวจแล้วก็อยากให้รัฐบาลชี้แจงก็คือโครงการ THAI Passport ซึ่งนางการดีเลียวไพโรจน์สสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำงานในคณะอนุกรรมาธิการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางดิจิตอลไทยในคณะกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES สภาผู้แทนราษฎรและเห็นว่ามีปัญหา2ด้านก็

0: ือเรื่องความคุ้มค่าประสิทธิภาพและความเหมาะสมของโครงการและการใช้เงินภาครัฐและก็อีกด้านหนึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะมีปัญหามีการแข่งขันไม่เพียงพอที่ผ่านมารัฐบาลเหมือนจะไปคุยกับกรรมาธิการแต่ก็ยังเดินหน้าโครงการนี้ดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์จะไปยื่นเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ทราบว่ามีปัญหา2ด้านนี้ครับอยากให้มีการแก้ไขทั้งกระบวนการทบทวนหรือว่ายกเลิกอะไรก็ตามทั้งนี้เบื้องต้นได้มีการประสานงานไปยังรัฐมนตรีแล้วเช่นเดียวกับเขากระโดงครับที่มีการดำเนินการล่าช้าตามแนวทางคำวินิจฉัยของศาลเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็จะไปยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเช่นกันไม่แน่ใจว่าจะถึงเจ้าตัวหรือไม่แต่ภายใน 1-2 วันนี้จะถึงกระทรวงมหาดไทยแน่นอนและเราจะถือว่ารัฐมนตรีจะรับทราบอย่างเป็นทางการต่อแนวคิดว่าจะทำอะไรนะครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดด้วยครับสำหรับประเด็นการเมืองนี้นะครับมาร์คลุยมอทอจี้สางที่เขากระโดงฝ่ายคาร์บี้พัฒนาใต้ต่อหลังยกเลิกแลนบริดจ์ยิ่งชีพตั้งทนายสู้อนุทินอภิสิทธิ์ขอบคุณรัฐบาลพับแผนแลนบริดจ์หนุนมิสซิ่งลิงก์เชื่อมท่าเรือมาเลเซียและฝั่งอันดามันสงขลาปีนังปชน.หรือว่าพรรคประชาชนแนะเริ่มต้นพัฒนาภาคใต้ยึดความคุ้มค่าไร้หมกเม็ดยิ่งชีพตั้งอนนท์นำพาเป็นทนายสู้ถูกฟ้องปมคดีหัวสว.มาร์กอัดนักการเมืองไม่ควรฟ้องปิดปากชี้บุคคลสาธารณะต้องตรวจสอบได้เผยประชาธิปัตย์เตรียมยื่นหนังสือถึงมท.1สางรุกที่ดินเขากระโดงกรมที่ดินแจ้งเหตุพิพาทมีแค่3คดีเพิกถอนโฉนดทั้งพื้นที่ไม่ได้ยืนยันทำตามคำสั่งศาลปกครองกลางครบถ้วนแล้วครับ 7:53 นาทีพักครู่หนึ่งครับ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ค่ะช่วงสุดท้ายมาอัปเดตเรื่องของบัตรสวัสดิการกันสักนิดนึงนะคะล่าสุดนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็กล่าวในโครงการพัฒนาศักยภาพนะคะผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจมีการพูดถึงการลงทะเบียนและคัดกรองผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้เป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลครั้งแรกในรอบกว่า5ปีเพื่อช่วยเหลือผู้เข้าถึงให้มีการเข้าถึงนะคะสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติจริงสามารถคัดเลือกผู้มีสิทธิ์มีรายได้ใหม่เข้าสู่ระบบได้2,300,000 คนสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์แต่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้นายเอกนิติย้ำว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่เกิดจากฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทั้งข้อมูลการถือครองทรัพย์สินที่ดินข้อมูลต่างๆนอกจากนี้การคัดกรองครั้งใหม่ยังทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งทราบว่าถูกนำชื่อไปใช้เป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทโดยไม่รู้ตัวสามารถดำเนินการแก้ไขได้หากพิสูจน์ได้ว่าถูกหลอกแล้วจะต้องช่วยเหลือให้มีการคืนสิทธิ์ทันทีนายเอกนิติยังพูดด้วยนะคะว่าการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ยังทำให้รัฐบาลมีฐานข้อมูลสะท้อนสถานการณ์ผู้มีรายได้น้อยชัดเจนมากขึ้นซึ่งก็พบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์กว่า9ล้านคนเป็นประชาชนวัยทำงานอายุ 20-60 ปีมากกว่า5ล้านคนซึ่งรัฐบาลจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้กำหนดมาตรการสร้างงานส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตลดการพึ่งพาสวัสดิการของรัฐในระยะยาวDaily News ประเด็นนี้อัพสกิลบัตรคนจน5ล้านเอกนิติเพิ่มทักษะแรงงานวัย 20-60 เอกนิติเล็งอัพสกิลบัตรคนจนที่อยู่ในวัยแรงงาน 20-60 ปีหวังเพิ่มทักษะแรงงานสร้างรายได้นะคะโดยช่วยพ้นความยากจนขณะที่เจเศษเดินหน้าช่วยคนไทยเข้าถึงน้ำสะอาดเกาะติดมาตรการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ประปา 15% พบกระแสดีเยี่ยมชาวบ้านยื่นขอแล้วกว่า 15,000 รายประหยัด540บาทต่อหัวเป็นเงินกว่า8ล้านบาทพร้อมย้ำขอรับสิทธิ์ได้ถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะ
0: ยังมีประเด็นที่นายกรัฐมนตรีไปร้องเพลงเถียนมีมี่นะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีดราม่าเกิดขึ้นมาว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรซึ่งเมื่อวานนี้ครับทางนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับนายอู๋จื้ออู่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยถึงผลการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีอนุทินรวมถึงกรณีที่นายกได้ขับร้องเพลงเถียนหมี่มี่ซึ่งแปลว่าหวานชื่นของเติ้งลี่จวินในงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่ในหลี่เฉียงนายกจีนเป็นเจ้าภาพซึ่งจีนได้รับความสนใจจากสื่อและก็ประชาชนของทั้งสองประเทศเป็นอย่างมากนะครับโดยนายอู๋จื้ออู่บอกว่าความสัมพันธ์ไทยจีนปัจจุบันมีความแน่นแฟ้นทุกระดับตั้งแต่ระดับพระราชวงศ์ระดับรัฐบาลไปจนถึงระดับประชาชนโดยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างงดงามและได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางจากประชาชนชาวจีนขณะที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ทรงเป็นที่เคารพรักของประชาชนจีนและมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศมาอย่างต่อเนื่องนะครับการเยือนจีนของนายอนุทินครั้งนี้ครับเป็นการเยือนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งโดยนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงและเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนนะครับพาดหัวข่าวของไทยโพสต์นะครับพาดหัวอย่างนี้ครับซูฮกการทูตดนตรีจื้ออู่ออกโรงยันอนุทินร้องเถียนมีมี่ชนะใจคนจีนครับ
2: ค่ะเดลี่นิวส์มีอีกประเด็นหนึ่งน่าสนใจนะคะก็เด้งด่วนเข้ากรุผู้กำกับสภ.คลองหลวงพิษหลุดคลิปเสียงรีสวยอ้างผู้การผู้การปทุมสะบัดปากกาเด้งพันตำรวจเอกอธิเมศชัยสรัญวิทย์ผู้กำกับโรงพักคลองหลวงเข้ากรุเส้นปมคลิปเสียงหลุดรีสวยโรงเบียมีอ้างถึงนายตัดยอดไปให้ผู้การพร้อมสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงหลังผู้ประกอบการสุดทนร้องสื่อแฉคลิปเสียงเรียกรับสวยแลกเปิดเกินเวลาซ้ำโอดโดนกลั่นแกล้งจนต้องปิดกิจการชั่วคราวค่ะ
0: ทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับนะครับแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ได้รับชมรับฟังและพูดคุยผ่านรายการเข้ามานะครับคุณอารีนาคุณคนฟังข่าวนะครับคุณอนันต์คุณทัชชัยมีคุณสมนึกนะครับคุณคำดีคุณสอสุพันธ์และมีคุณอมรีคุณสมบัตินะฮะแล้วก็มีคุณแสงจันทร์คุณไพโรจน์ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณเยวินแหวนเคลือผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขต่อไปขอเชิญรับฟังปาฐกถาธรรมเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระโดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในภาระสูตรสังยุตตนิกายขันธวาระวรรคเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะได้เกิดความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำเอาธรรมะไปปฏิบัติตามสมควรแก่ภาวะของตนความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงภาระผู้แบกภาระการถือภาระการวางภาระแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภาระเป็นไฉนพึงกล่าวว่าภาระคืออุปาทานขันห้าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าภาระภิกษุทั้งหลายผู้แบกภาระเป็นไฉนพึงกล่าวว่าบุคคลนี้คือท่านผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าผู้แบกภาระภิกษุทั้งหลายการถือภาระเป็นไฉนตัณหานี้ใดนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินมีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรือในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าการถือภาระภิกษุทั้งหลายการวางภาระเป็นไฉนการที่บุคคลนั้นทำให้ตัณหานั้นดับไปด้วยสำรอกโดยไม่เหลือความสละความสละคืนความพ้นความไม่อาลัยภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าการวางภาระพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้วได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกในภายหลังว่าขันธ์ 5ชื่อว่าภาระและผู้แบกภาระคือบุคคลการถือภาระเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ในโลกการวางภาระเสียได้เป็นสุขบุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้วไม่ถือภาระอื่นถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากแล้วเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วดังนี้พระอัตถกถาจารย์อธิบายความภาษิตนั้นว่าภาระหมายถึงสิ่งที่ต้องรับผิดชอบต้องแบกรับหรือเป็นหน้าที่ที่ต้องทำซึ่งอาจเป็นทั้งด้านร่างกายจิตใจการเงินหรือหน้าที่การงานความหมายทั่วไปคืองานหรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เป็นน้ำหนักหรือความหนักใจที่ต้องแบกรับหน้าที่สิ่งที่ต้องดูแลหรือจัดการเช่นเขามีภาระต้องเลี้ยงดูบิดามารดาหมายถึงมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพ่อแม่ภ ภาระหนี้สินหมายถึงหนี้ที่ต้องชำระการทำงานนี้เป็นภาระหนักหมายถึงเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบมากในทางพระพุทธศาสนาคำว่าภาระหมายถึงสิ่งที่สัตว์โลกแบกไว้เช่นขันธ์ห้าอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในภาระสูตรนี้ว่าขันธ์ห้าเป็นภาระบุคคลเป็นผู้แบกภาระขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นสิ่งที่ต้องแบกรับอยู่ตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารการละความยึดมั่นในขันธ์ห้าได้จึงเป็นการวางภาระอันหนักลงดังนั้นภาระจึงมีความหมายทั้งในทางโลกคือหน้าที่หรือความรับผิดชอบและทางธรรมคือขันธ์ห้าอันเป็นของหนักที่สัตว์โลกแบกไว้อุปาทานขันธ์ห้าคือการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเรียกว่าอุปาทานขันธ์แปลว่าหมู่หรือกองมี5ประการคือ 1. รูปขันธ์หมายถึงร่างกายของเรานี้และสิ่งของที่จับต้องได้เช่นทรัพย์สินเครื่องใช้ต่างๆ 2. เวทนาขันธ์คือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขา 3. สัญญาขันธ์คือความจำได้หมายรู้ 4. สังขารขันธ์คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตได้แก่เวทนาและสัญญาปรุงแต่งจิต4. สังขารขันธ์คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตได้แก่เวทนาและสัญญาปรุงแต่งจิตเป็นต้น 5. วิญญาณขันธ์คืออารมณ์ที่เกิดกับจิตอุปาทานขันธ์5ท่านกล่าวว่าเป็นภาระถามว่าขันธ์5เป็นภาระอย่างไรตอบว่าเป็นภาระที่จะต้องบริหารจัดการเป็นนิดจริงอยู่ขันธ์ห้าเหล่านั้นรูปที่เป็นทรัพย์สินเงินทองของมีค่าก็ต้องบริหารจัดการร่างกายก็ต้องบริหารด้วยการให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนให้อาบน้ำแต่งตัวให้เคี้ยวให้กินเป็นต้นจึงชื่อว่าเป็นภาระของหนักเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าภาระเพราะอัดว่าเป็นภาระจะต้องบริหารจัดการเป็นนิดมิใช่แต่ร่างกายที่ต้องบริหารอยู่เป็นนิดแม้แต่เวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เป็นอุเบกขาก็ต้องบริหารเพราะถ้าไม่รู้จักบริหารเวทนาก็จะเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขสัญญาความจำได้ถ้าไม่บริหารก็มักหลงลืมต้องบริหารด้วยการนึกบ่อยๆสังขารและวิญญาณความรู้สึกอารมณ์ก็ต้องบริหารวิญญาณคืออารมณ์ที่เกิดกับจิตสังขารเป็นตัวปรุงแต่งให้จิตนึกก็ต้องบริหารว่านึกอะไรทำให้จิตเศร้าหมองนึกอะไรทำให้จิตผ่องใสสมด้วยพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายสขาทวรรคว่านะสัพพโตมโนวินาระเยมโนเป็นอาทิแปลความว่าบุคคลไม่ควรห้ามใจแต่อารมณ์ทั้งปวงซึ่งเป็นเหตุให้ใจมาถึงความสำราญบาปย่อมเกิดขึ้นแต่อารมณ์ใดๆบุคคลพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆจริงอยู่บุคคลส่วนมากมักบริหารร่างกายแต่ไม่รู้จะ บริหารจิตใจได้อย่างไรเวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขาสัญญาความจำได้สังขารและวิญญาณความรู้สึกอารมณ์ขันธ์สี่นี้เกิดที่จิตบุคคลเมื่อจะบริหารขันธ์ทั้งสี่นี้ก็คือการบริหารจิตเบื้องต้นผู้บริหารจิตควรรู้ก่อนว่าอะไรทำให้จิตเศร้าหมองอะไรทำให้จิตผ่องใสวิตกความตรึกนึกคิดในใจที่ประกอบด้วยกามวิตกความตรึกในเรื่องความรักความใคร่พยาบาทวิตกความตรึกในเรื่องคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่นเป็นเหตุทำให้จิตเศร้าหมองเมื่อบุคคลตรึกในวิตกทั้งสามนี้เนืองเนืองจิตย่อมเศร้าหมองเป็นทุกข์วิตกที่ตรงกันข้ามคือเนกขัมมะวิตกความตรึกนึกคิดในการออกจากความรักความใคร่อภยาบาทวิตกความตรึกนึกคิดในการไม่ปองร้ายผู้อื่นอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อบุคคลตรึกในวิตกทั้งสามนี้จิตย่อมผ่องใสเมื่อบุคคลรู้เช่นนี้แล้วก็ควรบริหารจิตด้วยการตรึกในวิตกคือเนกขัมมวิตกความตรึกนึกคิดในการออกจากความรักความใคร่อภยาบาทวิตกความตรึกในการไม่ปองร้ายผู้อื่นอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่การจะห้ามจิตที่คุ้นเคยมานานกับกามวิตกการตรึกในเรื่องความรักความใคร่พยาบาทวิตกความตรึกในเรื่องคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่นเป็นเรื่องที่ต้องฝึกจิตตนด้วยการปิดกั้นจิตด้วยการฝึกทำสมาธิทำจิตให้เป็นสมาธิก่อนแล้วใช้ปัญญาพิจารณาถึงโทษของกามวิตกเป็นต้นให้มากๆและพิจารณาถึงอานิสงส์ของเนกขัมมวิตกเป็นต้นใช้เวลานานวันจิตก็จะค่อยๆพรากจากกามวิตกเป็นต้นได้ดุจคนเลี้ยงโคต้องการจะฝึกลูกโคที่ดื่มกินน้ำนมแม่โคจนเติบโตแล้วเขาประสงค์จะฝึกโคจึงตอกหลักให้แน่นใช้เชือกผูกคอลูกโคไว้ลูกโคจึงดิ้นรนเพื่อจะไปหาแม่โคแต่ไม่สามารถจะตัดเชือกให้ขาดหรือถอนหลักไปได้ก็ได้แต่วิ่งวนอยู่รอบหลักนั้นจนหมดแรงในที่สุดคนเลี้ยงโคก็นำมันไปฝึกใช้งานได้สติเป็นเหมือนเชือกอารมณ์ขององค์ภาวนาเป็นเหมือนกับหลักที่ตอกไว้ความคุ้นเคยของลูกโคกับแม่โคเป็นเหมือนกามวิตกเป็นต้นคำว่าผู้แบกภาระหมายถึงผู้ที่รับผิดชอบรับหน้าที่หรือรับภารกิจบางอย่างไว้และต้องคอยดูแลจัดการสิ่งนั้นให้ดำเนินไปจนถึงความสำเร็จประโยชน์ตามที่ปรารถนาหรือจนกว่าจะสำเร็จภารกิจคำว่าภาระแปลว่าสิ่งที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่หรือของหนักที่ต้องแบกหามทั้งในทางกายและทางใจดังนั้นผู้แบกภาระจึงหมายถึง ผู้รับผิดชอบงานหรือหน้าที่ต่างๆผู้ที่ต้องดูแลครอบครัวองค์กรหรือส่วนรวมผู้ที่ต้องรับผลจากการกระทำของตนเองเช่นหัวหน้าครอบครัวที่หาเลี้ยงสมาชิกในบ้านเป็นผู้แบกภาระของครอบครัวผู้บริหารที่ต้องดูแลองค์กรเป็นผู้แบกภาระขององค์กรผู้ที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเป็นผู้แบกภาระในการดูแลรักษาในทางพระพุทธศาสนาคำว่าผู้แบกภาระหมายถึงบุคคลผู้ยึดถือขันธ์ 5ว่าเป็นตัวตนจึงต้องแบกรับภาระแห่งชีวิตได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าขันธ์ 5เป็นภาระและบุคคลผู้แบกภาระหมายความว่าขันธ์ 5เป็นสิ่งที่ต้องคอยดูแลและรับผลจากความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอส่วนบุคคลที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5เหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้แบกภาระหมายถึงผู้ที่รับผิดชอบหรือรับเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้และในทางธรรมะหมายถึงผู้ที่ยังยึดมั่นขันธ์ 5จึงต้องแบกรับภาระแห่งชีวิตและทุกข์ทั้งปวงการถือภาระเป็นชนไหนตัณหานี้ใดนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินปีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรือในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาความอยากในความรักความใคร่ความชอบใจภวะตัณหาความอยากได้อยากเป็นวิภวะตัณหาความไม่อยากได้ไม่อยากเป็นหมายถึงเขาให้เป็นในสิ่งที่เราไม่อยากเป็นอวิชชาความไม่รู้เป็นรากของตัณหานั้นภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการถือภาระการถือภาระหรือการแบกภาระชีวิตไว้ตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งไม่ได้หมายถึงการแบกของหนักทางกายแต่หมายถึงการแบกทุกข์ทางใจที่เกิดจากตัณหาและอวิชชาถือภาระเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนคนแบกของหนักไว้บนบ่ายิ่งแบกนานก็ยิ่งเหนื่อยในทางธรรมะภาระคือขันธ์ 5อันเป็นที่เกิดแห่งกองทุกข์ส่วนการถือภาระคือการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5ด้วยตัณหาทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดและเป็นทุกข์อยู่ตลอดไปตัณหาคือตัวการที่ทำให้ถือภาระตัณหาแปลว่าความทยานอยากหรือความอยากไม่รู้จบเป็นสิ่งที่นำไปเกิดในภพใหม่คือพาให้เกิดอีกเพราะใจยังมีความอยากความต้องการอยู่ตัณหามีสามประการคือกามตัณหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ที่น่าพอใจเช่นอยากมีเงินมากขึ้นอยากได้ของที่ชอบใจอยากให้มีคนชมอยากมียศมีตำแหน่งเมื่อได้แล้วก็อยากมากขึ้นไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนคนเสพยาเสพติดยิ่งเสพก็ยิ่งติด 2. ภวะตัณหาคือความอยากได้อยากเป็นเช่นอยากเป็นคนสำคัญอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นผู้มีอำนาจเมื่อยังไม่ได้ก็ทุกข์เพราะดิ้นรนเมื่อได้แล้วก็เป็นทุกข์เพราะกลัวสูญเสีย 3. วิภวะตัณหาคือ ความไม่อยากเป็นต้องเป็นในสิ่งที่ตนไม่อยากเป็นหรือไม่อยากในสิ่งที่เขาให้เป็นเช่นไม่อยากเป็นในตำแหน่งที่เขาให้เป็นหรือไม่อยากแก่ไม่อยากป่วยเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงใจก็ต่อต้านขัดเคืองและเป็นทุกข์อวิชชาคือความไม่รู้เป็นรากเหง้าของตัณหาอวิชชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อยึดมั่นสังขารเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเพราะไม่รู้จึงเกิดความอยากเปรียบเหมือนบุคคลเห็นเสื้อผ้าที่มีสีสวยก็อยากได้เด็กเห็นฟองสบู่สวยงามจึงอยากได้แต่ไม่รู้ว่าฟองสบู่แตกง่ายพอแตกก็เสียใจเช่นเดียวกับคนเราที่ยึดติดในทรัพย์สินชื่อเสียงหรือร่างกายเพราะไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นดังนั้นการถือภาระในพระสูตรนี้หมายถึงการที่จิตใจถูกครอบงำด้วยความอยากทั้งหลายเพราะไม่รู้ความจริงของชีวิตจึงเข้าไปยึดติดถือมั่นสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราเป็นตัวเราแล้วต้องแบกความทุกข์ความกังวลความผิดหวังและการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเมื่อใดเห็นตามความเป็นจริงลดความอยากและความยึดมั่นลงได้เมื่อนั้นภาระก็เบาลงและในที่สุดย่อมวางภาระได้โดยสิ้นเชิงคือบรรลุพระนิพพานการวางภาระหมายถึงความที่ตัณหานั้นดับไปด้วยสำรอกโดยไม่เหลือความสละคืนความพ้นความไม่อาลัยนี้เรียกว่าการวางภาระจริงอยู่ตัณหามาถึงพระนิพพานนั้นแล้วย่อมคลายความยินดีย่อมดับย่อมละอาจย่อมสละคืนย่อมหลุดพ้นโดยไม่มีส่วนเหลือก็ในพระนิพพานนี้ไม่มีอาลัยคือกามความรักใคร่หรืออาลัยคือทิฏฐิความเห็นผิดฉะนั้นพระนิพพานจึงได้ชื่อว่าถอนตัณหานั้นพร้อมทั้งรากด้วยอรหัตตมรรคผู้ออกจากตัณหาจึงเรียกว่าผู้ปรินิพพานแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสพระคาถาพันต่อไปอีกในภายหลังว่าขันธ์ 5ชื่อว่าภาระและผู้แบกภาระคือบุคคลการถือภาระเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ในโลกการวางภาระเสียได้เป็นสุขบุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้วไม่ถือภาระอื่นถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากแล้วเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วดังนี้อันหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมควรตามความเข้าใจว่าร่างกายเรายังดำรงอยู่ยังไม่ดับสิ้นจึงควรปล่อยวางแต่มิได้ปล่อยทิ้งหมายถึงร่างกายก็ดีทรัพย์สินเงินทองของใช้ก็ดีเราวางไว้โดยใช้การบริหารจัดการให้เป็นไปจนวางใจได้เราไม่ได้เอามาแบกไว้คือไม่ได้ไปยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราดุจทรัพย์สินของใช้ในบ้านเราไม่ได้เอามาแบกไว้เราวางไว้ให้เป็นที่เหมาะสมที่ควรเมื่อจำเป็นก็ไปหยิบมาใช้แล้วก็ไปเก็บไว้ที่เดิมเมื่อไม่ยึดติดดุดไม่แบกไว้ก็ไม่หนักเมื่อจำเป็นก็นำมาใช้เพราะร่างกายยังอยู่ จำเป็นต้องใช้บริหารร่างกายใช้สร้างกุศลต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดอายุสังขารอันหนึ่งในอัสสาทสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ได้เกิดความปริวิตกเกี่ยวกับขันธ์ห้าความว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก่อนแต่ตรัสรู้เมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่าอะไรหนอเป็นคุณของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรหนอเป็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรหนอเป็นเครื่องสลัดออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้ปริวิตกต่อไปว่าทุกโสมนัสอันใด

0: มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการกำจัดฉันทราคะความพอใจรักใคร่การละฉันทราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียได้นี้เป็นเครื่องสลัดออกแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ 5เหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นเมื่อใดเรารู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณซึ่งโทษโดยความเป็นโทษซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ 5เหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ก็แลญาณทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นที่สุดบัดนี้พบใหม่ไม่มีบรรยายธรรมะเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระในภาระสูตรสังยุตตนิกายขันธวาระวรรคพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านผู้ฟังทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร
1: การแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์แทนได้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเก่ารายใหม่หรือคนที่ระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตน EKYC จะต้องยืนยันตัวตนทุกคนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางแอปเป๋าตังและทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทางนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2569ถึง12มกราคม2570สำหรับในกรณีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตน EKYC ด้วยตนเองได้หากจะมอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนต้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียนหน้าธนาคารข้างต้นเท่านั้นโดยเอกสารที่ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรของผู้ที่รับมอบอำนาจสำเนาบัตรประจำตัวของคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์นายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐและธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นลำดับแรกเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่าปล่อยให้ประชาชนพึ่งตัวเองเพียงลำพังทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์021092345ในวันและเวลาราชการในขณะที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาเปิดเผยผลสำรวจเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับ ำรวจ21-23กรกฎาคม

0: ับประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนรวมถึงผู้ที่ไม่มีรายได้กระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศรวม 1,850 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนเมื่อถามถึงเคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนพบ 153.78 ระบุว่าเคยได้รับร้อยละ46ไม่เคยได้รับด้านการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ร้อยละ 51.73 ระบุว่าได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรองลงมาร้อยละ 24.65 ระบุว่าไม่ได้ลงทะเบียนและร้อยละ 23.62 ระบุว่าได้ลงทะเบียนและได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้อยละ 43.26 ระบุว่าไม่โกรธเลยรองลงมาร้อยละ 21ระบุว่าโกรธมากท้ายที่สุดเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลภายหลังได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้อยละ 36ระบุว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินอย่างไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47669A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่

0: ้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตเรียกขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุราวันจบลงด้วยดีนักเรียนชาวอิตาลีพร้อมผู้ดูแลเข้าพบผู้เสียหายพร้อมกล่าวขอโทษเหตุโต้เถียงกันบนรถไฟฟ้า BTS ที่กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ได้ยุติลงแล้วหลังกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีและผู้ดูแลเดินทางเข้าพบผู้เสียหายที่สน.สำเร็จเพื่อกล่าวขอโทษและปรับความเข้าใจพร้อมยอมรับการกระทำไม่เหมาะสมในขณะที่ตำรวจดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายด้านผู้เสียหายและครอบครัวให้อภัยพร้อมขอให้สังคมยุติการคุกคามคณะนักเรียนซึ่งยังมีกำหนดศึกษาดูงานในประเทศไทยต่อโดยช่วงค่ำที่ผ่านมาที่สถานีตำรวจนครบาลสำเรนางสาวสุกัสผู้เสียหายจากเหตุการณ์โต้เถียงกับกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีบนรถไฟฟ้า BTS ซึ่งมีคลิปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเยาวชนชาวอิตาลีทั้ง5คนและผู้ดูแล1คนรวมเป็น6คนในข้อหาที่เกี่ยวข้องต่อมาพนักงานสอบสวนได้เชิญผู้ถูกกล่าวหาทั้ง6คนพร้อมกับผู้ดูแล1คนและล่ามแปลภาษาเดินทางเข้าพบผู้เสียหายเพื่อเจรจาปรับความเข้าใจเมื่อเวลาประมาณ 22:30 น.โดยใช้เวลาพูดคุยนานกว่า1ชั่วโมงระหว่างการเจรจากลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีและผู้ดูแลได้แสดงความเสียใจพร้อมกับกล่าวขอโทษผู้เสียหายอย่างจริงใจและยอมรับว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมก่อนทั้งที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงยุติข้อพิพาทไม่ติดใจดำเนินคดีต่อกันพร้อมยินยอมลบภาพและคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือและเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้านนางสาวสุกัสผู้เสียหายกล่าวว่ารับรู้ถึงความจริงใจและความสำนึกผิดของอีกฝ่ายจึงเห็นว่าผู้ที่ยอมรับความผิดและกล่าวขอโทษควรได้รับโอกาสโดยย้ำว่าการเข้าแจ้งความมีเป้าหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์และศักดิ์ศรีของตนเองรวมทั้งสะท้อนให้ผู้ที่มาเยือนประเทศไทยตระหนักถึงการเคารพสิทธิ์วัฒนธรรมและมารยาทของสังคมไทย

0: ไทยก่อนขอให้เรื่องทั้งหมดจบลงเพียงเท่านี้รัฐบาลย้ำกยศ.ดูแลผู้กู้ยืมใกล้ชิดและปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้ที่กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปทางนี้กยศ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป๋าตังจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์ระบบจะทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนผู้ที่กู้ยืมว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู้ติดต่อคนนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพและต้องไม่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลโดยเด็ดขาดรวมถึงต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือ OTP ให้แก่บุคคลอื่นเนื่องจากกยศ.และผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากกยศ.จะไม่มีนโยบายขอข้อมูลดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์สื่อสังคมออนไลน์สำหรับช่องทางการชำระหนี้ที่ถูกต้องและปลอดภัยคือโมบายแบงกิ้งผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารหรือชำระหนี้ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนและจำนวนเงินที่ต้องชำระแต่หากไม่มั่นใจสามารถสอบถามข้อมูลผ่านไลน์บัญชีทางการของกยศ.ได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
2: ้นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคมไฟเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถ

0: ทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
2: ุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

องซัมเบ้นำตรวจสนามสอบท้องถิ่นธรรมศาสตร์ย้ำความมั่นใจโปร่งใสรับโลกไม่สวย 100% ไร้ขบวนการโกงขู่ผู้สอบอย่าตกเป็นลูกค้านายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายอุดมเวทโตสัจจาผู้อำนวยการโครงการศูนย์สอบธรรมศาสตร์ลงพื้นที่ศูนย์สอบธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์สอบท้องถิ่นนายเนียรัตระบุว่าการสอบในเช้าวันนี้แต่ละสนามสอบมีความพร้อมทั้งห้องสอบเก้าอี้อุปกรณ์และมาตรฐานความปลอดภัยกรรมการคุมสอบได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อจำแนกหน้าที่อย่างเคร่งครัดมีระบบมาตรฐานในการสอดส่องดูแลการใช้เวลาในห้องสอบอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการทุจริตให้มากที่สุดส่วนจะให้ความมั่นใจกับสังคมได้หรือไม่ว่าการสอบครั้งนี้จะเป็นไปอย่างโปร่งใสเพราะเป็นประเด็นที่จับตารองปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุว่าหากไม่มีปัจจัยอื่นมาแทรกแซงสถ.และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะดำเนินการจัดสอบอย่างตรงไปตรงมานายนิรัตยังได้กล่าวเตือนผู้ที่เข้าสอบอย่าตกเป็นเหยื่อหรือหลงกลเสียเงินให้แก่ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของตนเองเนื่องจากมีการสอบเกือบทุกปีหากผู้สอบถูกจับได้ว่ามีพฤติกรรมการทุจริตและบุคคลนั้นเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วจะถูกออกจากราชการทันทีพร้อมฝากเตือนผู้ที่ไปแอบตกลงหรือเจรจาให้รีบทำการคืนเงินเนื่องจากความผิดอย่างไม่ปรากฏสำหรับการสอบในครั้งนี้ยังมีข่าวเรื่องกระบวนการทุจริตอีกหรือไม่นายนิรัตกล่าวว่าไม่ได้มองโลกสวยว่าไม่มี 100% แต่พยายามป้องกันและส่งสัญญาณเตือนจะใช้คำว่าขู่ก็ได้ว่ากฎหมายมีข้อบังคับใดรวมไปถึงภาคประชาชนและภาคเอกชนร่วมเฝ้าระวังการทุจริตด้วยเช่นเดียวกันคึกคักผู้สมัครสอบสายบริหารท้องถิ่นแห่เข้าสนามตั้งแต่เช้ามืดขอนแก่นเข้มขนส่งข้อสอบบรรยากาศการสอบสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้เข้าสอบทยอยเดินทางถึงสนามสอบตั้งแต่6 นาฬิกาเพื่อทบทวนตำราและตรวจสอบห้องสอบในขณะที่การลำเลียงข้อสอบเป็นไปอย่างเข้มงวดมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกขั้นตอนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้าสอบด้านส่วนสอบ

0: จังหวัดขอนแก่นเปิดสอบ6สนามรองรับผู้เข้าสอบจากภาคอีสานกว่า 13,900 คนระหว่างการติดตามบรรยากาศทีมข่าวพบขบวนรถของเจ้าหน้าที่ลำเลียงข้อสอบจากศูนย์อำนวยการไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นหนึ่งในสนามสอบโดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมีเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางมากับรถตู้พร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอดเส้นทางและมีการตรวจสอบพร้อมบันทึกภาพทุกขั้นตอนเพื่อให้การขนส่งข้อสอบเป็นไปด้วยความรัดกุมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าสอบทั้งนี้ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่นเปิดสนามสอบรวม6แห่งรองรับผู้มีสิทธิสอบจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,979 คนประกอบไปด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,269 คนโรงเรียนกัลยาวัฒน์ 4,138 คนโรงเรียนขามแก่นนคร 3,000 คนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 2,970 คนโรงเรียนนครขอนแก่น 1,750 คนและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา852คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
5: ้รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้

0: ช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์

0: เก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัสผ่านแอปเป่าตัง31กรกฎาคมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอีกครั้งถึงการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสซึ่งกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายเป็นครั้งแรกในวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายโดยเริ่มลงทุนเพียง100บาทก็ได้ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยคงที่โดยพันธบัตรอายุ3ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.8 ต่อปีและพันธบัตรอายุ10ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 2.8 ต่อปีและยังมีประโยชน์พลัสที่มากกว่าการออมในรูปแบบเดิมด้วยคือพลัสทุกเดือนเปิดจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือนเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมได้อย่างต่อเนื่องพลัสผลตอบแทนได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและจูงใจเพิ่มความคุ้มค่าในการออมและการลงทุนพลัสตลาดรองซื้อขายในตลาดรองได้เพิ่มสภาพคล่องและสะท้อนราคาซื้อขายที่เป็นธรรมการจำหน่ายในครั้งนี้ประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังเปิดให้ลงทุนเริ่มต้น100บาทเริ่ม31กรกฎาคมและบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มเปิดให้ผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ลงทุนเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมและแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่ม 3-5 สิงหาคมรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมออมผ่านพันธบัตรออมพลัสทางเลือกการลงทุนที่มั่นคงเข้าถึงง่ายและให้ผลตอบแทนเหมาะสมทุกบาทที่ออมช่วยสร้างความมั่นคงให้กับตนเองพร้อมร่วมกับเคลื่อนเศรษฐกิจและอนาคตของประเทศรัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทยเปิดตัวแอปไทยสตรีทโกลด์สตาร์ครั้งแรกของประเทศนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผลักดันอาหารริมทางไทยสู่มาตรฐานสากลโดยนายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมรถโชว์ Thailand Food Therapy Festival and Thai Street Go Starพร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Thai Street Go Star เป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากลซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและภาคีเครือข่ายดำเนินการในพื้นที่นำร่อง3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีและเชียงใหม่โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมุ่งใช้จุดแข็งของอาหารริมทางไทยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการฐานรากและผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศควบคู่กับการต่อยอดประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกพร้อมสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วน GDP ของ SME ให้แต่ร้อยละ 40ภายใน5ปีเตือนเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าหลังพบสุนัขป่วย

0: ยด้วยโรคพิษสุนัขบ้านในพื้นที่อำเภอคลองไหโขงประกาศรัศมีเฝ้าระวังระยะ5กิโลเมตรพร้อมทำการฉีดวัคซีนให้สุนัขแล้วกว่า200ตัวที่ดาราชิดวงรายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองไหโขงจังหวัดสงขลาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่หมู่7ตำบลคลองลาอำเภอคลองไหโขงจังหวัดสงขลาหลังพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้วทำให้ต้องมีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าจุดเกิดโรคอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลคลองลามีพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี5กิโลเมตรนายพินิจสวัสดิรักษาปศุสัตว์จังหวัดสงขลากล่าวว่าผลการดำเนินงานสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวรวมจำนวนทั้งสิ้น243ตัวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่และจะไปฉีดกระตุ้นเข็มที่2อีกครั้งในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมในขณะเดียวกันก็ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังวิธีรับมือเพื่อความปลอดภัยห้ามเข้าใกล้สัตว์จรจัดหรือสัตว์ที่ไม่ทราบประวัติรีบพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหากถูกกัดข่วนหรือเลียให้รีบปฐมพยาบาลและไปพบแพทย์ทันทีที่ดารชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
5: ้รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
8: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

0: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลอง

0: านที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: าสนิกชนและนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลมาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารหลังจากได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจบด้วยดีนักเรียนชาวอิตาลีพร้อมผู้ดูแลเข้าพบผู้เสียหายกล่าวขอโทษและยอมรับผิดหลังมีดราม่าด้านผู้เสียหายวอนหยุดคุกคามกลุ่มคู่กรณีสนามสอบท้องถิ่น5สนาม5จังหวัดย้ำความมั่นใจโปร่งใสมี CCTV ถ่ายทอดนับคะแนนแต่รับไม่โลกสวย 100% ไร้ขบวนการโกงรถตู้พุ่งชนผู้คนในเทศกาลเบอร์ลินไพร์ในเยอรมนีมีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายบาดเจ็บอีก16คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลเข้าสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารหลังจากเมื่อวานนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วครับหลังจากยูเนสโกได้ประกาศให้วัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกก็ทำให้บรรยากาศที่วัดวันนี้ครับคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวและก็พุทธศาสนิกชนที่มากราบไหว้ขอพรพระบรมธาตุเจดีย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นครอบครัวคีรินินที่มาจากประจวบคีรีขันธ์เคยมาสักการะพระบรมธาตุหลายครั้งครับแต่ว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามก็อธิบายบอกว่ารู้สึกภูมิใจเป็นพิเศษที่ทราบว่าวัดได้เป็นมรดกโลกแล้วส่วนนักท่องเที่ยวจากจังหวัดสุโขทัยอีกกลุ่มหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยได้ไปสอบถามก็บอกว่ารู้สึกประทับใจมากตั้งแต่เดินทางเข้ามาในบริเวณวัดมิตรภาพและการต้อนรับของคนนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างดีภูมิใจที่วัดพระธาตุเมืองนครได้เป็นมรดกโลกเช่นเดียวกับสุโขทัยบ้านเกิดส่วนงานสมโภชมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุตอนแรกที่จะมีไปจนถึงวันเข้าพรรษาแต่ด้วยความภูมิใจตอนนี้ครับมีหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนเข้ามาขอจัดต่อเนื่องเพื่อให้ชาวนครศรีธรรมราชและนักท่องเที่ยวได้ซึมซับวัฒนธรรมและประเพณีกันอย่างจุใจไปอีกหลายวันครับ
0: ค่ะมาดูกรณีคนร้ายหมายเอาชีวิตซุ่มยิงตำรวจยะลาขณะกลับจากหาปลากับภรรยานะคะสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเกือบเที่ยงคืนนะคะของเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะโดยพันตำรวจเอกสมบัติซุ่นหัวผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงปัตตานีก็ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนซุ่มยิงดาบตำรวจจักรพงษ์โลสันตาผู้บังคับหมู่ปราบปรามสภ.โกตาบารูจังหวัดยะลาบาดเจ็บนะคะถูกยิงที่ต้นขาซ้าย1นัดนะคะเหตุเกิดที่หมู่4ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงปัตตานีค่ะแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจากการสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุดาบตำรวจจักรพงษ์มีภรรยาลูกนะคะไปด้วยการเดินทางไปหาปลาเมื่อกลับขึ้นฝั่งผู้บาดเจ็บก็ลงไปดูอุปกรณ์ไปเก็บอุปกรณ์ในเรือนำขึ้นรถระหว่างนั้นคนร้ายซุ่มอยู่ในป่าใช้อาวุธปืนยิงใส่1นัดกระสุนถูกบริเวณต้นขาซ้ายทำให้ล้มลงก่อนที่ภรรยาจะรีบขอความช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลสำหรับดาบตำรวจจักรพงษ์นั้นรู้สึกตัวดีพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังต้องรักษาตัวและอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเก็บรวบรวมหลักฐานเร่งสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะทาง

0: หน่วยความมั่นคงก็เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบมุ่งหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐส่วนประเด็นอื่นๆก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งอยู่ระหว่างการสืบสวนอย่างละเอียดค่ะ
1: เปิดสัญจรได้แล้วนะครับสำหรับเส้นทางที่เกิดเหตุวางระเบิดแล้วก็ลอบยิงทหารพลันดับไป5ศพที่ตันหยงมัดนะครับย่านเศรษฐกิจตันหยงมัดเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังเจ้าหน้าที่ประกาศเปิดเส้นทางสัญจรจุดเกิดเหตุผู้ก่อเหตุรุนแรงซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพลานขณะที่กองร้อยทหารพลานที่4509ยังคงตั้งด่านตรวจเข้มยึดมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ขวัญผวาครับหลังมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกระบุคุ้นชินมานานแล้วจากกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา 18:50 นาทีโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงครับได้ก่อเหตุลอบยิงแล้วก็ใช้วัตถุระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพลานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่4509บริเวณพื้นที่หมู่7ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพลานผู้กล้าพลีชีพในที่เกิดเหตุรวม5นายมีประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บ6คนนั้นล่าสุดวันนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ทำการเคลียร์พื้นที่แล้วก็เปิดเส้นทางบริเวณจุดเกิดเหตุให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้ตามปกติแล้วหลังจากก่อนหน้านี้ต้องปิดกั้นเส้นทางดังกล่าวตั้งแต่22กรกฎาคมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ EOD แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำซ้อนและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนครับแม้ว่าเส้นทางจะเปิดเดินทางได้ตามปกติแต่ว่าบรรยากาศการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ก็ยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวดโดยกำลังเจ้าหน้าที่ทหารพลานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่45ยังคงตั้งด่านตรวจบนเส้นทางสายหลักและสายรองอย่างต่อเนื่องมีการตรวจด้วยยานพาหนะตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยอย่างละเอียดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตลอดจนคุมเข้มไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงฉวยโอกาสเข้ามาเคลื่อนไหวหรือว่าก่อเหตุแทรกซ้อนได้อีกขณะที่บรรยากาศบริเวณตลาดเทศบาลตำหยงมัดอำเภอระแงะวันนี้ก็พบว่าประชาชนในพื้นที่ครับเริ่มออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าซื้อของใช้อุปโภคบริโภคกันตามปกติบรรยากาศเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งตามลำดับหลังจากมีกระแสข่าวการประกาศใช้กฎอัยการศึกเพิ่มเติมเพื่อควบคุมสถานการณ์จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ต่างก็ให้ความเห็นตรงกันว่าไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลหรือว่าตื่นตระหนกกับการประกาศใช้กฎอัยการศึกในครั้งนี้เนื่องจากพื้นที่นราธิวาสมีการใช้กฎหมายดังกล่าวในการดูแลความสงบเรียบร้อยมาอย่างยาวนานประชาชนจึงมีความคุ้นเคยและเข้าใจถึงความจำเป็นของฝ่ายความมั่นคงเป็นอย่างดีพร้อมทั้งยังคงดำเนินชีวิตตามปกติภายใต้การดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์

0: 201-6512หรือ0894990909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ประเด็นดราม่านักท่องเที่ยวกลุ่มอิตาลีนะคะล่าสุดค่ะข่าวดีนะคะเพราะว่าจบด้วยดีเคลียร์กันได้สำหรับนักเรียนชาวอิตาลีพร้อมกับผู้ดูแลเข้าพบผู้เสียหายมีการกล่าวขอโทษขอโพยกันยอมรับผิดค่ะเมื่อช่วงค่ำวันนี้นะคะช่วงประมาณ4:30ที่สถานีตำรวจนครบาลสำเรน้องสุกัดผู้เสียหายจากเหตุการณ์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่ถ่ายคลิปขณะโต้เถียงกับกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีบนรถไฟฟ้า BTS ที่เป็นคลิปดังเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเยาวชนชาวอิตาลี5คนผู้ดูแล1คนต่อมาพนักงานสอบสวนเชิญผู้ถูกกล่าวหาทั้ง6

0: คนพร้อมกับล่ามแปลภาษาเข้ามาพบผู้เสียหายเพื่อเจรจามีการพูดคุยกันนานกว่า1ชั่วโมงในระหว่างการเจรจากลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีและผู้ดูแลแสดงความเสียใจพร้อมกล่าวขอโทษผู้เสียหายอย่างจริงใจยอมรับว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมก่อนที่ทั้ง2ฝ่ายจะตกลงยุติข้อพิพาทไม่ติดใจดําเนินคดีต่อกันยินยอมลบคลิปวิดีโอเหตุการณ์ออกจากโทรศัพท์โดยผู้ดูแลคณะนักเรียนเผยว่าเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียใจต่อพ่อแม่ของเด็กตัวเด็กคนไทยทุกคนยืนยันว่าคณะนักเรียนให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทยจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปเป็นบทเรียนทุกคนสำนึกในสิ่งที่เกิดขึ้นด้านน้องซูกัสผู้เสียหายบอกว่ารับรู้ถึงความจริงใจและความสำนึกผิดของอีกฝ่ายจึงเห็นว่าผู้ที่ยอมรับความผิดและกล่าวขอโทษนั้นควรจะได้รับโอกาสย้ำด้วยนะคะว่าการเข้าแจ้งความมีเป้าหมายเพื่อปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของตนเองรวมถึงสะท้อนให้ผู้มาเยือนประเทศไทยตระหนักถึงการเคารพสิทธิวัฒนธรรมและมารยาทของสังคมก่อนให้เรื่องทั้งหมดจบลงเพียงเท่านี้แล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ดูแลเด็กเหล่านั้นนะคะว่าควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆและคุณพ่อของน้องซูการ์ดมีการพูดคุยอธิบายให้อีกฝ่ายเข้าใจวัฒนธรรมมารยาทของคนไทยพร้อมขอบคุณคนไทยที่ให้กำลังใจครอบครัวและขอความร่วมมือสังคมไม่คุกคามหรือต่อว่าคณะนักเรียนชาวอิตาลีเนื่องจากทุกคนสำนึกผิดแล้วและยังมีกำหนดร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศไทยต่ออีกหลายวันทางพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหาดูหมิ่นซึ่งหน้ากับผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดเปรียบเทียบปรับคนละ 1,000 บาทส่วนคนที่ชูนิ้วกลางในคลิปก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มกระทำการมิอันควรขายหน้าต่อธารกำนันก่อนเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาทแล้วก็ยุติข้อพิพาทร่วมกันอย่างเป็นทางการค่ะ
1: อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องจับตาวันนี้ก็คือเรื่องของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคคลข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหารประจำปี69ทั่วประเทศทั้งหมด5สนาม5จังหวัดซึ่งแต่ละสนามก็คึกคักตั้งแต่เช้าเลยครับผู้มาสอบก็เตรียมตัวล่วงหน้ามาตั้งแต่ยังไม่สว่างโดยไปดูพื้นที่ในต่างจังหวัดกันก่อนเลยนะครับที่ขอนแก่นครับบรรยากาศการสอบสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดขอนแก่นคึกคักตั้งแต่เช้ามืดโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งจัดสอบ2แห่งครับก็ได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษาผู้เข้าสอบภาคอีสานเกือบ 14,000 คนทยอยเดินทางมาถึงสนามสอบตั้งแต่ 6:00 นเช้าเพื่อทบทวนตำราและก็ตรวจสอบห้องสอบเตรียมความพร้อมและตรวจเช็คห้องสอบบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเฉพาะขั้นตอนการส่งข้อสอบมีการอารักขาและบันทึกภาพอย่างเข้มงวดตลอดเส้นทางสร้างความแน่ใจและความโปร่งใสยุติธรรมด้านผู้เข้าสอบก็บอกว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัฐกุมช่วยสร้างความเชื่อมั่นอย่างมากครับสำหรับจังหวัดขอนแก่นเปิดสนามสอบ6แห่งรองรับผู้เข้าสอบจากภาคอีสาน 13,900 คนขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่ครับสนามสอบที่เชียงใหม่ก็คึกคักไม่แพ้กันผู้เข้าสอบทยอยเดินทางมาถึง4สนามสอบตั้งแต่ก่อน 6:00 นเช้าเพื่อเลี่ยงรถติดแล้วก็ตรวจเช็ครายชื่อสิ่งที่เชียงใหม่นะครับจัดสอบนั้นก็มีสถานศึกษาทั้งหมด4จุดเป็นสถานที่สอบก็คือมีมาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ซึ่งจะมีการสอบ2เวลาครับรอบเช้าสอบตั้งแต่ 9:00 นถึง 11:00 นเป็นการสอบภาคกวัดความรู้ความสามารถทั่วไปรอบบ่ายสอบเวลา 13:30 นถึง 15:30 นเป็นการสอบภาคขวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเวลาในการสอบรอบละ2ชั่วโมงการสอบครั้งนี้ครับมีการตรวจสอบการนำอุปกรณ์เข้าห้องสอบอย่างเข้มงวดโดยนำอุปกรณ์ตรวจโลหะมาใช้ในการตรวจผู้เข้าสอบก่อนขึ้นอาคารและตรวจนาฬิกาเครื่องประดับก่อนเข้าห้องสอบอีกครั้งป้องกันการทุจริตด้านท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ก็ยืนยันกระบวนการจัดสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นไปอย่างโปร่งใสพร้อมเตือนผู้เข้าสอบอย่าลงเชื่อกระบวนการแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์อย่างเด็ดขาดซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไม่มีความผิดปกติใดๆครับมีเพียงความสับสนเล็กน้อยของผู้เข้าสอบเกี่ยวกับชื่อสถานที่สอบที่คล้ายคลึงกันขณะที่ภาพรวมระดับประเทศนะครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตยืนยันความพร้อมและมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบเด็ดขาดพร้อมเตือนผู้เข้าสอบอย่าตกไป ็นเหยื่อหลงเชื่อขบวนการซื้อขายตำแหน่งให้เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง

0: หากพบการทุจริตจะให้ถูกออกจากราชการทันทีด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ย้ำความโปร่งใสหลังปิดหีบสอบเวลา 15:30 นจะมีการถ่ายทอดสดผ่านกล้อง CCTV ให้ติดตามกระบวนการตรวจนับคะแนนเตรียมเปิดระบบให้ผู้ข้อสอบสามารถตรวจเช็คสแกนใบกระดาษคำตอบของตนเองเปรียบเทียบกับคีย์เฉลยได้หลังประกาศผลสอบซึ่งคาดว่าจะทราบผลในวันที่27กรกฎาคมนี้ครับทั้งนี้มีจำนวนผู้ข้อสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นทุกประเทศ 37,359 คนมีผู้เข้าสอบสนามสอบธรรมศาสตร์กว่า 8,000 คนมีตำแหน่งที่ว่างประมาณ 17,543 ตำแหน่งครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องการเมืองนะคะวันนี้เลยค่ะกกต.นำคณะตรวจหน่วยเลือกตั้ง101ค่ะยืนยันถึงความพร้อมนะคะสำหรับนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งและว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนางพันวิภาสังคทิพย์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางไปที่โรงเรียนเทศบาลวัดบุรพาพิรามตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อไปดูการเตรียมความพร้อมการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบจ.ซึ่งจุดดังกล่าวค่ะอยู่ในพื้นที่ใต้ถุนอาคารเรียนนะคะเป็นหน่วยเลือกตั้งที่17แล้วก็หน่วยเลือกตั้งที่19เขตเลือกตั้งที่1ภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้ง 2,539 หน่วยเปิดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนนายกเลือกนายกอบจ.ตั้งแต่ช่วงเช้า 8:00 นจนถึงเวลา 17:00 นนะคะทั้งนี้ค่ะจากการรายงานภาพรวมเรียบร้อยดีส่วนสภาพอากาศวันนี้เป็นใจเย็นสบายรวมทั้งไม่มีรายงานเหตุผิดปกติสภาพอากาศเอื้ออํานวยหลังฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนก็เชื่อว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์ได้สะดวกนะคะทั้งนี้ยังมีการเชิญชวนผู้มีสิทธิ์กว่า1ล้านคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้บริหารท้องถิ่นเข้ามาดูแลงบประมาณพัฒนาจังหวัดทุกหน่วยค่ะก็เรียบร้อยดีไม่พบเหตุการณ์ผิดปกตินะคะเนื่องจากประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็สำนักงานกกต.จังหวัดร้อยเอ็ดได้ซักซ้อมเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีการเลือกตั้งครั้งนี้กกต.ตั้งเป้าไว้ที่มีผู้มีสิทธิ์มาใช้สิทธิ์ร้อยละ65คาดว่าการนับคะแนนจะแล้วเสร็จไม่เกินเวลา 4:00 นคืนนี้มีผลสำรวจนิดาโพนะคะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดเผยอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของบัตรสวัสดิการนะคะในหัวข้อเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับทำการสำรวจนะคะในช่วง 21-23 กรกฎาคมค่ะทั้งนี้นะคะจากการสำรวจถึงผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ53เกินครึ่งนะคะร้อยละ 53.78 บอกว่าเคยได้รับแล้วก็ร้อยละ 46.22 บอกว่าไม่เคยได้รับด้านการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี69นี้ก็พบตัวอย่างร้อยละ 51.73 ระบุว่าได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการรองลงมาร้อยละ 24.65 ระบุว่าไม่ได้ลงทะเบียนและร้อยละ 23.62 ระบุว่าได้ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการโดยผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในโครงการก็มีจำนวน456หน่วยตัวอย่างนะคะหรือร้อยละ50คิดว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ได้ค่ะทั้งนี้นะคะท้ายที่สุดสอบถามถึงผู้ลงทะเบียนแล้วก็ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลภายหลังได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบตัวอย่างร้อยละ 36.84 บอกว่ายังไม่แน่ใจจะตัดสินใจอย่างไรรองลงมาร้อยละ32นะคะก็บอกว่ามีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลแล้วก็ร้อยละ19บอกว่าจะได้หรือไม่ได้รับบัตรสวัสดิการก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วค่ะ
0: ช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกองปราบครับเปิดปฏิบัติการ Dragon Nest ทลายรังมังกรเทายึดโรงแรมหรูย่านนนทบุรีครับดัดแปลงเป็นฐานปฏิบัติการลับขนคนจีนมามั่วสุมเปิดบ่อนปาร์ตี้ค้ายาค้าประเวณีครบวงจรเลยครับกำลังเจ้าหน้าที่กองปราบกว่าร้อยนายนำหมายศาลอาญาเข้า

0: ิดล้อมตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่งถนนงามวงศ์วานตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรีหลังสืบสวนพบว่าถูกดัดแปลงเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มจีนสีเทาใช้เป็นสถานที่เปิดบ่อนพนันลักลอบเสพและค้ายาเสพติดค้าประเวณีครบวงจรรองรับลูกค้าชาวจีนโดยเฉพาะทั้งนี้ปฏิบัติการครั้งนี้ครับก็สืบเนื่องมาจากชาวบ้านในพื้นที่แจ้งว่าโรงแรมดังกล่าวมีกลุ่มชาวจีนเป็นแหล่งมั่วสุมผิดกฎหมายมีคนจีนเดินทางเข้าออกตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่เปิดให้คนไทยเข้าไปใช้บริการอ้างห้องพักเต็มเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงลงพื้นที่หาข่าวจนพบว่าโรงแรมแห่งนี้ครับถูกดัดแปลงเป็นรังลับของทุนจีนสีเทาอย่างเป็นระบบโดยบริเวณชั้น2ถึงชั้น6ถูกใช้เป็นห้องพักส่วนชั้น7และชั้น8ครับดัดแปลงเป็นห้องปาร์ตี้เสพยาเสพติดเปิดเป็นบ่อนการพนันยิ่งกว่านั้นยังมีการตั้งการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดรปภ.ด้านล่างคอยใช้วิทยุสื่อสารส่งสัญญาณบอกพนักงานข้างในลิฟต์ก็ถูกล็อกต้องใช้คีย์การ์ดขึ้นไปได้แค่ชั้น6ก่อนจะต้องเดินขึ้นบันไดแล้วก็ปิดล็อกด้วยกุญแจไปถึงชั้น7และชั้น8ครับส่วนพนักงานบริการเกือบทั้งหมดเป็นชาวจีนกินนอนอยู่ภายในเพื่อป้องกันข่าวรั่วไหลสู่ภายนอกนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มทุนจีนสีเทาจะจัดรถตู้ไปรับลูกค้าชาวจีนจากสนามบินพาส่งตรงมาที่โรงแรมแห่งนี้ให้บริการครบวงจรเลยครับทั้งที่พักเล่นพนันปาร์ตี้เสพยาเสพติดประเภทเคตามีนแฮปปี้วอเตอร์รวมถึงจัดหาสาวบริการทางเพศโดยเมื่อปี2566สถานที่แห่งนี้เคยถูกตำรวจตม.บุกจับนักพนันชาวจีนชาวไทยมาแล้วกว่า49รายก่อนจะแกล้งปิดปรับปรุงและแอบมาเปิดให้บริการเย้ยกฎหมายอีกครั้งเบื้องต้นครับจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบผู้พักอาศัยในตึกอยู่40รายทั้งชาวจีนชาวเมียนมาชาวไทยใหญ่พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีน4คนของกลางยาเสพติดแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอีก3คนที่หลบหนีเข้าเมืองนอกจากนี้ยังยึดของกลางได้มากกว่า200รายการอย่างเช่นยาเคตามีนแฮปปี้วอเตอร์ชิปพนันโต๊ะบาคาร่าลูกเต๋าเงินสด 110,000 บาทและกล้องวงจรปิดส่วนบริเวณลานจอดรถพบรถยนต์หลายคันผู้ครอบครองส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและจากการตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับผู้ถือครองในลักษณะโนมินีสอบสวนผู้ต้องหาชาวจีนอ้างว่าเป็นเพียงหัวหน้าคนงานคอยเดินส่งยาตามคำสั่งแต่ปฏิเสธว่ายาเสพติดเงินสดในตู้เซฟไม่ใช่ของตนเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขยายผลผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปครับ
1: ข่าวยึดยาบ้ายาไอซ์นะคะช่วงนี้ก็ได้ยินบ่อยนะคะล่าสุดค่ะยึดยาบ้า8ล้านเม็ดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกค่ะชาวบ้านโทรศัพท์แจ้งตำรวจ191ลพบุรีได้ยินเสียงปืนดังลั่นคล้ายมีเหตุยิงถล่มกันบนถนนพหลโยธินบริเวณ3แยกสัญญาณไฟถนนสายเลี่ยงเมืองลพบุรีตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีค่ะโดยตำรวจสภ.เมืองลพบุรีไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ทราบว่านะคะณที่เกิดเหตุมีตำรวจนครบาลกว่า20นายพร้อมอาวุธกำลังปฏิบัติภารกิจติดตามคนร้ายขนยาเสพติดยิงสกัดที่ยางรถยนต์ทำให้รถยางแตก4เส้นและไม่สามารถวิ่งต่อไปได้2คนร้ายอาศัยจังหวะชุลมุนวิ่งหลบหนีเข้าป่าตรวจสอบรถกระบะนะคะซึ่งเป็นรถกระบะสีบรอนทองหลังคาแคลรี่บอยจอดอยู่ข้างทางพบว่ายางรถ4เส้นแตกกระจกประตูป้าซ้ายแตกนะคะรถนั้นติดผ้าม่านปิดบังกระจกมิดชิดเลยมีกระบะท้ายนะคะที่กระบะท้ายพบกระสอบปุ๋ย40กระสอบบรรจุยาบ้า8ล้านเม็ดมูลค่ากว่า40ล้านบาทภายในรถตู้ไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทราบว่าคนร้ายทิ้งรถวิ่งหนีเข้าป่าไปค่ะจากการสืบสวนของนครบาลตำรวจนครบาลได้มีการขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหายาเสพติดจนทราบมีการลักลอบขนยาบ้าล็อตใหญ่จากภาคเหนือใช้เส้นทางสายเลี่ยงเมืองลพบุรีปลายทางสระบุรีในช่วงวันหยุดเข้าพรรษาและได้เบาะแสแน่ชัดว่าแก๊งยาเสพติดนั้นใช้กระบะขนยามุ่งหน้าจังหวัดสระบุรีกำลังตำรวจจึงเฝ้าติดตามแอบซุ่มตามเส้นทางจนพบนะคะกระบะตามเบาะแสขับอยู่บนถนนดังกล่าวเลยมีการไล่ล่าติดตามคนร้ายรู้ตัวเร่งความเร็วหลบหนีแต่เจ้าหน้าที่ตามทันมาถึงบริเวณ3แยกไฟแดงตัดถนนพหลโยธินค่ะตำรวจก็เลยนำรถยนต์ไปปิดล้อมแต่คนร้ายขับฝ่าหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอพระพุทธบาทเจ้าหน้าที่เลยตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงยางล้อ4ล้อสกัดไม่ให้คนร้ายหลบหนีไปได้นะคะแต่คนร้ายแม้ว่ารถจะไปไม่ได้แล้วแต่ก็ไม่ยอมจนมุมค่ะพากันวิ่งหลบหนีเข้าป่าทางตำรวจเนี่ยนะคะก็มีการเร่งขยายผลผู้ครอบครองรถที่คนร้ายนำมาใช้ขนยาและเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาบ้าหรือไม่แล้วก็จะนำของกลางทั้งหมดไปตรวจพิสูจน์รายนิ้ว

0: มือแฝงค่ะ
1: มีเรื่องของทหารพลานครับซุ่มจับเขมรลักลอบข้ามแดนฝั่งจังหวัดสระแก้วนำตัวมาสอบสวนอ้างเฉยเลยนะครับว่าอยากข้ามเข้ามาทำบุญเข้าพรรษาที่วัดในประเทศไทยครับกองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดมอบหมายให้ชุดควบคุมกรมทหารพลานที่13กองร้อยทหารพลานที่1305ภายใต้ภารกิจรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีขบวนการลักลอบนำพาบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าราชอาณาจักรไทยผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบเจ้าหน้าที่จึงได้บูรณาการกำลังร่วมกับชุดควบคุมทหารพลานหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดและชุดปฏิบัติการที่3กองกำลังบูรพาวางแผนออกลาดตระเวนและก็เฝ้าตรวจพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนต่อมาขณะเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนมาถึงบริเวณบ้านหลังหนึ่งที่หมู่บ้านคลองว่าใหม่หมู่ที่7ตำบลทับพริกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ 1.5 กิโลเมตรตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย3คนครับกำลังแบกสัมภาระเดินเท้าลัดเลาะมาตามช่องทางธรรมชาติมุ่งหน้าเข้าพื้นที่ตอนในของประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจสอบจากการสอบสวนพบว่าเป็นชาวกัมพูชา3คนประกอบด้วยชาย2หญิง1ได้แก่นายสำริดเพียบอายุ40ปีเป็นชาวจังหวัดพระสีหนุนายเจตตาอายุ45ปีชาวจังหวัดบันเตียเมียนเจยแล้วก็นางทาหิมอายุ36ปีชาวจังหวัดบันเตียเมียนเจยสอบสวนทั้ง3คนให้การว่าเดิมเคยเข้ามาทำงานในพื้นที่ฉะเชิงเทรามาก่อนและยังมีเพื่อนที่เคยทำงานร่วมกันอาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อมาได้รับการชักชวนจากเพื่อนให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวพร้อมร่วมทำบุญในจังหวัดฉะเชิงเทราจึงตัดสินใจเดินทางจากกัมพูชาและเลือกใช้ช่องทางธรรมชาติในการลักลอบเข้าประเทศไทยเพื่อหลีกเลี่ยงการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจเอกสารประจำตัวอย่างละเอียดพบว่าผู้ถูกจับกุม2คนครับมีหนังสือเดินทางแต่ว่าไม่ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจอนุญาตเข้าประเทศไทยตามกฎหมายขณะที่อีก1คนไม่มีหนังสือเดินทางแต่อย่างใดจึงเข้าข่ายลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายภายหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวชาวกัมพูชาทั้ง3คนพร้อมบันทึกการจับกุมและก็ส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองน้ำใสเจ้าหน้าที่ทหารย้ำว่ากองกำลังบูรพาและหน่วยงานความมั่นคงปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายังคงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจลาดตระเวนเฝ้าตรวจและก็สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายการค้ามนุษย์อาชญากรรมข้ามชาติยืนยันว่าจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องครับ
0: ไปที่ข่าวต่างประเทศเกิดเหตุรถตู้คันหนึ่งพุ่งชนฝูงชนในสวนสาธารณะกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีระหว่างพิธีเฉลิมฉลองเทศกาลเบอร์ลินไพร์ที่เมื่อคืนวันเสาร์นะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก16คนค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคืนวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นบริเวณสวนสาธารณะแทร์การ์เทนใกล้กับประตูชัยรันเดนเบิร์กนะคะซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดขบวนพาเหรดเทศกาลเบอร์ลินไพร์ยานพาหนะคันหนึ่งซึ่งเป็นรถตู้สีขาววิ่งด้วยความเร็วสูงเข้าไปที่สวนสาธารณะพุ่งชนกลุ่มคนที่กำลังทยอยเดินทางกลับจากการเดินขบวนพาเหรดจากนั้นรถตู้เสียหลักชนต้นไม้ก่อนที่คนขับขี่ซึ่งพยานในที่เกิดเหตุเห็นว่าเป็นชายทิ้งรถแล้วหลบหนีไปจากที่เกิดเหตุมีรายงานอย่างน้อยคนเสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก16คนในจำนวนนี้3คนสาหัสตำรวจและหน่วยกู้ภัยกว่า 2,200 นายรวมกำลังเสริมจากรัฐอื่นถูกส่งเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดล้อมพื้นที่เพื่อสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อมูลจากพยานแวดล้อมเนื่องจากมีรายงานเหยื่อบางรายมีบาดแผลจากการถูกแทงร่วมด้วยแต่ยังต้องรอการตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างละเอียดผู้จัดงานประกาศยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตกิจกรรมทั้งหมดในค่ำคืนนั้นทันทีและประกาศผู้ร่วมงานนับแสนคนให้กลับบ้านอย่างสงบพร้อมเตือนการหลีกเลี่ยงเส้นทางผ่านสวนแชร์การ์เทิลนะคะล่าสุดโฆษกตำรวจเบอร์ลินแถลงค่ะเจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวตนผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นคนขับรถตู้คันดังกล่าวได้แล้วแม้ว่าขณะนี้ยังจับตัวไม่ได้ผู้ต้องสงสัยรายนี้มีประวัติข้อมูลนะคะในฐานข้อมูลของเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายกลุ่มแนวคิดอิสลามสุดโต่งในกรุงเบอร์ลินนายกรัฐมนตรีฟรีดริชแมร์ของเยอรมนีออกแถลงการประณามเหตุการณ์นี้เป็นการกระทำที่น่าสยดสยองและยืนยันร่วมกับรัฐมนตรีมหาดไทยว่าจะสืบสวนคดีนี้อย่างเต็มที่เพื่อนำตัวคนผิดมาลงโทษให้ถึงที่สุดขณะที่นายกเทศมนตรีกรุงเบอร์ลินบอกว่านี่คือการโจมตีต่อสังคมที่เสรีและเปิดกว้างของเยอรมนีหลังจากที่ผู้คนจำนวนมากออกมาร่วมแสดงพลังเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายอย่างสันติมาตลอดทั้งวันค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-637

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำ
0: ค่ะ
1: วันเสียงกล้องไหมครับคุณขวัญ
0: กล้องอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์
1: เสียงกล้องเดี๋ยวผมปรับเสียงนิดนึง
0: ได้เลยค่ะอาจารย์อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่เดินทางไปเที่ยวท่องเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าคะใกล้ๆวันหยุดยาวแบบนี
1: ้ไปชลบุรี
0: อ๋อค
1: ่ะเสียงปกติเรียงเดี๋ยว
0: ยังกล้องอยู่อาจารย
1: ์นะฮะ
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: กล้องอยู่ไหม
0: ยังกล้องอยู่นิดหน่อยค่ะอาจารย์ขาแต่ก็ดีขึ้นกว่าตอนช่วงจังหวะแรก
1: คร
0: ับค่ะก็สัปดาห์นี้นะคะก็อยากจะชวนอาจารย์พูดคุยหลายๆเรื่องเลยทีเดียว

0: เดียวค่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นอาจารย์ส่งมาให้ขวัญเกี่ยวกับเรื่องวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารใช่ไหมคะที่ขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยอาจารย์เคยไปเที่ยววัดมหาธาตุไหมคะ
1: ถ้าคนกับพี่น้องชาวใต้ด้วย
0: ค่ะถ้าคนนครเขาเรียกวัดพระธาตุอาจารย์ค่ะ
1: ตอนนั้นผมไปเรียนที่โรงเรียนการประชาสัมพันธ
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งเดี๋ยวนี้เรียกว่าสถาบันประชาสัมพันธ์แห่งชาติเนี่ยนะ
0: กรมประชาสัมพันธ์เหรอคะ
1: ไปดูงาน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปเกี่ยวกับเรื่องประชาสัมพันธ์เนี่ยแล้วก็ไปที่วัดเนี่ย
0: ค่ะ
1: ผมชอบคุณขวัญเคยไปไหม
0: ขวัญเคยไปค่ะอาจารย์ก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะก็แต่ว่าคือถามว่าไปบ่อยหรือเปล่าก็ไม่บ่อยนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะห่างจากตัวที่บ้านของขวัญเนี่ยสักประมาณ20นาทีถ้าขับรถนะคะค่ะก็จะเป็น
1: ใกล้นั่นเหรอคุณขวัญสกลนครเหรอ
0: ใช่ค่ะอาจารย์เป็นมุกหรือเปล่าเนี่ย
1: สาวเมืองคอนนี่เอง
0: ค่ะ
1: ยินดีที่ได้เป็นเมืองมรดกโลกนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้ความเป็นมรดกโลกไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือว่าจะเป็นอยุธยาหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ไหนๆเนี่ยนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็อยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันรักษาเอกลักษณ์ของชาติเอาไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมทราบจากข่าวนะว่ามีบุคคลอยู่สองท่านที่ได้ต่อสู้เพื่อที่จะให้วัดพระมหาธาตุใช่ไหมฮะ
0: ค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะ
1: วัดพระมหาธาตุวรวิหาร
0: วรมหาวิหารค่ะอาจารย์
1: วรมหาวิหารนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านที่มุมานะมาหลายสิบปีเพื่อที่จะให้สถานที่แห่งนี้ได้เป็นเมืองมรดกโลกแล้วก็ไม่มีใครมาเคลมได้ด้วย
0: ย้ายวัดไม่ได้นะอาจารย
1: ์อันนี้ก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะครับทีนี้เหตุการณ์มันเหมาะเจาะเลยคุณขวัญ
0: กับเหตุการณ์อะไรคะ
1: พอที่วัดนี้ได้รางวัลมรดกโลกใช่ไหมครับ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: มันตรงกับสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นวันสำคัญคือวันเฉลิมพระชนพรรษาของ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมคะ
1: รัชกาลที่สิบ
0: ค่ะ
1: นะครับทางรายการของเราเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนเรื่องอะไรฮะเชิญชวนว่าในวาระที่เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระองค์ท่านเนี่ยอย่างน้อยนะถ้าคนมีที่กว้างนะ
0: ค่ะ
1: 1คนเนี่ยปลูกต้นไม้10ต้น
0: ค่ะ
1: ตามชื่อราชการของท่านนะ
0: ค่ะ
1: 10ต้นคนละ10ต้นแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยทั้งบ้านเนี่ยปลูกกัน10ต้นจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้กระถางหรือจะเป็นต้นไม้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่ซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนำว
0: ่
1: าเราจะรับกับภัยแล้งที่จะมาถึงเนี่ยอย่างไรนะฮ
0: ะ
1: ก็อย่างน้อยรวมกันทั้งบ้าน10ต้นก็ได้และก็เป็นที่ระลึกทุกครั้งที่เราเห็นต้นไม้นี้เราก็จะได้รำลึกนึกถึงว่าอ๋อเราได้ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านนะฮะทีนี้คุณขวัญครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าเตรียมถ้ามีที่กว้างหน่อยนะแล้วก็เตรียมที่ไว้สำหรับเป็นที่ล่มรับกับช่วงแล้งที่จะมาถึงนะฮะปลูกแล้วได้ร่มกินได้ด้วยโรคก็มีน้อยแมลงก็มีน้อยหรือจะไม่มีเอาเลยก็ได้ต้นที่ว่าคือต้นขี้เหล็ก
0: ต้นขี้เหล็ก
1: นะครับ
0: ค่ะอาจารย์
1: ขี้เหล็กที่เราเอามาแกงเนี่ยคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: เคยทานแกงขี้เหล็กไหม
0: เคยทานค่ะอาจารย์แต่ว่าขวัญว่าถ้าร้านไหนทำไม่ดีมันค่อนข้างขมอ่ะแต่ว่าถ้าเขาเรียกยอดขี้เหล็กป่ะคะหรือว่าลูกขี้เหล็กที่เป็นกลมๆอาจารย์เขาเรียกอะไรคะ
1: หวานเป็นลมขมเป็นยา
0: ค่ะ
1: ทีนี้ขี้เหล็กเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์จากใบเขาเยอะ
0: ค่ะ
1: นะฮะทีนี้อย่างขี้เหล็กเนี่ยถ้าคุณขวัญปลูกเป็นแบบอาชีพนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าปลูกเป็นอาชีพเราไม่เอาร่มเราจะปลูกให้ต้นสูงประมาณสักเมตรครึ่งเนี่ยระยะห่างกัน

0: ก็ประมาณ2เมตรระยะระหว่างต้นนะระยะระหว่างต้นระหว่างแถว2คูณ2เมตรก็ตัดยอดเรื่อยๆเนี่ยคุณขวัญจะเก็บใบขี้เหล็กเนี่ยไปขายได้เงินทุกวันเลยนะไอ้นี่ก็คือขี้เหล็กที่เขาปลูกกันไว้เป็นอาชีพในการที่จะเป็นเรียกว่าผักยืนต้นแล้วปลูกครั้งเดียวนะคุณขวัญสามารถที่จะอยู่กับเราได้นานมากอ่ะนะปลูกอยู่กับเราได้นานโดยที่ไม่ต้องโค่นต้องปลูกบ่อยๆเพียงแต่ว่าเราตัดนะนอกจากเราตัดแล้วเนี่ยให้มันแตกใบใหม่สมมติว่าเราปลูกไว้หลายต้นนะต้นหนึ่งก็อาจจะเป็นว่าต้นหนึ่งเราตัดแล้วเดี๋ยวมันก็แตกตัดแล้วเดี๋ยวมันก็แตกใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็สามารถที่จะได้เงินทุกวันทีนี้ถ้าเราต้องการตัดทุกวันเราก็ต้องเรียกว่าดูที่ว่าจำนวนหนึ่งต้นเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยเราจะเก็บกี่ต้นนะฮะหนึ่งวันเราจะเก็บกี่ต้นถ้าเราจะเก็บกี่ต้นก็สุดแท้นะครับเราก็คำนวณดูว่าอันนี้เราจะปลูกเป็นการค้าไหมแต่ถ้าไม่ปลูกเป็นการค้านะเราปลูกเอาไว้รับประทานเองเนี่ยครับคุณขวัญครับสบายมากเลยทีนี้ถ้าคุณขวัญจะไม่ปลูกเป็นเอาใบขี้เหล็กไปขาย
1: ค
0: ุณขวัญก็ปลูกเอาทั้งสองวัตถุประสงค์คืออะไรฮะ
1: ทั้งกินใบและให้ร่มเหรอคะอาจารย
0: ์คุณขวัญก็ปลูกโดยที่ปล่อยให้ลำต้นเนี่ยสร้างลำต้นขึ้นไปนะสักประมาณ2เมตรนะ2เมตร2เมตรครึ่ง
1: ค่ะ
0: และพอมันแตกยอดเนี่ยคุณขวัญก็ตัดยอดตลอดเวลาผมเคยเห็นที่พระแท่นดงลังนะโอ้เขาปลูกเขาก็ตัดเป็นทรงซาลาเปาเนี่ยสวยมากแล้วยอดที่แตกออกมาเนี่ยคุณขวัญก็ปีนขึ้นไปเก็บยอดเอามารับประทานได้
1: ค่ะ
0: นะครับทีนี้คุณขวัญครับเวลาที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยพอเราตั้งทรงพุ่มขึ้นไปเนี่ยรอบต้นเนี่ยทรงพุ่มมันจะแผ่กว้างไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆเนี่ยข้างหนึ่งเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่งถึง3เมตร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะโอ้ร่มดีมากๆเลยอ่ะ
1: ให้ร่มเงานะคะ
0: โรคไม่มีแมลงมีหนอนอยู่บ้างแต่หนอนกินไม่ทันการแตกใบหรอก
1: ค่ะ
0: แล้วคุณขวัญใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงนะ
1: ค่ะ
0: ทำโทษแม้แต่ปัสสาวะเนี่ยเอาไปราดรดโคนต้นเนี่ยแตกใบดี
1: โ
0: อ้ไอ้นี่คือไม้ที่หนึ่งให้ร่มให้ออกซิเจนแล้วก็ใบนะใบดอกอะไรนี่เอามาเป็นอาหารได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับนี่ถ้าจะปลูกผักยืนต้นนะ
1: อันนี้ปลูกริมรั้วบ้านได้ไหมอาจารย์มันจะส่งผลอะไรต่อพื้นดินหรือว่าบ้านเราอยู่บ้านจัดสรรอะไรทำนองนี้ค่ะมันได้ไหม
0: ถ้าริมรั้วบ้านไม่ควรปลูกตรงที่ว่าใบมันจะแผ่ทรงพุ่มไปข้างบ้าน
1: ค่ะ
0: มันต้องเว้นระยะให้ทรงพุ่มเนี่ยไม่ไปกวนข
1: ้
0: างบ้านเพราะบางทีข้างบ้านเขาอาจจะไม่ได้ชอบใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้ถ้าจะปลูกข้างบ้านนะผมแนะนำให้ปลูกที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผักหวาน
1: ค่ะริมรั้วบ้านผักหวานดีกว่านะคะ
0: ดีกว่าหรือถ้าเป็นรั้วปูนผนังปูนอยู่แล้วเนี่ยก็ปลูกชะอม
1: ค่ะ
0: ขออภัยฮะบางทีพักดื่มน้ำนิด
1: ได้ค่ะ
0: ก็ปลูกชะอมก็ได้ผักทั้งสามอย่างที่ผมพูดมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: ชะอมผักหวานบ้านขี้เหล็กต้นแคร์อันนี้ขี้เหล็กผักยืนต้น
1: ค่ะ
0: ปลูกทีนึงเนี่ยบางทีเราไปก่อนต้นยังอยู
1: ่
0: แต่ถ้าคุณขวัญจะปลูกต้นไม้ที่ปลูกเองนั้นเนาะถึงจะรื้อสักครั้งหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีตะไคร้ขิงข่ากระชายกระเพรา
1: ค่ะ
0: โหระพาสะระแหน่เนี่ยปลูกครั้งเดียวคุณขวัญครับนานๆน่ะหลายปีก็จะเริ่มมาปลูกใหม่สักครั้งหนึ่งโดยเฉพาะตะไคร้นะตะไคร้เนี่ยเวลาคุณขวัญนะปลูกแล้วเวลาตัดออกมาใช้ใช่ไหมเราถอนมาทั้งหัวทั้งรากเนี่ย

0: เวลาคุณขวัญจะตัดเอาไปใช้เนี่ยตัดให้เหลือตอไว้หน่อยเหลือตอเหลือรากไว้อ่ะ
1: ค่ะ
0: ไอ้นั่นเอาไปปลูกใหม่ได้อีก
1: อ๋อให้
0: ขึ้นต้นใหม่เลย
1: คือเราก็เอาไปใช้ส่วนแบบเหมือนว่าเหนือจากตอขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตอเนี่ยเราก็ไปปลูกได้ถูกไหมอาจารย์
0: ใช่คุณขวัญเอานิ้วชี
1: ้นิ้วชี้
0: นะสักหนึ่งข้อนิ้วหรือสองข้อนิ้ว
1: ค่ะ
0: แค่นั้นแหละนะแล้วโคนเหลือไว
1: ้
0: เราก็ไปปลูกได้อีกและปลูกตะไคร้เดี๋ยวนี้นะ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญจะไปทำน้ำตะไคร้ปั่นก็ดี
1: ค่ะ
0: นะเดี๋ยวนี้บางคนก็ปลูกตะไคร้อ่ะเขาไม่ได้ขายทั้งต้นนะเขาขายเฉพาะใบ
1: เ
0: ขาขายใบตะไคร้
1: ใบตะไคร้
0: ทีนี้ถ้าเป็นตะไคร้หอมนะ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญก็เอาไปทำทูบได้อีก
1: อ๋อ
0: กันยุงด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะเนี่ยอันนี้ที่ผมพูดคือผักกึ่งล้มลุกกับผักยืนต้นที่จะเชิญชวนท่านปลูกเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านนะครับอันนี้ก็เรียกว่าบ้วนกับขวัญขอร้องเชิญพี่น้องปลูกต้นไม้กันเถิดหนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ปลูกกันให้ทียิบเลยพวกคุณเอ้ย
1: อาจารย์แต่งกลอนนานไหมเนี่ยหรือว่ามันไหลแบบเป็นกลอนสดตอนนี้เลย
0: เดี๋ยวประเดี๋ยวแต่งใหม่ก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว
1: ค่ะ
0: ผมมักจะเป็นคนต้นสด
1: ค่ะ
0: เวลาผมไปแหล่ไปร้องเนี่ยผมไม่ได้ท่องมาเหมือนคนอื่นนะ
1: อันนี้ความสามารถพิเศษดีมากเลยอาจารย์ไม่มีใครทำได้นะ
0: มันต้องฝึก
1: ค่ะ
0: จำได้ว่าเคยขึ้นไปแหล่ครั้งแรกที่จัดประชุมเกษตรกรที่วัดไร่ขิง
1: ค่ะ
0: ลองแหล่ดูปรากฏว่ารุ่นพี่ที่นับถือเป็นอาจารย์พอลงมาบอกเฮ้ยบุญไปได้นะไปได้แนวนี้ตั้งแต่นั้นมาพอผมขึ้นบรรยายเนี่ยผมก็แหล่เลย
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณปลูกองุ่นแล้วมันวุ่นเรือหลายเพราะทั้งโรคแมลงมากมายมันเข้ามาทำลายองุ่นเราทุกทีจะต้องรู้ทันอาการองุ่นแล้วจะไม่วุ่นนะครับคุณพี่ต้องสังเกตอาการให้ดีว่าอาการอย่างนี้มันเป็นโรคอะไรแต่แล้วก็ไอ้ที่เราเนี่ยเรากำลังนึก
1: อะไรต่อดีนะ
0: จะร้องอะไรต่อเพราะฉะนั้นเวลาเขาท่านไปฟังหรืออะไรเอ้ยเนี่ยหรือโอ้โอ้โอ้ยเนี่ยก็แปลว่าเขากำลังนึกเนื
1: ้
0: อ
1: ค่ะ
0: แต่ผมเคยเชิญนักร้องนักแกล่ดังๆมาขึ้นเวทีด้วย
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นหวังว่าถ้าคุ้นเคยกันเนี่ยจะชวนเขามาออกทีวีโดยผมแหล่ร้องโดยเขาแหล่ร้องถามผมนะอยากจะถามอาจารย์บวนก็สักหน่อยว่าต้นไม้มันหยิกย่อยมันเป็นเพราะก่ออะไรอาจารย์บวนเลยตอบไปในทันทีต้นไม้คุณนี้มันเกิดจากเสียไฟอะไรเงี้ยก
1: ็
0: จะร้องตอบโต้กันแต่ปรากฏว่าพอเขารู้ว่าผมแหล่สดเขาไม่ยอมขึ้นเวที
1: ก็อาจจะแบบ
0: ไม่ถึงที่จะได้ทำงานร่วมกัน
1: ค่ะ
0: ก็เสียโอกาสเพราะจริงๆถ้าได้เข้ามาร้องแหล่ตอบคำถามกันดีจริงฉาบกับโมงมาตีไปเครื่องเคียงเนี่ยรายการมันจะสนุก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นฝันที่ไม่เป็นจริงก็เยอะแต่ผมไม่ได้ขวัญหนีดีฟอน
1: ะ
0: ผมก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเพลงพวกนี้วันหนึ่งจะทำเพลงที่เกี่ยวกับเกษตรเพลงโรคพริกเพลงเยชิมเพราะเหตุอันนี้ที่ผมแต่งมานานแล้ว
1: นะ
0: ครับทีนี้คุณขวัญนอกจากเอาผมถามคุณขวัญว่าถ้าคุณขวัญไม่ได้มีเวลาไปปลูกต้นไม้เนี่ยคุณขวัญจะทำอะไรเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน
1: ขวัญเหรอคะถ้าไม่มีเวลาไปปลูกต้นไม้ขวัญจะเขียน เรื่องราวของพระองค์ท่านโดยในมุมมองของขวัญที่ขวัญประทับใจของเกี่ยวกับพระองค์ท่านนี่แหละค่ะผ่าน Facebook ของขวัญคือแบบอาจจะ

0: ไม่ได้ขยับตัวเยอะนอกจากปลายนิ้วอาจารย์คะ
1: อีกอย่างนึงที่ทำได้ง่ายมากเลย
0: ค่ะ
1: ปฏิญาณว่าจะทำดีอย่างน้อยวันละ4ครั้ง
0: ค่ะ
1: ดีเพื่อตัวเอง
0: ตัวเองคนรอบข้าง
1: อย่าให้ร่างกายเจ็บป่วยหมอพยาบาลจะได้ไม่ลำบาก
0: ค่ะ
1: ดีเพื่อครอบครัวตื่นมากอดลูกกอดเมียซะหน่อยดีเพื่อชุมชน
0: ค่ะ
1: ดูซิว่าถ้าวันหนึ่งเราว่างแทนที่เราจะเดินหรือเราจะวิ่งไปเฉยๆเนี่ย
0: ค่ะ
1: เราถือไม้หรือเหล็กแหลมไปสักอันนึงเราเจอขยะข้างทางตรงไหนเราก็ทิ่มไปด้วยอันนี้ผมดูมาจากอดีตรองอธิการบดีกำแพงแสนท่านหนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่ท่านตื่นเช้ามาวอล์กิ้งแล้วก็เดินทิ่มเก็บขยะไปด้วยแหละหลังจากนั้นนะคนงานกลัวตัวสั่นเลยอ่ะเพราะขนาดรองอธิการบดีมาเก็บขยะพวกนั้นต้องทำให้ดีกว่านั้นและดีอย่างสุดท้ายก็คือว่าคิดจะทำอะไรเนี่ยอย่าทำร้ายบ้านเมือง
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือดีอย่างน้อยวันละ4ครั้งปีหนึ่งก็จะได้ 1,450 ครั้ง
0: โอ้โหไม่ใช่น้อยนะเนี่ย
1: การถวายของท่าน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าคุณขวัญอยู่ทางสื่อสายสื่อเนี่ย
0: ค่ะ
1: คุณขวัญทำดีครั้งเดียวเนี่ยแต่วันนี้ถ้ามีคนฟังหมื่นคนเนี่ย
0: ค่ะ
1: ทำดีครั้งเดียวจะได้ความดีหมื่นครั้งเลย
0: คือเหมือนติดเทอร์โบเลยนะอาจารย์คูณหมื่น
1: อันนี้ผมเอาแนวคิดมาจากหนังสือโอวาทสี่ของเหลียวฝาน
0: ค่ะ
1: เหลียวฝานตั้งปณิธานบอกจะทำดีให้ครบ 3,000 ครั้งแล้วเหลียวฝานก็บอกไม่ครบสักทีเพราะเผลอไปทำชั่วแล้วเหลียวฝานเอามาหักลบแก
0: ค่ะ
1: แล้วพระเถระผู้ใหญ่หรือใครสักคนก็บอกว่าท่านทำความดีครบ 3,000 ครั้งมาหลายครั้งแล้วเขาบอกครบได้ยังไงเขาบอกอ้าวก็ตอนที่ท่านเป็นนายอำเภอ
0: ค่ะ
1: ท่านลดภาษีให้ราษฎรราษฎรได้รับอานิสงส์เป็นแสนคนเท่ากับท่านทำความดีครั้งเดียวแต่ได้ความดีเป็นแสนครั้ง
0: ค่ะ
1: และนี่ก็เป็นที่มาที่ทำให้ผมมาเป็นนักจัดรายการวิทยุ
0: ก็คือได้กระจายไปทั่วสารทิศเลยนะคะอาจารย์
1: คือพูดครั้งเดียวมีเกษตรกรฟังสัก100คนผมก็เอาสิ่งที่ผมทำเนี่ยเหมือนอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าแจกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศไปเนี่ยแล้ววันหนึ่งเขาเขียนมาบอกว่าหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็เก็บจดหมายฉบับนี้ไว้วันไหนเรารู้สึกเหนื่อยทุกข์ท้อเราก็จะเอามาอ่านจดหมายผมไม่เก็บไว้เป็นลังๆเลยนะคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: มีลูกศิษย์ผมเป็นอดีตผอ.สำนักหอสมุดเคยมาขอไปแล้วไม่เอามาคืนผมเข้าใจว่าเขาเอาไปเก็บไว้เป็นประวัติของผมเพราะเนื่องในตอนที่เกษตรครบ72ปีเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาก็จะเชิญศิษย์เก่า72ท่านไปสัมภาษณ์แล้วก็เก็บประวัติเอาไว้เพราะฉะนั้นประวัติผมที่สำนักหอสมุดพอมีอยู่
0: ค่ะ
1: พอได้รับเกียรติจากมหาลัยเมื่อตอน72ปีทีนี้
0: อาจารย์ค่ะมีขอ
1: วัน
0: น
1: ี
0: ้ขอนิดนึงเรื่องขี้เหล็ก
1: มีใครเสนอมาไหมว่าจะทำดีเพื่อพระองค์อย่างไรบ้าง
0: มีแฟนรายการเสนอว่า อยากเสนอครับว่ารบกวนให้เวลากับการศึกษาพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ของทั้งรัชกาลที่9และรัชกาลที่10แล้วก็ประชาชนเนี่ยให้ทำความเข้าใจแล้วก็มองว่าสามารถทำไปยังไงได้บ้างก่อนที่จะไปเผยแพร่ในรูปแบบของตัวเองเลยทำนองนี้ค่ะอาจารย์คะก็อันนี้ก็คือไปศึกษาพระราชกรณีย
1: กิจนี้เก่งมาก
0: ค่ะแล้วก็คือเรียนรู้แล้วเอามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับตัวเองกับความเป็นอยู่ของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยไปทำ
1: เลยครับ
0: ค่ะ
1: เพราะการดำรงชีวิตเนี่ยมันไม่มีรูปแบบตายตัวใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เหมือนอย่างเราดูตัวอย่างน้องเนี่ยแน่อย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เห็นไหมเขาไม่ทิ้งระบบการศึกษา
0: ใช่อ
1: ันนั้นเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิต
0: ค่ะ
1: คือความรู้ต้องไม่ทิ้งและสิ่งที่เขามีคือความสามารถ
0: ค่ะ
1: แต่คุณขวัญไปสืบดูนะไม่ได้มีเฉพาะน้องแน่ๆนะ มีน้องอีกคนด้วยชื่อน้องเฟียสหรือน้องอะไรนี่ล่ะ
0: น้องเพชค่ะที่เป็นโค้ดดิ้งเกี่ยวกับการเขียนโค้ดแล้วก็มีความเก่งด้านคณิตศาสตร์ที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของการที่อิตาลีอาจารย์

0: แต่ขวัญจำชื่อรางวัลไม่ได้แล้วค่ะแต่เป็นการแข่งโค้ดด้านการเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์การแข่งด้านคณิตศาสตร์ประมาณนี้ค่ะใช่ไหมคะ9ขวบประมาณนี้ค่ะ
1: อีกคนหนึ่งเป็นคนเล่นกีตาร์น
0: ะอ๋อถ้างั้นไม่ใช่แล้ว
1: แต่ว่าไปเล่นกีตาร์กับวงดังๆในยุโรป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในอะไรมาแล้วเพียงแต่ว่าไม่เป็นข่าวในบ้านเราใช่ไหม
0: คะเด็กภูเก็ตเหมือนกันว่าคะ
1: ถ้าคุณไม่รู้จะทำความดีอะไร
0: ค่ะ
1: ผมเสนออีกทางหนึ่งนะหยุดต่อว่าต่อขานหยุดด่าท
0: อ
1: หยุดความเกลียดชังแล้วก็เปลี่ยนการด่าทอการพูดจาส่อเสียดกระแนะกระแหนเนี่ยมาเป็นการพูดจาที่ส่งเสริมกำลังใจให้กำลังใจและเปลี่ยนจากความเกลียดชังมาเป็นความรักเนี่ยอันนี้ก็ทำโดยที่เราไม่ได้เสียสตังค์เลยแต่เราบอกว่าตั้งปฏิฐานเอานะวันที่28เนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวเราเองนะเปลี่ยนตัวเราเองจากเจอใครก็คอยจะด่าเขาติเขาว่าเขาเนี่ยหรือจะพูดเนี่ยแทนที่จะพูดเป็นเครื่องหมาย question mark ทำไมลูกทำเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปบอกว่าทำแบบนี้ดีไหมลูกอย่างเงี้ย
0: ให้คำแนะนำนะคะ
1: เปลี่ยนจากไอ้ negative
0: เป็น positive
1: ให้เป็น positive เสีย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าไอ้ประการการจะมี positive หรือว่ามุมบวกเนี่ยมันต้องมาจากจิตก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: จิตต้องคิดในโพสในเชิง positive ก่อน
0: ค่ะ
1: เหมือนอย่างผมเนี่ย
0: ได้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ค่อยมาเล่าเบรกหน้าช่วงนี้เดี๋ยวขวัญมีสินค้าดีๆมาแนะนำคุณผู้ฟังก่อนเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
1: เชิญครับเชิญเลยครับ
0: ค่ะคาจิว่าค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรนะคะรุ่น RC 1822ค่ะถ้าท่านกำลังหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วก็จบทำได้หลายเมนูหลายอย่างเลยนะคะขอแนะนำคาจิว่าค่ะรุ่น RC 1822ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะสามารถที่จะประกอบเป็นเมนูนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูก็ได้ค่ะในหม้อใบนี้เลยค่ะใบเดียวอเนกประสงค์มากๆนะคะมีความจุใหญ่สะใจค่ะ5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวค่ะพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงเนี่ยก็ช่วยในการประหยัดค่าไฟฟ้าได้ด้วยนะคะเวลาในการปรุงในการต้มตุ๋นนึ่งทำสตูทำซุปเนี่ยก็ลดลงไปกว่าครึ่งเลยทีเดียวนะคะวัตถุที่นำมาวัสดุที่นำมาประกอบเป็นหม้อใบเนี้ยก็มีความทนทานแข็งแรงไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีรับประกันให้1ปีค่ะเต็มๆไปเลยนะคะ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงค่ะเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะคะพันต้นๆก็มีหม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้แล้วค่ะท่านไหนสนใจนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันต่อกับอาจารย์บ้วนแล้วก็ขวัญค่ะท่านไหนมีคำถามด้านการเกษตรที่อยากรู้อยากทราบนะคะส่งกันมาได้ค่ะผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 หรือว่าทาง LINE @นะคะ @mcot news ค่ะช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อแล้วก็ตอบคำถามจากคุณผู้ฟังด้วยค่ะช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcot Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันบิ๊กดุลเลี้ยงอาหารเช้าตงจวินก่อนบินกลับจีนสานต่อสัมพันธ์กลาโหมไทยจีนย้ำเดินหน้าความร่วมมือความมั่นคงรอบด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารเช้ากับพลเรือเอกตงจวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ร้านโจ๊กปริ้นเขตบางรักกรุงเทพมหานครท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองก่อนที่ฝ่ายจีนจะเดินทางกลับประเทศภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการการพบปะครั้งนี้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการและสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำด้านกลาโหมของทั้งสองประเทศภายหลังการหารือทวิภาคีเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งนี้ในช่วงค่ำพลโทอดุลจะเดินทางไปส่งพลเรือเอกตงจวินที่ห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่ออำลาคณะผู้แทนฝ่ายจีนที่เดินทางกลับประเทศสำหรับการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความไว้วางใจความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงการฝึกศึกษาการแลกเปลี่ยนกำลังพลตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอันจะนำไปสู่เสถียรภาพและความมั่นคงร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับร้านโจ๊กปริ้นเป็นร้านโจ๊กสตรีทฟู้ดระดับตำนานที่เปิดมานานกว่า80ปีวิไฟค้านจัดเวทีชำระ2ปีเลือกสว.ไอติมเผยกระบวนการหัวลึกกว่าแค่โพยพบเตรียมการจ้างคนสมัครจ้างโหวตทั่วประเทศคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมไฟค้านหรือวิไฟค้านนำโดยนายภริษฐ์ วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปไฟค้านจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2โดยมีผู้ร่วมอภิปรายและพยานบุคคลร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้แก่นางสาวสิริพันธ์นกสวนสวัสดีอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายยิ่งชีพอาชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอนายสาธิตมงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนางกุสุมาวตีนางกุสุมาราวตีสิริโกมุตสว.สำรองพันตำรวจเอกสมยศสีหบัวผู้สมัครสว.จังหวัดภูเก็ตนายสมนึกสุชัยธนาวนิชนายปริศได้กล่าวเปิดเวทีว่าคดีโกงสว.แม้จะถูกพูดถึงและมีการขับเคลื่อนมา2ปีแต่ที่กังวลใจคือเรื่องไม่ไปถึงศาลเพราะหน่วยงานที่ตรวจสอบอาจทำหน้าที่ไม่ตรงไปตรงมาเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งที่4ใน7กกต.เห็นชอบโดยสว.ชุดปัจจุบันและกรมสอบสวนคดีพิเศษเกียบว่างและยังมีการเปลี่ยนตัวปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งมา2สัปดาห์ที่ผ่านมามีการจัดงานภาคแรกเป็นการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบหน่วยงานตรวจสอบการทำงานอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่สิ่งที่ทำได้คือการทำให้เรื่องนี้อยู่ในแสงสว่างสังคมไม่กระพริบตาโดย2สัปดาห์ที่แล้วมีการเปิดหลักฐานเกี่ยวกับโพยหัวสว.มาถึงวันนี้เห็นแล้วว่า1ในผู้สมัครที่ยื่นโพยให้กกต.ไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่เป็นนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาซึ่งได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าก่อนที่จะมาเป็นโพยในการเลือกสว.วันนั้นมีขบวนการที่มีการเตรียมการกันมาล่วงหน้าไม่ใช่แค่ขบวนการของการจะทำโพยแล้วแลกเปลี่ยนคะแนนการอย่างเป็นระบบแต่เป็นขบวนการจ้างคนมาสมัครจ้างคนมาโหวตกระจายตัวไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้การจัดงานอีกครั้งในวันนี้เพื่อนำเสนอข้อมูลบางส่วนและรวบรวมข้อมูลบางส่วนที่อาจจะยังกระจัดกระจายอยู่ให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียว

0: ปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 间礼系 Lux Travel。
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
0: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตเรียกขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
2: ้ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะ

0: ขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: คงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์บ้วนคะ
3: ครับคุณขวัญครับ
2: ค่ะ
3: ขอสวัสดีคุณขวัญอีกรอบนึงแล้วก็แฟนรายการเกษตรทั่วไทยทั่วประเทศ
2: ค
3: ุณขวัญเมื่อกี้เนี่ยมีข่าวที่คุณกฤษยาอ่านเนี่ยสำคัญมาก
2: อาจารย์เล่าเลยพอดีคนนี้
3: สเปนกับฝรั่งเศส
2: เรื่องไฟป่า
3: ไฟไหม้ใช่ไหม
2: ค่ะ
3: แล้วที่จีนเนี่ย
2: น้ำท่วม
3: รับกับพายุ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไอฝุ่นโนเอลเนี่ยน
2: ะ
3: ที่กำลังจะเข้าถล่มจีนเนี่ยต้องอพยพคนถึง 200,000 คน
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยใกล้ที่สุดเนี่ยในระยะเนี้ยวันที่29ใช่ไหม
2: ค่ะ
3: จะเป็นวันเข้าพรรษาใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะอาจารย์
3: เข้าพรรษาแปลว่าอะไรพรรษาแปลว่าฤดูฝน
2: อาจารย์ค่ะ29วันอาสาฬหบูชานะคะเข้าพรรษาวันที่30
3: อ๋อ30ขออภัยฮะ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นคำว่าพรรษาแปลว่าฤดูฝน
2: ค่ะ
3: เข้าพรรษาก็แปลว่าเข้าฤดูฝน
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นใกล้ที่สุดเนี่ยเวลานี้ปภ.หรืออาสาสมัครทั่วประเทศเนี่ยท่านประชุมกันหรือยัง
2: ค่ะ
3: ว่าถ้าเกิดภัยพิบัติจากน้ำท่วมที่พายุจะเข้าหรือไม่เข้าหรือจะหาหางพายุเนี่ยเราจะมีมาตรการอะไรที่จะช่วยชาวบ้านชาวบ้านเองเนี่ยเตรียมตัวหรือยังที่จะรับกับปัญหานี้อย่าเตรียมตัวอย่างเดียวคือแบมือขอแล้วก็โวยวายด่าเมื่อไหร่จะมาช่วยฉันเมื่อไหร่จะมาช่วยฉันเมื่อไหร่ฉันจะได้ค่าชดเชยอันเนี้ยเป็นสิ่งผิดที่เราสร้างขึ้นมาจนกระทั่งมันกลายเป็นว่าสังคมรอเรียกร้องอย่างเดียวไปแล้ว
2: ค่ะ
3: นะอันนี้ก็คือเรื่องเร่งด่วนทีนี้เรามีเวลา5เดือนกรกฎาคมใช่ไหมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเอา4เดือนก็พอในการที่จะเตรียมการสู้กับไฟป่าสู้กับควันและไฟเดือนแรกประชุมด่วนเดือนที่2กำหนดแผนปฏิบัติเดือนที่3ซ้อมปฏิบัติเดือนที่4ลงมือทำงานได
2: ้
3: เพราะฉะนั้นต้องคิดล่วงหน้าแบบนี้นะครับต้นฤดูฝนเข้าพรรษาเราต้องคิดว่าเราจะแก้ปัญหาภัยแล้งยังไงและอีตอนที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยความจริงเราต้องคิดมาตั้งแต่ช่วงฤดูหนาวหรือว่าช่วงฤดูร้อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนทีนี้คุณขวัญผมว่าคนทั่วไปเวลาพูดถึงว่าวันเข้าพรรษาเขามีวันหยุดทำไมต้องหยุดวันเข้าพรรษา
2: ให้ไปวัดเหรออาจารย์ไม่ใช่หรอก
3: เจตนาจริงๆเนี่ยคือจะให้ไปทำบุญที่วัด
2: อ๋อค่ะ
3: และไปวัดก็อย่าไปนั่งไหว้หินไหว้อิฐไหว้ปูนไหว้ทรายไหว้พญานาคไหว้เด็กไม่สุ่งผ้าอะไรอะไรเนี่ย
2: เข้าหน้าฝนที่วัดต้องเตรียมอะไรอ่ะอาจารย์ถ้าแบบเหมือน
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยไปวัดเนี่ยไปมองเห็นอะไรอะไรแล้วเนี่ย
2: ค่ะ
3: ต้องเข้าใจนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆคุยไปแต่ที่แน่ๆเนี่ยเวลาตอนเข้าพรรษาเนี่ยพระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่าไงว่าต่อไปนี้ให้พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่ณวัดใดวัดหนึ่งใช่ไหม
2: ใช่ค่ะตลอด
3: เป็นเวลา3เดือน
2: ใช่ค่ะ
3: เสียดายตอนผมบวชเนี่ยครับคุณขวัญผมอยู่ไม่ถึงพรรษา
2: อาจารย์บวชช่วงไม่ได้อยู่ระหว่างพรรษาใช่ไหมคะ
3: ไม่ได้อยู่ระหว่างพรรษา
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ผมเวลาผมไปบรรยายเนี่ยผมจะถามคนเข้าฟังบรรยายว่ารู้ไหมเข้าพรรษาทำไม อ่าโอเคที่เรา

0: พูดกันแบบเรียนมาตั้งแต่เด็กของพระพุทธองค์กลัวว่าพระภิกษุสงฆ์ก็จะเดินทางไปไหนก็ลำบากจะไปเหยียบย่ำพืชผลก็ให้จำพรรษาอยู่ณวัดใดวัดหนึ่งและผมก็ต่อบอกความจริงน่ะคือเมื่อคุณออกไปทำงาน9เดือนเนี่ยไปเผยแผ่พระศาสนาเนี่ยคุณก็ต้องมาอยู่ประจำที่ใดที่หนึ่งและใน3เดือนเนี่ยไม่ใช่ได้นั่งนอนๆอยู่กับวัดนะแต่ให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพระรุ่นพี่พระรุ่นน้องแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าประเพณีเข้าพรรษาก็คือการที่พระสงฆ์จะได้มาสัมมนากันในวัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพราะฉะนั้นผมมักจะบอกกับลูกศิษย์ผมบอกว่าเฮ้ยปีหนึ่งเนี่ยถ้าคุณไปทำงานอะไรก็แล้วแต่9เดือนเนี่ย
1: ค
0: ุณต้องหาโอกาสเรียน3เดือนแต่คุณจะหยุดทำงานไปเรียน3เดือนเลยเนี่ยคุณทำไม่ได้คุณก็ต้องคิดว่า3เดือนเนี่ยก็เท่ากับ1ใน4ใช่ไหมนั่นแปลว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยคุณต้องเรียน
1: 1
0: ใน4
1: ค่ะ
0: คือคุณต้องเรียนวันละ6ชั่วโมงใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่6ชั่วโมงหักเวลานอนไปสักครึ่งเหลือ12ชั่วโมงหนึ่งใน4ก็คือวันหนึ่งเนี่ยคุณต้องเรียน3ชั่วโมงเช้าตื่นมาเรียนรู้ข่าวสารจากทีวี
1: ค่ะ
0: ก่อนนอนเรียนรู้ข่าวสารจากอากูอายุบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำ
1: ค่ะ
0: เรียนทุกวันครับถ้าคุณไม่เรียนทุกวันเนี่ยความรู้ที่คุณมีคุณจะล้าสมัยคุณจะไม่ทันสมัยอย่างผมเนี่ยบางคนที่ว่าผมมาจัดรายการนั่งพูดจ้อยๆๆๆกับคุณฝันทุกวันเนี่ยไม
1: ่
0: ใช่นะผมเตรียมมาทั้งอาทิตย์นะว่าผมจะพูดอะไรผมคิดอะไรสคริปต์ผมไม่มีหรอกผมไม่มีเสียงคนที่จะขอสคริปต์ไม่มีผมคิดอะไรผมก็พูดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นโปรดเข้าใจวันเข้าพรรษาและอย่าไปเข้าใจว่าเข้าพรรษาคือวันงดเหล้านะ
1: คือ
0: คุณขวัญเคยได้ยินใช่ไหม
1: งดเหล้าเข้าพรรษาแต่อันนั้นก็อาจจะเป็นกุศโลบายที่หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแคมเปญในการแบบระยะสั้นๆก่อนแค่เข้าพรรษา3เดือนเองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย
0: ์จริงๆเนี่ยนะถ้าจะงดเหล้าต้องงดออกพรรษาย
1: าวไปขอเล่าอาจจะแบบว่าไม่ไหวไม่ทำแล้ว
0: งดไปข้าวเดือน
1: ค่ะ
0: สามพรรษาอยากดื่มอยากจิบเอ้าเชิญตามสบายแต่ถ้าให้ดีนะนี่ผมมีข่าวดี
1: ค่ะ
0: ทั่วโลกเขาวิจัยฮะเขาบอกว่าเด็กเจนซีเนี่ย
1: ค่ะ
0: ดื่มสุราน้อยลง
1: ใช่อาจารย์แล้วก็
0: เยอะมาก
1: ออกไปทำกิจกรรมพวกที่เป็นลักษณะของการเป็นสังคมมากขึ้นคือไม่ได้อยู่กับหน้าจอเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไปวิ่งไปออกกำลังกายเป็นเนี้ยเป็นเทรนด์ตอนนี
0: ้ไปมีทางโซเชียลมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: และถ้าโซเชียลนั้นเนี่ยเป็นโซเชียลที่บำเพ็ญประโยชน์ใช่ไหม
1: อันนั้นก็มีส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็แบบ
0: เป็นว่าทุกเดือนเนี่ยโรงเรียนใกล้วัดไหนเนี่ยจะพาเด็กนักเรียนไปพัฒนาวัดไปปลูกต้นไม้ในวัดอะไรต่างๆอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องดีส่วนไอ้ที่มันมีความไม่ดีงามในวัดอยู่บ้างเนี่ย
1: ก็มีอยู่
0: ก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นหลักธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: ดีไม่ดีมันจะมีแทรกอยู่เสมอ
1: ค่ะ
0: แต่ส่วนดียังมีเยอะเพราะฉะนั้นเข้าพรรษานี้ก็เป็นการเตือนพี่น้องเกษตรกรว่าฝนจะมาแล้วนะฝนจะตกเยอะแล้วนะ
1: ค่ะ
0: บ่อน้ำที่จะรองรับน้ำอยู่ที่ไหนจุดที่จะรองรับน้ำเนี่ยถ้าน้ำมันเต็มแล้วเนี่ยน้ำมันจะระบายไปทางไหน
1: ค่ะ
0: พอมันระบายออกจากบ้านเราเนี่ยมันไปได้ตลอดไหมหรือมันไปหยุดตรงไหนท่านก็ต้องไปบอกผู้นำชุมชนว่าระบบระบายน้ำในชุมชนจะต้องช่วยกันแก้ปัญหายังไง
1: ค่ะ
0: บทบาทของรถแบ็คโฮก็จะต้องเข้ามามีบทบาท
1: ค่ะ
0: อะไรแบบนี้ก็อันนี้เป็นการเตือนว่าเวลาเข้าพรรษาเราควรจะคิดในสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นนักปลูกพืชเราก็ต้องรู้ว่าใบไม้จะเปียกทั้งวันทั้งคืน

0: ความชื้นในบรรยากาศจะสูงโรคเชื้อราจะมากถ้าระบายน้ำไม่ดีรากเน่าคนเน่าเชื้อไฟทับเทอราพิเทียมฟิสเลียมไลซ็อกโทเนียสโคโรเทียมจะเยอะแมลงปากดูดเพี้ยไฟไรอาจจะน้อยลงในช่วงนี
1: ้
0: แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเพราะว่าฝนมันทิ้งช่วงอันนี้ก็คือข้อคิดเนื่องในวันเข้าพรรษาทีนี้ก่อนเข้าพรรษามันมีวันอาสาฬหบูชาใช่ไหมครับคุณขว
1: ั
0: ญ
1: ใช่ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ตามความเข้าใจคุณขวัญเข้าใจว่าไงอาสาฬหบูชา
1: โอ้อาจารย์ก็เป็นวันสำคัญทางศาสนาเลยแหละอาจารย์ก็ถ้าขวัญส่วนใหญ่ถ้าตอนยุคสมัยนี้ขวัญยอมรับเลยอาจารย์ว่าขวัญไปวัดน้อยมากก็แต่แบบ
0: ผมไม่ได้แทบไม่ได้ไปเลย
1: ค่ะก
0: ็แต่วันนี้จอดอยู่ในวัดนั้นเนี่ยที่คุยเนี่ย
1: ค่ะ
0: กลับมาจากกรุงเทพอยู่วัดกลางคูเวียง
1: ค่ะ
0: ลูกน้องไปเดินตลาดน้ำที่วัดนี
1: ้โอ้
0: ที่จอดรถเต็มไปหมด
1: คนเยอะไหมคะอาจารย
0: ์หรือว่าวัดได้อำนวยความสะดวกวัดเป็นมาร์เก็ตในวันเสาร์วันอาทิตย
1: ์
0: เป็นตลาดให้ชุมชน
1: ค่ะ
0: เป็นที่พึ่งให้ชุมชนอ
1: ัน
0: นี้ดีถูกต้องแต่วัดกลางคูเวียงก็ถ้าสมมติคุณวิ่งมาจาก M81 นะฮะ
1: ค่ะ
0: คุณดูช่องทางออกที่เขาเขียนว่านครชัยศรีดอนตูมอ่ะแล้วคุณออกช่องนั้นอย่าเลี้ยวไปดอนตูมนะคุณก็เลี้ยวมานครชัยศรีเลี้ยวมาแป๊บเดียวอ่ะจะมีป้ายวัดใหญ่ๆนะมีรถเข้าออกตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: นะผมยังไม่มีโอกาสไปดูวัดนี้เลยเมื่อกี้ลูกน้องบอกอาจารย์จะมาดูบรรยากาศดิมแพรไม่บอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวออกวิทยุเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปดู
1: ค่ะ
0: นะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์วัดทีนี้วันอาสาฬหบูชา
1: วันแสดงพระ
0: ง่ายที่สุดนะ
1: ค่ะ
0: เรียกว่าวันพระสงฆ
1: ์ค่ะ
0: ผมจะเรียกอย่างนี้คุณขวัญวันมาฆบูชาวันพระพุทธ
1: พระธรรม
0: วันวิสาขบูชาผมเรียกว่าวันพระธรรม
1: เพราะว่าแล้วก็วัน
0: ที่ตรัสรู้ธรรมใช่ไหม
1: ใช่แล้ววันอาสาฬหบูชา
0: วันอาสาฬหบูชาม
1: ี
0: ได้สองอย่างนะ
1: อ
0: าสาฬหะก็ได
1: ้
0: หรืออาสาฬหบูชาก็ได
1: ้
0: ที่ผมเรียกว่าวันพระสงฆ์เพราะว่าวันนี้พระพุทธองค์เมื่อบรรลุธรรมแล้วได้เสด็จไปพบปัญจวัคคีย์อันประกอบไปด้วยอัญญาโกฏัญญะวัปปะปัจจยะมหานามะและอัสสชิและได้แสดงธรรมที่ชื่อว่าธรรมจักรปวัตตนสูตร
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: และอัญญาโกณฑัญญะดวงตาเห็นธรรม
1: มีพระสงฆ์เป็นรูปแรกใช่ไหมคะ
0: ใช่จึงเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่เกิดขึ้นในพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะก็คือวันพระสงฆ์ส่วนว่าเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกล้วนแล้วจะเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาได้มาพบกันโดยสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือนัดกันว่าเอามาพบพระพุทธเจ้าวันนั้นวันนี้อะไรเนี่ยอันนั้นก็เป็นปลีกย่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะขอร้องว่าเราอย่านับถือพุทธเฉพาะทะเบียนบ้านแต่ให้เราเป็นผู้มีพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเช้าพรุ่งนี้คุณตื่นคุณต้องเริ่มต้นจากเบิกบาน
1: อ
0: าบน้ำชำระล้างร่างกายทำความสะอาดกายภายนอกและชำระจิตใจโกรธเกลียดเครียดโมโหใครล้างทิ้งให้หมดและไปส่องกระจกแปรงฟันร้องเพลงไปด้วยเพราะแปรงฟันปลอมนะฮะแล้วก็ยิ้มกับตัวเองที่หน้ากระจก
1: ค่ะ
0: เพื่อพูดว่าสวัสดีแต่ยิ้มหน้ากระจก
1: อ๋อใช่คำว่าสวัสดีสระอีมันก็ยิ้มพอดีเลยนะอาจารย
0: ์เวลาออกไปเจอใครให้พูดคำว่าสวัสดีในใจหรือจะเอ่ยคำว่าสวัสดีเลยก็ได้แล
1: ้
0: วค้างไว
1: ้ค่ะ
0: หน้าคุณจะยิ้มพอหน้าคุณยิ้มเสียงน้ำเสียงที่คุณพูดอ่
1: ะ
0: มันจะยิ้มครับถ้าคุณทำหน้าบึ้งเสียงมันจะบึ้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันนี้คือความเป็นผู้เบิกบาน
1: ค่ะ
0: พอเบิกบานแล้วก็ความเป็นผู้ตื่นตื่นจากอะไรตื่นจากการหลงไหลไปวัดขอนู่นขอนี
1: ่ขอพรน่ะเหรอคะ

0: ราต้องไปให้
1: อ
0: ๋
1: อค่ะ
0: ไม่ใช่ไปขอนะแล้วก็ไปหลงผิดอยู่กับวัตถุที่เราไปไหว้มันจะบันดลบันดาลรางวัลที่หนึ่งได้ยังไงเป็นไปไม่ได
1: ้
0: คิดโดยหลักเหตุผลนะเพราะฉะนั้นเตือนจากความหลงผิดและกลับมาเป็นพุทธมามกะนะและหลังจากนั้นศึกษาพระธรรมเราก็จะเป็นผู้รู้ทั้งทางโลกและรู้ทั้งทางธรรมและอย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้อริยสัจเสทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกสมุทัยไม่เกิดจากอะไรนะนิโรธเราจะต้องดับทุกมรรคคือวิธีทางในการดับทุกก็มีมรรค8ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ศีลสมาธิปัญญานะมรรคบางข้อก็จะเป็นว่ามีความเห็นชอบเห็นชอบแล้วก็ต้องดำริชอบพอดำริชอบเสร็จปั๊บนี่คือเรื่องปัญญาก็จะมาถึงศีลคืออะไรก็คือการวาจาชอบพูดแต่สิ่งดีๆนะและก็มีอาชีพชอบมีความเพียรชอบใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็มีสมาธิชอบสติชอบอะไรก็ว่ากันไปก็ไปดูเริ่มต้นจากสัมมาสมาธิอะไรก็ว่ากันไปอ
1: ัน
0: นี้ผมก็จะไม่รู้เรื่องบาลีผมก็รู้แค่นี้แต่อย่างน้อยถ้าคุณเป็นชาวพุทธเนี่ยขอให้คุณรู้พุทธประวัติพระพุทธเจ้าเป็นลูกเต้าเหล่ากอใครท่านสุขมามากมีความสุขตั้ง29 ปีสุขสำเริงสำราญวันหนึ่งก็บอกเอ๊ะไปเห็นคนทุกข์ยากอยู่ซอกหลืบของกรุงกบิลพัทก็เลยชวนนายชนะเทมากันทักกะบอกต่อไปนี้เราจะไปแสวงหาทางดับทุกข์เอาไปทรมานร่างกายไปทำให้ตัวเองทุกข์จนแก่จนทนไม่ไหวถ้าไม่ได้นางสุชาดามาถวายมัทุกายาตร่างกายก็กลับมาสมบูรณ
1: ์
0: พระพุทธองค์จึงทรงเข้าใจมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางใช้ได้ตลอดแม้กระทั่งขับรถถ้ามี3 เลนก็วิ่งเลนกลางไว้ก็ดีนะแต่ถ้าม
1: ี2 เลนล่ะอาจารย์ไม่ได้
0: 2 เลนก็ให้ชิดริมไว้อย่าไปทางสายกลาง
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเข้าใจทางสายกลางทางสายกลางเนี่ยถ้าพูดให้ทันสมัยยุคปัจจุบันก
1: ็
0: คือทำชีวิตให้บาลานซ
1: ์
0: สมดุลระหว่างงานพักการทำงานการหลับนอนและการเอนเตอร์เทนชีวิตถ้าทำอย่างนี้เราเรียกว่าเราบริหารชีวิตโดยหลัก3-8นอน8ทำงาน8แล้วก็เอนเตอร์เทนชีวิต8แต่ถ้าอาจารย์บ้วนผมจะหลับเป็นหลัก4-6นอน6ทำงาน6ทำ
1: 12
0: แล้วก็รับราชการ6ไปทำสวน6
1: 18
0: แล้วก็อัดรายการวิทยุอีก6เพราะฉะนั้นก็ลองไปคิดดูว่ายังไงเพราะฉะนั้นท่านเชื่อผมอย่ารอให้ทุกข์แล้วดวงตาจึงเห็นธรรมอย่าหนีผัวไปพึ่งพระเอาภาระไปให้ท่านต้องรักทั้งผัวและชวนผัวไปหาพระนะและพระก็จะพูดสิ่งดีๆให้เราฟังผมไม่มีเครื่องรางของขลังนะในปัจจุบันทั้งเนื้อตัวไม่มีเลยฮ
1: ะ
0: แหวนสร้อยพระติดตัวไม่มี
1: แล้วอาจารย์เอาอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจบางคนบอกว่าแขวนผ้าไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจ
0: ผมฝังไว้ในใจแล้ว
1: ค่ะ
0: เตยผมสอนว่าลูกถ้าลูกมีใจเป็นพระไปถามเตยบอกทำไมลูกไม่กินเจเพื่อนเพื่อนโอ้โหกินเจทั้งนั้นเตยบอกลูกทำไมต้องกินเจแค่10 วันทำไมลูกไม่มีนิสัยเจทั้งปี
1: ค่ะ
0: ถ้าใจลูกเป็นวัดลูกอยู่ที่ไหนก็เป็นวัดเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะฮะและเตี่ยก็จะสอนหลักธรรมะง่ายๆธรรมะอาจารย์พุทธทาสก็สอนง่ายธรรมะคือธรรมชาติท่านบอกว่าการทำงานคือการประพฤติธรรมที่ผมกำลัง

0: ังทำอยู่นี่ก็คือผมก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะ
1: ค
0: ือกำลังทำงานหวังว่าวันนี้พูดไปเนี่ยได้สักสองคนปืนได้

0: เจ็บเกิดแก่เจ็บจากแต่ถ้าคุณทำได้เหมือนคุณสมบัติเพหนังอนะสมบัติเมธานี
1: ค่ะ
0: เกิดแก่จากไม่มีเจ็บ
1: ก็
0: ถ้าได้อย่างนั้นนะแจ๋ว
1: ก็แล้วแต่ร่างกายของแต่ละ
0: คนนะ
1: ค่ะ
0: ผมได้มาจากคนที่รับเหมาก่อสร้างบ้านนะ
1: ค่ะ
0: เป็นสมาชิกโรตารี่นครปฐมชื่อคุณปรีดาวันหนึ่งไปนั่งฟังสวดศพด้วยกันอาจารย์คนเรานะถ้าเกิดแล้วก็แก่แล้วก็จากไปโดยไม่ต้องเจ็บมันคงจะดีนะอาจารย์
1: ค่ะ
0: แต่อย่างคนที่เรามาสวดเนี่ยโอ้ยกว่าเขาจะตายเขาทรมานมากเนี่ยเราก็สนทนาธรรมพอไปฟังพระสวดพระประสวดกุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาอัพยากตาธรรมาถ้าคนก็ไม่รู้แปลว่าอะไรก็มีอาจารย์ผมก็แปลให้ฟังง่ายๆกุศลาธรรมามาทำดีกันเถอะโว้ยอกุศลาธรรมาอย่าทำชั่วกันเลยวะอัพยากตาธรรมาทำไมทำดีหรือไม่ทำชั่วก็ให้อยู่เฉยเฉยผมก็ท่องต่อบ
1: ้
0: านเมืองหลังใหญ่ละบ้านกูหลังเล็กบ้านหลังส
1: ุ
0: ดท้ายละบ้านเมืองละบ้านกูละออกแบบเหมือนกันขนาดเท่ากันกว้างสองคืบยาวหนึ่งวาหน้าหนึ่งศอกจะคล้องบรรลับตาพิมมีจุลินทรีย์เข้าคลอเกลียตลอดงานที่หน้าบ้านประดับด้วยดอกไม้สดที
1: ่
0: หน้าบ้านประดับด้วยดอกไม้แห้งอาจจะต้องพักแล้วคอยสักหนึ่งที่หน้าบ้านประดับด้วยดอกไม้แห้งที่คนทำตาแดงแดงเสียใจก็ไม่ใช่ใครมันก็คือความตายความตายความตายไม่มีใครหนีไปได้เลยสักคนแต่อย่าเป็นคนเป็นเมื่อตายให้ตายเมื่อเป็นเชิญพักได้
1: ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2560
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะยังอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์ครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าอาจารย์ไม่มีคนจะไปคำถามได้เลยค่ะอาจารย์คุณผู้ฟังสอบถามมาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว
0: นิดนึง
1: ใช่มีปัญหามีเรื่องค้างเก่าอยู่เกี่ยวกับเรื่องมะม่วงขุนศรีค่ะเขาบอกว่าปลูกในกระถางมะม่วงมันขุนศรีนะคะก็ปลูกในกระถางค่ะตอนนี้ที่ออกดอกและที่ปลูกมาเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาสงสัยว่าเอ๊ะพอดอกออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้กินผลไหมหรือว่าต้องนานแค่ไหนปลูกมาถึงจะได้ออกเป็นผลลูกออกมาค่ะอาจารย์คะ
0: ถ้าสภาพแวดล้อมเป็นไปตามปกติมีความพร้อมเนี่ย
1: ละ
0: อองเกสรตัวผู้กับละอองเกสรตัวเมียนะฮะดอกมะม่วงส่วนมากจะมีเกสรตัวผู้อยู่6อันนะถ้าม
1: ัน
0: ได้รับการผสมปัจจุบันแมลงที่ช่วยผสมที่ดีนะครับก็จะมีผึ้งมีชนโรงชนโรงคือผึ้งจิ๋วไม่มีเหล็กในนะฮะหรือชาวบ้านบางคนเรียกตัวติ้งนะแล้วก็แมลงวัน

0: ็จะเป็นแมลงที่ช่วยผสมเกสรถ้าผสมติดดีมีความสมบูรณ์ก็จะให้ผลเพราะการที่ออกดอกมาแล้วมันจะติดผลหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่มันออกดอกนะอย่าให้มันขาดน้ำแต่อย่ากระทุ้งน้ำแรงถ้ากระทุ้งน้ำแรงช่อดอกจะกลายเป็นใบ
1: ค่ะ
0: งั้นรอให้ดอกเนี่ยบานสัก 80% ของทั้งต้นแล้วจึงค่อยโชยน้ำคือให้น้ำทีละน้อยและตัวที่จะสร้างปัญหาทำให้ดอกไม่เป็นผลเนี่ยไม่ติดผลคือหนึ่งโรคลาแป้งถ้าอากาศหนาวเย็นจะทำให้ทั้งดอกทั้งช่อเนี่ยแห้งไปเลยสองถ้าบางดอกเสียไปเพราะมีโรคเชื้อราที่ชื่อว่าโรคแอนแทรกโนสเกิดจากเชื้อคอเลสโตรอลกุ้งฟีโอสปอไรเดสเนี่ยฮะอันนี้จะทำลายเฉพาะบางช่อเหมือนที่ชาวบ้านบอกว่าถ้าหมอกลงจัดมักจะไม่ได้กินเพราะว่าหมอกคือความชื้นจะทำให้เชื้อราเจริญเติบโตดีอันนี้คือฝ่ายของโรคส่วนที่จะทำลายทำให้ดอกไม่ติดเป็นผลก็จะมีเพลี้ยไฟมาทำลายดอกนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็มีเพลี้ยจักระจันมาดูดกินที่มันถ่ายมูลเหนียวๆและลาดำจะขึ้นมาคลุมจนกระทั่งใบดำไปหมดก็จะมีเพลี้ยไฟเพลี้ยจักระจันมะม่วงแล้วก็มีหนอนกินช่อถ้า5ตัวนี้นะถ้าเอาอยู่นะยังไงก็ติดผลทีนี้เนื่องจากว่าคุณปลูกในกระถางการให้น้ำในกระถางเนี่ยดูให้ดี
1: ค่ะ
0: ถ้าเราลดน้ำแล้วน้ำมันระบายไม่ดีเนี่ยรากมันจะแช่น้ำ
1: น้ำท่วมเลยคราวนี
0: ้มันจะกลายเป็นน้ำท่วม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นพรวนดินหรือใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือใบไม้เนี่ยตรงไปบ่อยๆถ้าสำหรับมะม่วงปลูกในกระถางเนี่ยจะเล็กไป
1: ค่ะอ
0: ย่างน้อยที่สุดขอเป็นวงซีเมนต์ขนาด80เซนเป็นอย่างน้อย
1: ค่ะ
0: หัวกลวงปากกลวงนะอันเนี้ยแล้วก็ใส่ดินให้เต็มโดยดินผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอินทรีย์วัตถุและถ้าปลูกแบบนี้มะม่วงต้นอาจจะไม่ใหญ่นักเราเรียกว่าปลูกมะม่วงระยะชิดเหมาะสำหรับปลูกในบ้านเรารักษาทรงต้นสูง2เมตรระยะระหว่างต้นเราอาจจะตั้งรองต่อรองเนี่ยประมาณ2เมตรถึง2เมตรครึ่งและถ้าปลูกในบ้านอยากมีมะม่วงกินทั้งปีนะครับให้ปลูกมะม่วงดังต่อไปนี้1 3ฤดูลูกเล็กๆแต่จะออกช่อได้ทุกฤดูมะม่วง3ฤดูนะหรือจะเป็นปลูกพวกหนองแซงปาลั่นนะเขียวเสวยจะติดลูกยากหน่อยแล้วก็น้ำดอกไม้ถ้าปลูกน้ำดอกไม้ไว้ในบ้านเนี่ยตอนดิบมันจะเปรี้ยวเราก็เอามาสับเอามาซอย
1: ทำ
0: อาหาร
1: นะ
0: ทำมะม่วงน้ำปลาเป็นเครื่องจิ้มแต่ถ้าผลสุกเราก็เอาไว้รับประทานผลสุกเพราะฉะนั้นถ้าปลูกอย่างม่วงกินผลสุกเราก็จะต้องห่อผลเวลาตอนเก็บผลเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงวันทองมาวางไข่และไม่ให้หนอนเจาะผลเนี่ยมาเจาะที่ก้นผลนะครับอ้าวใครสงสัยเรื่องมะม่วงเพิ่มเติม
1: มีมะม่วงเพิ่มเติมจริงๆเลยอาจารย์เพราะว่าอันเนี้ยเหมือนอาจารย์มีตาทิพย์เลยนะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าต้นไม้เนี่ยที่บ้านจะปลูกต้นไม้แล้วทีเนี้ยมีต้นมะม่วงมันสูงประมาณ170เซนมีพอมันต้นโตขนาดนี้พอจะเอาไปปลูกที่อื่นนะคะก็คือเหมือนรากมันก็เต็มที่แล้วล่ะ170เซนนะคะพอไปปลูกแล้วก็ตายต้องไปแบบมันมีความเสี่ยงแค่ไหนถ้าแบบเอาต้นมะม่วงใหญ่ขนาดสูง170เซนแล้วปลูกที่อื่นนะคะขุดจากที่หนึ่งไปปลูกอีกที่หนึ่ง
0: สบายเลยเอาถือว่ายังต้นเล็กมาก
1: อ๋อมันไม่มีความเสี่ยงว่าจะตายไม่มีอะไรเงี้ยเหรอคะ
0: โอ้ยสบายทำนี้คุณขวัญลำดับแรกนะท่านวัดจากโคนต้นมาเนี่ยประมาณสักสองคืบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รัศมีรอบต้นนะ
1: ค่ะ
0: ท่านเอาเสียมไปขุดล่องโดนรากไม่เป็นไร
1: ค่ะ
0: ขุดรอบต้นเลยนะแล้วก็ขุด

0: ให้เป็นร่องลึกลงไปแต่อย่าเพิ่งขุดตรงส่วนตรงกลางต้น
1: ค่ะ
0: พอคุณขวัญขุดไปแล้วเนี่ยคุณขวัญก็ไปหากระสอบถ้าได้กระสอบป่านจะดีเพราะมันอมความชื้นดีเอามาหุ้มเอามาหุ้มที่เราไปล้อมไว้อะนะหุ้มไว้รอบต้นแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ 2-3 เดือนสังเกตจากอะไรครับสังเกตจากว่าไอ้รากที่เราขุดแล้วมันขาดเนี่ยมันจะเกิดรากใหม่นะในขณะที่ต้นมันยังอยู่ได
1: ้
0: เพราะรากเก่าที่มันดิ่งลงดินน่ะเรายังไม่ไปทำลายใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: พอรากใหม่มันเกิดซึ่งจะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 เดือนเนี่ยคราวนี้เราก็เอาเสียมหรือพระว่าเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ขุดรากที่ยังไม่ขาดให้มันขาดแล้วก็เอากระสอบหรือสแลนตะข่ายพรางแสงเนี่ยไปหุ้มแล้วคุณขวัญก็เอาไปตั้งไว้หรือเอาไปลงปลูกได้เลยครับตอนลงปลูกใหม่รากยังไม่จับดิน
1: คุ
0: ณขวัญก็ควรจะไปทำคอกสี่เหลี่ยมแล้วก็มีไม้เป็นเครื่องหมายทะแยงมุมน่
1: ะ
0: ปลูกรับกับต้นไว้เพื่อไม่ให้ต้นเนี่ยโยกและเวลาปลูกให้ขุดหลุมให้ใหญ่กว่าต้นอย่างน้อยเนี่ยเอาหลุมสักเมตรคูณเมตรหรืออย่างน้อยสุด50เซนแล้วเวลาปลูกเนี่ยให้ยกสูงขึ้นมานิดหนึ่งอย่าไปปลูกให้มันจมเป็นแอ่ง
1: มันจะได้ไม่ท่วม
0: เพราะว่าดินรอบๆเนี่ยบางทีมันไม่ร่วนซุยเวลาเราลดน้ำเนี่ยน้ำมันจะขังทีนี้เราค้ำไว้แล้วเมื่อไหร่จะเอาออกได
1: ้
0: เราก็สังเกตว่ามะม่วงของเราเนี่ยมันเริ่มแตกใบใหม่ยอดใหม่ออกมาหรือยังถ้ามันเริ่มแตกใบใหม่ยอดใหม่มาแล้วนี่แสดงว่ารากมันเริ่มจับดินได้แล้วก็เอาออกนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็จะทีนี้ตรงต้นเนี่ยตรงที่เราปลูกเนี่ยควรจะเอากระสอบนะเพื่อไม่ให้มันชอกช้ำครับคุณขวัญคงเคยเห็นแล้วตับปั๊มน้ำมันที่เขาเอาต้นไม้อะ
1: แล้วมีเป็น
0: ใหญ่มากเลยอะ
1: เหมือนเหล็กยึดด้วยนะอาจารย์คือเหมือนว่าเขาล้อมคือเหมือนกับเป็นเหล็กอะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเอาเหล็กไปยึดกับต้นไม้ด้วยนะที่ขวัญเห็นนะอาจารย์
0: ใช่แต่อันเนี้ยผมเคยเจอเจ้าของปั๊มแห่งหนึ่งเขาเป็นแฟนทีวีช่อง9แล้วเขาเกิดไปเห็นรายการผมอ่
1: ะ
0: เขาก็เชิญผมไปที่ปั๊มเขาว่าเขามีที่เขาควรจะทำอะไรบ้างผมก็ไปแนะนำเขานะว่าไอ้ต้นไม้ที่คุณเอาเหล็กมาล้อมเนี่ยมันแข็งแรงก็จริงนะแต่มันไม่น่าดู
1: มันไม่เป็นธรรมชาติมันดูแข็งๆค
0: ่
1: ะ
0: ใช่วิธีแก้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้คุณเอาตะข่ายอวนน่ะไปขึงรอบเหล็กนั่นน่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วคุณก็ปลูกต้นเหลืองชัชวาล
1: อ๋อให้มันเลื้อยไปถูกไหมคะ
0: ให้มันเลื้อยกับตะข่ายอวนนั่นน่
1: ะ
0: หรือจะเป็นสแลนก็ได้พอมันเลื้อยหมดเนี่ยโคนต้นเราจะเห็นดอกเหลืองหรือคุณจะปลูกพวงชมพูแต่ต้องคอยคุมไว้อย่าให้มันเลื้อยขึ้นข้างบน
1: ค่ะ
0: นะคุณก็จะเห็นพวงชมพูแต่พวงชมพูจะมีข้อด้อยว่ารอบๆคนจะนั่งยากเพราะว่าแมลงพวกชนโรงพวกพึ่งเนี่ย
1: ชอบ
0: มา
1: ชอบค่ะอันนี้
0: แล้วแต่ว่าคุณจะเอาสีไหน มันจะดูไม่เป็นเหล็กแข็งกระด้าง
1: เมื่อกี้อาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องมะม่วงอะค่ะอาจารย์บอกว่าถ้าจะปลูกในกระถางเนี่ยต้องประมาณ80เซนติเมตรใช่ไหมคะกว้างคูณยาวคูณสูงใช่ไหมคะควรจะ
0: ลองที่มันมีตั้งแต่80เมตร20
1: ค่ะ
0: เมตรครึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่ขนาด
1: แสดงว่าที่ของคุณผู้ฟังที่บอกว่าเอ๊ะซื้อมาสูง60เซนติเมตรเนี่ยแล้วก็กว้างประมาณนี้เนี่ยน่าจะเล็กไปนะคะ60เซนเนี่ยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์อันนี้เพิ่งเรียกว่าเป็นมะม่วงที่เพิ่งจะขายฮะ
1: ใช่เขาบอกว่าซื้อมา
0: บางคนก็ซื้อมะม่วงมาสูง2เมตรเลยก็มี
1: ค่ะ
0: ก็จะใส่เข่ง
1: ค่ะถ้า
0: เข่งสมัยก่อนเนี่ยจะใช้เข่งวะเข่งไม้ไผ่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ย่อยสลายไปเลยก็ปลูกทั้งเข่งได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่เก่งไม้ไผ่มันดีในแง่นั้น

0: แต่มันมีปัญหาว่าก้นเข่งอ่ะมันจะผุ
1: อ๋อเวลายกปุ๊บร่วงเลย
0: ก็มีคนเอาเข่งพลาสติกมาปลูก
1: ค่ะ
0: มีคนถามผมบอกอาจารย์ผมปลูกทั้งเข่งเลยได้ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับเข่งพลาสติกก็ปลูกทั้งเข่งได้เลยพลาสติกมันไม่ย่อยสลายจะลากเนี่ย มันออกมาได้หมดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมเห็นเขาขายในสื่อเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เข่งเล็กๆเห็นว่าเท่าไหร่อ่ะใบหนึ่ง20เข่ง240บาทใช่ไหมเนี่ยนี่แล้วคุณขวัญเมื่อวานนี้ผมไปซื้อโต๊ะมาตัวหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: มีขาสอดเข้าข้างเตียงได้อ่ะสูงสักประมาณ70เซน80เซน
1: ค่ะ
0: มีขาตั้งกับมีไม้พื้นทั้งบนนะ6บาท
1: ฮะทำไมมันถูกขนาดนั้นอาจารย์อาจารย์ใช้คูปองลดอย่างอันนั้นอันนี้เวลาแฟลชเซลล์หรือเปล่า
0: ผมถามลูกน้องบอกว่าเฮ้ยคุณดูไว้ผมว่าพวกหลอกลวงมะเปล่าเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่โทรศัพท์อาจารย์ไม่เคยซื้อของเลย
1: ค่ะ
0: โปรโมชั่นลูกค้าใหม
1: ่
0: เขาขายให้ในราคา6บาทเป็นค่าส่ง2บาทเป็นค่าของ4บาท
1: เขารออาจารย์ติดใจอะสิเดี๋ยวอาจารย์สั่ง
0: ได้ได้โต๊ะได้โต๊ะมาตัวหนึ่งตอนนี้อยู่บนเตียงนั่งเล่นนอนเล่นอยู่บนเตียงก็เลยพยายามจะไปซื้อไอ้แบบเตียงคนไข้อ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โต๊ะที่สอดเข้ามาเตียงคนไข้อ่
1: ะ
0: แต่มันแพง
1: เหมือนโต๊ะที
0: ่กว่าบาท
1: ที่โรงพยาบาลแล้วเวลาที่เตียงคนไข้แล้วไว้รับประทานอาหารนั้นใช่ไหมคะ
0: อ่า
1: ค่ะ
0: นั่นอ่ะมันแพง
1: ค่ะ
0: 1,000กว่าบาทตอนนี้ก็เลยไปสั่งมาตัวหนึ่งมันมีสองขา
1: ค่ะ
0: แต่มันสอดเข้าไปได้ไม่ลึกก็ตัวหนึ่งประมาณ200กว่าบาทปีนี้เดือนปีนี้เป็นปีที่ผมประหยัดที่สุดเลย
1: ค่ะ
0: ลูกหลานผมก็ดีนะเราเคยกินข้าวกันสัปดาห์ละวันเนี่ยตอนนี้ลูกสะใภ้ลูกชายบอกพ่อไม่ไปกินตามร้านแล้วพ่อทำมาเดี๋ยวซื้อแล้วไปกินบ้านพ
1: ่อค่ะ
0: เคยไปกินมื้อละ6-7คนมื้อละ1,000อย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็เหลือมื้อละ200-300
1: ประหยัด
0: ไปต้องไม่สอนกันมันต้องคิดได้เอง
1: ค่ะ
0: เรียกว่าเปิดปัญญาแต่ว่าคุณขวัญผมดูข่าวเนี่ยผมเศร้าใจนะ
1: อาจารย์เรื่องอะไรครับพอดีมีคำถามคุณผู้ฟังเหลือค่ะ
0: 300บาทเนี่ย
1: อ๋อ3ไอ้บัตรคนจนใช่มั้ยคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่มั้ยคะ
0: ผมเสนอไปในรายการผมนะคนอายุ1-10ขวบมีเงินเดือนเท่านี้ในฐานะเป็นประชาชน
1: ค่ะ
0: 10-20ขวบได้เงินเท่านี้20-30เงินลดออกมานะ30-40เงินลดออกมา
1: ค่ะ
0: แต่พอไปขึ้นอีกที60ทุกคนเกิดมาต้องมีเงินเดือนหมด
1: ค่ะ
0: ถ้าผมเป็นรัฐบาล
1: ค่ะอาจารย์คะคุณผู้ฟังถามเพิ่มเติมมาเรื่องของมะม่วงเขาบอกเขาซื้อมาแล้วตอนที่พอจากซื้อต้นเท่านี้เอาไปลงดินทำยังไงแล้วก็จากมะม่วงนี่มีต่อเรื่องของตะลิงปลิงหรืออะไรประมาณนี้ด้วยค่ะอาจารย์เดี๋ยว
0: ปลิงใช
1: ่
0: ไหม
1: เดี๋ยวต้นมะม่วงก่อนซื้อมาสูงประมาณ170เซนเนี่ยแล้วก็อยู่ในตะกร้าอยู่ในที่เขาใส่มาจากร้านเนี่ยลงได้เลยไหมหรือต้องปรับดินยังไงหรือว่าต้องเตรียมดินยังไงหรือว่าบอก
0: เขาใส่แข่งมาหรืออยู่ในกระถุงหรืออยู่ในกระถางเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมบอก
1: ค่ะ
0: ลำดับแรกนะครับเวลาขุดหลุมเนี่ยหลักมีอยู่ว่าหลุมใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งดี
1: ค่ะ
0: แต่มันจะขุดไม่ไหวยกเว้นบางคนมีรถแบคโฮเล็กเอารถแบคโฮมาขุดเลย
1: ค่ะ
0: แต่อย่าใช้เครื่องเจาะถ้าใช้เครื่องเจาะแล้วคุณเอาต้นใส่ไปในหลุมเนี่ยไอ้รอบหลุมเนี่ยดินมันจะแน่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น้ำมันจะไม่ระบายนี่เวลาคุณขุดอย่างน้อยที่สุดขอให้ได้หลุมขนาดกว้าง50ยาว50ลึก50และถ้าพิถีพิถันหน่อยเวลาขุดหน้าดินประมาณ1ฝ่ามือตอนขุดให้แยกไว้ทางซ้ายแล้วดินชั้นล่าง
1: ค่ะ
0: ให้แยกไว้ทางขวา
1: ค่ะ
0: ทีนี้เวลาจะลงมือปลูกให้เอาดินหน้าดินที่อยู่ทางซ้ายอ่ะ
1: ค่ะ
0: ถักลงหลุมไปก่อนแล้วดินที่อยู่ก้นหลุมอ่ะให้ผสมใบไม้ผสมปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยหมัก

0: แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่ลงไปให้พูนหลุมนะพอพูนหลุมเสร็จปั๊บคุณก็แหวกพื้นที่เพื่อที่จะให้ต้นเนี่ยถ้าเป็นถุงอย่าเสียดายถุงฉีกเลยและประคองให้ลงไปอย่าให้ดินในถุงแตกนะครับควรจะอัดเพื่อให้มันแน่นอย่าให้มันแตกแต่ถ้าเป็นกระถางก็เอามือเนี่ยดันก้นกระถางมันจะหลุดออกมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่ถ้าเป็นเข่งไม้ใส่ลงไปเลยทั้งเข่งเป็นเข่งพลาสติกก็ใส่ได้แต่ถ้าจะเอาออกก็ได้เหมือนกันก็ควรจะอัดข้างเข่งให้มันแน่นซะก่อนและก่อนจะลงอย่ารดน้ำอย่ารดน้ำอดน้ำไว
1: ้ค่ะ
0: ถ้าดินจับแน่นเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่ารากมันจะไม่เสียนะเหมือนอย่างกับยางพาราเงี้ย
1: ค่ะ
0: แต่รดน้ำแล้วมันหักนะเสร็จเรียบร้อยพอปลูกปั๊บต้องตั้งต้นให้ตรงเพราะถ้าต้นไม่ตรงนะการแตกกิ่งจะเละละไปหมดตั้งต้นให้ตรงวิธีให้ตรงก็คือพอเขาปลูกเสร็จเขาก็จะรดน้ำเนี่ยต้นจะเริ่มเซเราก็จะจับต้นให้ตรงโดยกดบริเวณโคนต้นไม่ใช่รอบต้นนะเฉพาะโคนต้นแล้วเอาไม้ลวกหร
1: ือ
0: ไม้ไผ่เนี่ยมาปักตรงกลางเหตุที่ปักเพื่อยึดให้ต้นเนี่ยตรงปลูกไม่ต้องแน่นมากเอาแค่หลวมๆเพื่อให้ต้นตรงอย่างเดียวและคุณจะปลูกทรงไหนถ้าคุณปลูกทรงแบบร่มเงาคุณจะต้องตั้งลำต้นให้ตรงขึ้นมาประมาณเมตรครึ่งถึง2เมตรแล้วจึงจะเลี้ยงพุ่มแต่ถ้าคุณจะปลูกแบบเอาผลผลิตแล้วก็แตกกิ่งหลายกิ่งอันนี้คุณปล่อยกิ่งได้เลยแต่ลักษณะการแตกพุ่มก็ต้องคอยแต่งเพราะมันอาจจะรกหน่อยทึบหน่อยนะครับก็เป็นแบบนี้พอปลูกเสร็จก็ให้เอาปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมีในระยะแรก2ปีแรกที่ปลูกมีดอกให้เด็ดดอกทิ้งให้หมดให้มันแตกแต่ใบลดน้ำได้ทั้งปีใส่ปุ๋ยสูตร25 7 7 16 8 8 20 10 10หรือจะเอาสูตรเสมอเสริมด้วยยูเรีย46 00 40 00 30 00หรือปุ๋ยแอมโมเนียม21 00ก็ได้ลดน้ำไม่หยุดเลยออกดอกมาถ้าจะเอาไว้ลูกเอาไว้ลูกเดียวเอาไว้ชิมสักลูกนอกนั้นเด็ดดอกทิ้งพอ2ปีต้นจะสง่างามมากๆเลยส่วนระยะแตกใบมีโรคอะไรแมลงอะไรระยะออกดอกมีปัญหาอะไรเหตุผลมีปัญหาอะไรไปฟังนะครับในคลิปเสียงทิดบ้วนชวนคุยพิมพ์เขาว่ามะม่วงมันน่าจะขึ้นมานะผมจำไม่ได้แล้ววันไหน
1: ไม่เป็นไรก็ลองไปพิมพ์ลองค้นเสิร์ชหาดูนะคะแล้วตะลิงปลิงอาจารย
0: ์ที่พูดไปอะ
1: อะไรนะคะ
0: อาทิตย์กว่า
1: อ๋อประมาณช่วงอาทิตย์กว่า
0: ตอนยาวนะตอนละ20นาที
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าตะลิงปลิงสูงใบเยอะไม่ออกลูกเลยทำยังไงดีคะอาจารย
0: ์ต้นสูง
1: หยุดน้ำ
0: อย่าลดน้ำเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะตะลิงปลิงนะมันจะชอบอยู่ในร่องสวนในร่มเนี่ยนะหยุดการให้น้ำแล้วก็ถ้าจะเร่งเอาปุ๋ยสูตรตัวกลางนะ12 20 42นะแต่ตอนใส่ปุ๋ยต้องลดน้ำนะหลังจากนั้นเนี่ยลดน้ำน้อย
1: ๆ
0: ถ้าน้ำเยอะมันแตกเฉพาะใบคุณขวัญเคยเห็นลูกตะลิงปลิงไหม
1: เคยเห็นเคยกินอาจารย
0: ์เลิศอร่อยไหม
1: มันเปรี้ยวอะค่ะ
0: ผมเนี่ยปลูกที่บ้านอยู่2ต้นนะ
1: ค่ะ
0: ตายยาก
1: ก็คือ
0: ผมเคยแกล้งมันอะ
1: ย
0: ัง
1: ไงคะอาจารย
0: ์ไม่ดูไม่แล้วปล่อยมึงจะโตก็โตจะตายก็ตายต้นไม้ที่บ้านผมถือเป็นครูทุกต้น
1: ค่ะ
0: ตายยากครับถ้าได้น้ำท่าสมบูรณ์แตกใบดี
1: ค่ะ
0: และถ้าปลูกในร่องสวนที่ลำไรหน่อยนะจะยิ่งชอบนะครับถ้าลิงปลิงให้มันเป็นไม้ผลที่เขาเอามาเป็นเครื่องปรุงรสเปรี้ยวไงคุณฝัน
1: ค่ะก็ถ้าได้ต้มกับปลาทูก็น่าจะดีนะคะอาจารย์

0: โอ้โหนี่เคยไปกินที่สมุทรสงคราม
1: ค่ะ
0: สมุทรสงครามอาหารอร่อยเขาคือปลาทูซาเตะใช่ไหม
1: ใช่อันนั้นก็จะเป็นซีอิ๊วนิ่มไปทั้งกระดูกก็เคี้ยวได้คือไปกินได้ทั้งตัวใช่ไหมคะอาจารย
0: ์นั่นนะฮะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหไปกินปลาทูซาเตะแล้วติดใจแต่ตอนหลังนี่ก็กินไม่ได้เดี๋ยวนี้จะกินอะไรก็ต้องไปปั่น
1: ค่ะ
0: ต้องดูดเอา
1: อาจารย์คะมีคำถามน่าจะได้แหละคำถามนี้สุดท้ายบอกว่ามีต้นมะนาวสูงขนาดประมาณ1เมตร50เซนนะคะก็ลูกใหญ่มีน้ำมีน้ำมะนาวเยอะด้วยแต่มันออกลูกไปทางเดียวข้างเดียวเอ๊ะยังไงคือ
0: ต้นแสดงว่าอีกข้างมันล่มอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อค่ะคือแบบมีคือแบบเหมือนถ้าตัดครึ่งต้นเนี่ยออกข้างเดียว
0: ที่แดดจัดทั้งวันทั้งต้น
1: ค่ะ
0: ถ้าเผื่อว่าต้นไหนที่ล่มเนี่ยไม่ค่อยออกดอกอะครับ
1: เขาบอกว่าอีกข้างหนึ่งเป็นต้นน้อยหนาสูงประมาณ3เมตรปลูกห่างกันประมาณ2เมตรมีมะนาวกับน้อยหนาอยู่ใกล้กันระยะห่าง
0: มันบังกันอันนี้แสดงว่าปลูกในพื้นที่บ้าน
1: ค่ะ
0: นะฮะสองอย่างนั้นมันไม่ไปด้วยกันเลยนะ
1: ค่ะเอามันควรปลูกด้วยกันได้ไหมคะถ้าเขามีน่าจะมีพื้นที่ไม่มากเท่าไหร่
0: มันควรจะแยกกันอยู่เพราะอะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะน้อยหนาเนี่ยมันเป็นพืชทนแล้งมะนาวเนี่ยมันต้องการน้ำสม่ำเสมอเคยฟังเพลงมะนาวไม่มีน้ำไหมล่ะ
1: อาจารย์ได้นิดหน่อยนะคะตอนนี้13นาฬิกา57นาทีแล้ว
0: ค่อยเพราะคนดูนาฬิกาอยู่13นาที57นาทีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงกันใช่ไหม
1: ตรงกันค่ะ
0: พูดได้อีกกี่นาทีฮะ
1: 2นาทีอาจารย์2นาทีครึ่งนาทีครึ่งอะ
0: ทีนี้ต้นที่เป็นเนี่ยก็ดูว่าระหว่างมะนาวกับน้อยหนา
1: ก็
0: เอาอะไรเป็นหลัก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเอามะนาวเป็นหลักนะเราก็ตัดพรต้นน้อยหนาเนี่ยให้เป็นต้นเล็กลง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะแล้วก็ให้มะนาวเขาเติบโตเพราะว่าน้อยหนาเนี่ยมันไม่ต้องต้นสูงใหญ่หรอก
1: คุณ
0: ขันเพราะเวลาจะทำให้น้อยหนาออกลูกเนี่ยเราต้องตัดแต่งจริงรูดใบทิ้งหมด
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนจะทำอย่างนี้ให้ใส่ปุ๋ยตัวกลางสูงซะก่อนเพราะว่าน้อยหนาเนี่ยเวลามันผลิใบใหม่ออกมาเนี่ยมันจะพาดอกออกมาด้วยงั้นถ้าคุณไม่ใส่ปุ๋ยเร่งดอกซะก่อนที่จะตัดแต่งเนี่ยนะดอกมันจะน้อย
1: ค่ะ
0: นะครับเสร็จแล้วพอน้อยหนาเริ่มติดลูกเนี่ยอันนี้ท่านก็ในการเราก็เคยพูดไปแล้วน้อยหนาเนี่ยนะก็ลองไปหาฟังย้อนหลังดู
1: ได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆอาจารย์มีอะไรทิ้งท้ายไหมคะ
0: ครับก็ไม่มีอะไรนอกจากช่วยกันคิดหน่อยผมเป็นนิสิตเกษตรครูบาอาจารย์ผมสอนมาอย่างเดียวว่าศัตรูของพวกเราคือความยากจนผมเขียนไว้ในนิสเพลงอยู่เพลงว่าที่นายยากจนเดือดร้อนขอให้รีบไปใช้วิชาช่วยให้พ้นภัยช่วยเขาให้หายจนช่วยกันลบกับความยากจนครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์บ้วนนะคะวันนี้ขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีไม่มีความจนครับ
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันอนุทินโผล่คอมเมนต์รับทราบรับปฏิบัติหลังเพจรักษาแผ่นดินหนุนเดินหน้าฟ้องยิ่งชีพไอลอปมคดีหัวสวผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าจะเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายกับนายยิ่งชีพอาชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเตอร์

0: เพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอจากประเด็นคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาล่าสุดนายอนุทินก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เพจ Facebook รักษาแผ่นดินที่ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้ว่าพวกเราขอสนับสนุนให้นายกอนุทินและผู้ที่เกี่ยวข้องฟ้องยิ่งชีพไอลอจนถึงที่สุดโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินเขียนคอมเมนต์ว่ารับทราบรับปฏิบัติครับผมยิ่งชีพท้าชนนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยลั่นพร้อมหน้าหงายหากยอมออกมาชี้แจงความจริงเผยกรรมข้อมูลโกงสวแค่เศษเสี้ยวจาก 90,000 หน้านายยิ่งชีพอาชานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมตัวหลังนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเดินหน้าฟ้องต่อเนื่องว่ายังมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงเลือกสวมีใหญ่มากมหาศาลเท่าที่อยู่ในสำนวนของกกต.และ DSI ประมาณ 90,000 หน้าส่วนที่อยู่กับเราเป็นเพียง 5% ของที่กกต.มีรวมทั้งที่พูดออกสาธารณะไปแล้วก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นหากกกต.สั่งฟ้องข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเสนอในชั้นศาลไปว่าตามกระบวนการยุติธรรมหากผู้ต้องหาคนใดถูกยกฟ้องทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนแม้จะจบไปแล้วเราก็ไม่มีทางอื่นต้องพยายามเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเปิดเผยส่วนนางสุขสมรวยวรรณธนิยกุลส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชวนไปเที่ยวที่จังหวัดอำนาจเจริญนั้นนายยิ่งชีพกล่าวว่าหากไปเที่ยวก็อยากไปแต่ถ้าเป็นหมายก็ไม่เป็นไรก็ต้องไปว่ากันตามข้อเท็จจริงยืนยันอีกครั้งว่าหากออกมาชี้แจงก็จบส่วนการที่ฟังผู้ถูกกล่าวหาพูดมาโดยตลอดคือเป็นพยานบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือจะตอบอย่างไรนายยิ่งชีพกล่าวว่าก็แล้วแต่ฟังพยานบุคคลมาหลายคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ยืนยันมีเส้นทางการเงินเยอะกว่านี้แต่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องออกมาเปิดเผยยกเว้นศาลไม่ฟ้องและคดีจบทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเปิดเผยส่วนพยานบุคคลจะน่าเชื่อถือหรือไม่อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนแต่ยืนยันว่าพยานบุคคลมีเยอะมากส่วนที่บอกว่าพร้อมหน้าหงายหากเขาชี้แจงก็ได้จริงยอมรับใช่หรือไม่ว่าข้อมูลบางส่วนอาจจะยังคลาดเคลื่อนและพร้อมหากโดนฟ้องเพิ่มนายยิ่งชีพกล่าวว่าไม่มีปัญหาเรามีที่มาของข้อมูลมีการตรวจสอบทั้งระบบเมื่อนำเสนอแล้วมีใครชี้แจงว่าจริงไม่จริงก็ต้องตรวจสอบถูกบ้างผิดบ้างก็ว่ากันไปแต่ไม่มีเจตนาให้ร้ายหรือหมิ่นประมาททั้ง9คนที่ตนเอ่ยชื่อไปมีข้อมูลเกี่ยวข้องมากกว่านี้ตนยังไม่ได้พูดทั้งหมดเพราะไม่มีความจำเป็นหากฝ่ายค้านไปตรวจสอบและอยากที่จะฝากฝ่ายค้านไปตรวจสอบและนำเสนอมากกว่านี้นอกจาก9คนยังมีอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนหากต้องถูกดำเนินคดีอะไรก็ต้องไปนำเสนอต่อศาลเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไม่ตอบคำถามปล่อยให้คดีเดินไปตามกระบวนการเรื่อยๆจะมีไม้เด็ดใดนายยิ่งชีพกล่าวว่าตนไม่มีอำนาจที่จะไปทำอะไรได้มากกว่านี้คนที่มีอำนาจคือฝ่ายค้านที่จะต้องใช้กระบวนการสภาบีบให้นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและฝ่ายรัฐบาลตอบคำถามยืนยันว่าตนยังมีข้อมูลที่จะค่อยๆนำเสนอในโอกาสต่อไปแต่หากกกต.สั่งฟ้องโดยเร็วข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อศาลในกระบวนการยุติธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้น

0: คุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
4: ้เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปรับมาอีก1
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันครับ14:17 น.นะครับวันนี้เราเจอกันตรงกับวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคม2569กับผมดีเจช้างณัฐพรกาลิการครับ
0: และก็เกียร์เกษณีโยมเมืองค่ะ
1: พบกันนะครับทางสถานีวิทยุอสมทนะทั่วประเทศครับ9สถานี10คลื่นความถี่ด้วยกันนะครับที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามแล้วก็รับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอสมท
0: นครศรีธรรมราชนะคะ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
1: อสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพร FM 90.75 และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัยครับ FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM
0: 107.0 ค่ะ
1: อุดรธานีครับ FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และนครราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังคงทักทายท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมกันอยู่ทางหน้าแฟนเพจทุกท่านนะคะไม่ว่าจะชมกันอยู่ที่แฟนเพจ DJ ช้างตกมันหรือแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดมาทักทายมาพูดคุยกับพวกเราได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะสอบถามถึงผลงานเพลงอยากโทรศัพท์เข้ามาในรายการนะคะก็สามารถโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ
1: 075ครับ419225นะครับ075 419 225นะครับก็สามารถโทรมาได้ตลอดทั้ง2ชั่วโมงที่เรา2คนนะครับนั่งจัดรายการกันอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต้องการจะสั่งซื้อนะผลิตภัณฑ์นะครับนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1นะครับอันนี้ก็สามารถติดต่อตรงนะได้ที่คุณเกียร์ Black Cat ได้เลยนะที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ063 4596939ครับ063-459-6939
0: ค่ะเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ด้วยนะคะใครที่ทำสวนอยู่ไม่ว่าจะปลูกอะไรคุณปลูกพืชชนิดไหนก็ได้นะคะใช้ปุ๋ย Black Cat ได้ทั้งหมดเลยนะคะปุ๋ย Black Cat ของเราเนี่ยใช้ฉีดพ่นทางใบนะคะท่านผู้ฟังไม่ได้ขายเป็นกระสอบขายเป็นลิตรนะคะ1ลิตรค่ะมีทั้งขายปลีกขายส่งนะคะ1ลังเราบรรจุ24ลิตรค่ะท่านผู้ฟังนะ1ลังมี24ลิตรคุณจะซื้อทีละ1ลิตรก็ได
1: ้
0: ถ้าเราใช้ในปริมาณที่มากก็สามารถซื้อยกลังได้เลยเพื่อประหยัดต้นทุนของเราไปด้วยจะได้รับส่วนลดไปเลยค่ะ 9,600 บาทนะคะ
1: 1ลัง24ชุดสำหรับปุ๋ย Black Cat ก็อยู่ที่ลังละ 37,920 บาทครับถ้าเกิดว่าซื้อทีละชุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ชุดละ1,980 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าซื้อ6ชุดเราก็มีแถมให้ด้วยนะครับ1ชุดครับซื้อ10เราก็แถมให้2ชุดนะครับนี่คือโปรโมชั่นที่มีอยู่ในขณะนี้นะสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat ส่วนยาลา Black Cat 1ครับ
0: ก็ยังคงเป็นราคา1ลังมี12ลิตรค่ะ 17,520 บาทนะคะอันนี้ก็ถ้าขายปลีกก็อยู่ที่ 1,540 บาทต่อลิตรผสมน้ำใช้ได้ 1,000 ลิตรนะคะไม่ต้องตกใจนะคะทำไมถึงแพงจังเลยเพราะว่ามันควบเขาเรียกว่าควบคุม
1: คร
0: อบคลุมไปจนถึงการที่ไปช่วยขับไร่

0: หนอนแมลงอยู่ในตัวนะการทำงานของปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1เราทำงานตรงที่ให้ภูมิคุ้มกันกับต้นให้ต้นเราสมบูรณ์แข็งแรงและต้านทานโรคได้ดีต้านทานหนอนแมลงได้ดีดังนั้นเนี่ยทำไมใช้แค่ปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1แล้วไม่ต้องไปใช้เคมีอื่นที่มันหนักหน่วงร่างกายหนักหน่วงในเรื่องของพื้นที่ในดินในต้นไม้นะคะอันนี้การทำงานของเราคือตัดวงจรการต้องมาฟื้นฟูและก็รักษาโรคกันในรายปีค่ะ
1: เดี๋ยวแอดมินบล็อกคุณยุทธนาแต่งวงด้วยนะครับแอดมินบล็อกเลยนะฮะอันนี้เข้ามากวนนะครับ
0: คุณยุทธนาขอเพลงอะไรคุณยุทธนาแต่งวงนี่คุณรู้จักคุณเกียร์ไหมคะ
1: อันนี้คือเข้ามาเขาเรียกว่ารบกวนการจัดรายการสมาธิของดีเจนะครับอันนี
0: ้
1: แอดมินบล็อกเลยนะครับ
0: ค่ะ มาตรวจสอบเหรอคะว่าเราทำงานแบบไหนอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรเป็นในจะบอกไหมคะ
1: มาขอเพลง
0: มาขอเพลงนะคะขอเพลงว่า
1: ครับ
0: ไปดำกว้างโอเคให้จัดให้ใช่ไห
1: ม
0: ใจเย็นๆค่ะเลือกเหมือนกันนะคะรายการนี้เวลาจะเปิดเพลงก็เลือก
1: พอดีว่านี้เราเปิดเพลงวัยรุ่นนะครับต้องขออภัยด้วยป้าพึ่งบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจทั้งสองที่น่ารักค่ะสวยและหล่อค่ะสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คุณธนชาชุมคงด้วยนะครับจากจังหวัดตรังนะครับแล้วก็หญิงแจ๋นะสวัสดีค่ะดีเจสุดหล่อนะครับ
0: หญิงแจ๋นี่หายไปสักระยะนะหญิงแจ๋
1: นี่กลับมาแล้ว
0: กลับมาแล้ว
1: เน็ตหมด
0: ที่ไม่มานี่คือเน็ตหมดเหรอ
1: ใช
0: ่ไม่ได้เติมเน็ตนะคะไม่เป็นไรจะมายามไหนก็ได้ปุ๋ยแบล็คแคทของเราก็เช่นกันนะคะคุณก็เมื่อไหร่ที่อยากปลอดภัยเมื่อไหร่ที่อยากที่จะลดต้นทุนจริงๆนะเมื่อไหร่ที่เราไม่ต้องการความยุ่งยากเหมือนที่ผ่านมาคุณใช้ปุ๋ยแบล็คแคทค่ะแล้วคุณจะรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำงานให้คุณทำงานง่ายขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็มันติดดอกออกผลได้ดีผลผลิตของเราน้ำหนักจะดีด้วยนะคะ
1: ครับนี่คุณหญิงแจ๋บอกว่าไปเก็บดอกมาค่ะ
0: ดอกอะไรจ๊ะ
1: น่าจะเป็นดอกดีปรี
0: ดอกบี
1: นะแล้วเป็นดอกดีปรีมา
0: ดอกดีปรีนะภาคอีสานเขาเรียกลูกเผ็ดนะเจ้า
1: ครับ
0: ภาคเหนือนี่เลือกอีกอย่างดอก
1: ตอนนี้ดอกหมดแล้วก็เลยว่าง
0: ได้เงินต้นคืนแล้วใช่ไหม
1: ก็เลยฟังรายการได้สวัสดีน้องเจนนี่ด้วยนะจ๊ะเจนนี่สุนิดานะครับสวัสดีตอนบ่ายค่ะแล้วก็พี่รัฐบอกว่าวันนี้ตัวสับแบตหมด2รอบแล้วนะครับ
0: อุ้ยคุณพี่ทำอะไรดู
1: น่าจะดูไลฟ์สดเห็นรายการดีเจช้างตลอด
0: ไม่แอดมินเกียร์ก็นั่งดูไลฟ์สดนะฮะทุกคนดูไลฟ์สดค่ะแล้วเราก็แชร์ไปให้ทนายเรียบร้อย
1: ครับอุ้ยเดี๋ยวพี่เอลพลาดหัวข่าวอีก
0: เอาจริงไหม
1: 14นาฬิกากับ23นาที
0: ค
1: ุ
0: ณยุทธนาออกไปจากไลฟ์สดดิฉันก่อน
1: รับชมจากกรุงมอสโกจริงไหมเนี่ย
0: จริงไหมคะคุณเป็ดคุณเป็ดไหม
1: คุณเป็ดหรือคุณเปิดเป็ดเป็ด
0: ทั้งเกียร์แล้วก็ดีเจจังสายตาไม่ดี
1: คุณเป็ดสุขนิดเพชรรัตน์นี่รับชมจากกรุงมอสโกค่ะ
0: ตอนนี้มอสโกอากาศหนาวหรือว่าร้อนค่ะ
1: โอ้ยสุดยอดมาก
0: อันนี้คุยจริงนะคะแล้วก็ที่มอสโกเนี่ยหนาวหรือร้อนช่วยรายงานนิดนึงเพราะเราเห็นว่าจริงๆมอสโกนี่เป็นเมืองหนาวเหน็บเนาะเวลามันหนาวมากๆนี่ก็น่าจะติดลบ50 60องศากันไปเลยทีเดียวนะคะ
1: คุณสมหมายบอกว่าเสียงอะไรเฉาๆอยู่บนถนน น่าจะเสียงรถหรือเปล่าบนถนน มันน่าจะเป็นเสียงเรือไปไม่ได้นะพี่น่าจะเป็นเสียงรถ
0: เดี๋ยวลูกค้าท่านอื่นไม่เข้าใจแฟนรายการไม่เข้าใจ
1: เนี่ยชอบปั่นกันเนี่ยแฟนรายการเนี่ยชอบเข้ามาปั่น
0: อ๋อนี่เขาบอกเขาอยู่มอสโกจริงๆ
1: เชื่อครับพี่เป็ด
0: ก็
1: มอสโกนี่อยู่ทวีปอะไรอ่ะ
0: มอสโกอยู่
1: อยู่แถวไหน
0: อยู่รัสเซียทางนู้นไหมอยู่ตรงไหน
1: เขาดูแผนที่โลกเลย
0: มอสโกมันอยู่แถวรัสเซียไหมอ่ะ
1: อยู่ตรงไหนครับพี่ต้องไปทางไหนถ้าขึ้นเครื่องบินจากสุวรรณภูมิมันต้องบินไปทางไหน
0: มันต้องไปทางจีนสิ
1: บินขึ้นจีนเหร
0: อเห็นไหมมอสโกรัสเซียเห็นไหมใช่ดิฉันนี่ก็พูดถูก
1: เก่งมาก
0: เฮ้ยแต่จริงๆที่นี่น่าไปนะเป็นอีกเมืองที่ปีมีความตั้งมั่นว่าอยากจะไปเพื่ออยากจะไปดูมัสยิดหลักสีนะนะฮะอยากไปนะฮะอันนี้ก็อากาศวันนี้อยู่15
1: องศา
0: อุ้ยสบายๆเลยนะคะก็ไม่เหมือนยุโรปนะยุโรปตอนนี้ยังติด28 30กว่าอยู่เลยนะ
1: ร้อน
0: ใช่พี่เกียรติต้องเช็คยุโรปตลอดเวลาเลยจัดกระเป๋าไม่ถูกพี่ช้าง
1: เนี่ยพี่ศิวิไลก็อยู่ที่ลาสกาค
0: ่
1: ะ
0: อลาสกา
1: ลานกา
0: ใช่ๆรัสเซียค่ะ
1: นี่พี่
0: สมหมายบอกว่าอยู่รัสเซีย
1: ใช่
0: น้องเกียร์ก็ลืมอ่ะเดี๋ยวนี้นะนอกจากสายตาไม่ดีความจำก็สั้นอีกค่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: นัดกันเมื่อเช้ายังสั้นเลยอ่ะยัง

0: ืมนัดนะคะสวัสดีเจ้อรุณีสุขใสด้วยอย่านั่งชมแบบนี้กดเข้ามาก่อน
1: ครับ
0: แล้วมาทักทายหน่อยนะคะตอนนี้ต้นที่สวนฟื้นดีแล้วหรือยังชุดใบมาชุดที่เท่าไหร่สิงหานี้เราลงสารกันได้หรือเปล่าสำหรับทีมงานในเครือข่ายของเจ๊อีทนะเจ๊อีทหรือผู้ใหญ่อีทเนี่ยท่านผู้ฟังนะคะหรือเจ๊อรุณีสุขใสนะคะหลายคนรู้จักกันในนามใหญ่อีท
1: อยู่ที่
0: อยู่ที่จันทบุรีค่ะ
1: จันทบุรี
0: โป่งแรก
1: นะ
0: นะคะ
1: ครับ
0: ไม่ทราบว่าสวนเป็นยังไงบ้างตอนนี้ได้ชุดใบที่เท่าไหร่แล้วส่งข่าวกันนิดนึงนะคะ
1: ครับใครที่ฟังรายการกันอยู่นะครับแล้วก็มีสวนนะครับวันนี้คุณจะปลูกพืชอะไรจะมีสวนอะไรก็ตามในรายการนี้เราแนะนำสองผลิตภัณฑ์นะครับนั่นก็คือปุ๋ยแบล็กแคทแล้วก็ยาราแบล็กแคทวันเพราะวันนี้หลายคนอาจจะเข้ามาดูด้วยปัจจัยอื่นอันนี้
0: มีเรื่องดัง
1: วันนี้กิมขึ้นไป30
0: ดีคุณสร้างเรื่องแบบนี้ก็
1: มันจะเป็นประโยชน์ให้สำหรับท่านมากกว่านะคือมากกว่าเรื่องชาวบ้านก
0: ็
1: คือเอาไปใช้ดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีพืชมีอะไรอยู่ที่สวนอะไรเงี้ย
0: ค่ะสวัสดี
1: น้องเบสสวัสดีครับ
0: พี่เชียร์พี่เชียร์พี่ช้างครับขอบคุณนะคะ
1: คุณนภัสสวัสดี
0: เชียร์พี่ช้างก็ซื้อปุ๋ยแบล็กแคทกันด้วยนะคะทุกคนค่ะมันจะได้เป็นประโยชน์กับทุกท่านเลยนะแบล็กแคทเข้าบ้านไปเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากนะก็อะไรที่อยู่บนท้องถนนฟังแล้วทิ้งเนาะอย่าไปคิดอะไรมากนะนั่งพูดคุยกันน่ารักเลยนะป้าพึ่งบอกนะคะวันนี้จัดรายการระยะเผาขนเลยนะคะ
1: คือยังไงครับผู้กองละพิน
0: ไม่เป็นไรเราฟังกันทั่วประเทศนะคะทุกท่านค่ะรายการเราเนี่ยอยู่ทั่วประเทศเลยทั้งภาคอีสานภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกภาคใต้นะคะอยู่กันหลากหลายเลยนะพื้นที่ดังนั้นเนี่ย2ชั่วโมงจะเป็น2ชั่วโมงที่เราอยากนำพาพี่น้องภาคเกษตรเนี่ยให้ทำเกษตรแบบง่ายๆแล้วก็ประสบผลสำเร็จได้อย่างง่ายๆด้วยนะคะ
1: แล้วก็ที่สำคัญคือปลอดภัยนะเรื่องราวของสุขภาพนี่สำคัญมากๆ
0: ใช่
1: เพราะถ้าเราใช้เคมีกันเยอะๆเนาะก็เป็นการสะสมนะเรื่องราวของเคมีนะครับก็จะตายผลส่งได้
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: ตายผลส่งไม่พอนะตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยใครที่ใช้เคมีเยอะๆเนี่ยสวนข้างๆมีสิทธิ์ฟ้องร้องคุณได้ตลอดเลยสคบคุ้มครองนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้เรื่องของสคบคุ้มครองผู้บริโภคแน่ๆ
1: ครับ
0: นะคะถ้าเกิดว่าเราทำเป็นมลพิษเนี่ยทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองดังนั้นเนี่ยเส้นทางของปุ๋ยแบล็กแคทกับยาเชื้อราแบล็กแคทวันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตในปัจจุบันมากๆนะ
1: ครับคือคุณสามารถทำสวนแล้วก็ร่วมกับชุมชนหรือว่าในพื้นที่ร่วมกับธรรมชาติอะไรพวกนี้ได้สบายเลย
0: ได้สบายเลยค่ะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายจริงๆนะไม่เป็นอันตรายแล้วก็ไม่เป็นมลภาวะที่เป็นพิษ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่ทำให้เพื่อนบ้านต้องมานั่งแบบทะเลาะกันแบบมองหน้ากันไม่ติดนะคะมันก็มีหลายเรื่องเนาะทำสวนบางทีเราคิดว่าเราทำสวนเราทำของเรานี่แหละแต่ว่าการฉีดพ่นน่ะมันฟุ้งละออง
1: ครับ
0: ละอองเนี่ยนอกจากกลิ่นไปแล้วเนี่ยมันก็ไปกับละอองไปกับลม
1: ใช
0: ่แล้วก็ขนาดตัวคุณยังอยู่ไม่ได้แล้วคุณคิดว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงระแวกนั้นเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้เช่นกันนะคะดีกว่าไปซื้อสแลนมากั้นนะคะ
1: มันกั้นไม่อยู่หรอก
0: แค่คุณเปลี่ยนปุ๋ยมาใช้ปุ๋ยแบล็กแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็กแคทวันสองตัวนี้เท่านั้นพอค่ะมันก็จะทำให้อัตราการใช้เคมีของคุณจาก 100% เต็มเนี่ยมันค่อยๆลดนะไปอยู่ประมาณสักลดไป 80% นะอาจจะเหลือใช้บ้างครั้ง2ครั้งซึ่งเราก็สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่นจริงๆปูมปัญญาของภาคเกษตรเราเนี่ยตั้งแต่บรรพบุรุษมาเนี่ยเป็นเรื่องที่เอามาใช้งานได้จริงๆนะคะท่านฟังแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะมองว่ามันเป็นการเพิ่มขั้นตอนมันอาจจะมองเป็นการเพิ่มขั้นตอนนะคะพี่เคียร์ยังมองว่าการเผาควันเนี่ยคาร์บอนจากการเผายังดีกว่าเคมียังดีกว่านะเพราะมันไม่ได้แบบมาจุกๆเต็มที่กับเรายังดีว่าเวลาเราเผาเวลายามเย็นค่ำคืนมันก็ยังช่วยขับไล่แมลงลิ้นยุงอะไรให้เราได้อีกต่างหากแล้วก็มันเป็นการเผาไม้สดใบหญ้าใบหญ้าสดอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้ไปเป็นพิษเป็นภัยเหมือนทำเผาพลาสติกมันไม่ได้เป็นพิษภัยอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยเวลาเราจัดการเรื่องของพวกศัตรูพืชมันก็จำเป็นนะเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็จำเป็นต้องใช้เคมีแต่จริงๆมันมีทางเลือกอื่นอีกเยอะแยะมากมายแต่มันอาจจะเพิ่มกระบวนการเช่นอาจจะต้องฉีดทีน้
1: อ
0: ยนะคะแต่มันปลอดภัยทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งบริเวณเพื่อนบ้านทั้งหมดก็ปลอดภัยด้วยดังนั้นก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจนะคะเปิดใจ

ในการที่จะดำเนินชีวิตในการทำเกษตรใหม่เพื่อที่จะมองหาอะไรที่มันปลอดภัยสำหรับเราปลอดภัยสำหรับพืชแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะพี่ช้างนะถ้าทุกคนไม่เปิดใจ

0: อันดีนะต้องขอบคุณพี่ช้างรู้ไหมเหตุการณ์เนี้ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยม
1: ัน
0: ทำให้พี่ช้างดังกว่าเดิมอีกดังมากดังกว่าเดิม
1: ครับ
0: แล้ว
1: เอาบ้างไหมเหลือบอก
0: อันนี้ถ้าเขาฟังอยู่เขาคงจัดการดิฉันด้วยก็ดีค่ะฉันชอบ
1: จะรู้ว่าคนที่สามารถปลดดีเจช้างได้นี่คือใคร
0: มีคนปลดดีเจช้างได้ด้วยขนาดปลดเขายังไม่ไปเลย
1: ตัวจริงเนี่ยนั่งอยู่เนี่ย
0: คุณจุฑาทิพย์อนุวัฒน์สวัสดีนะคะ
1: สวั
0: สดีด้วยเลยนะคะแล้วก็ป้าเพิ่งหัวนั่งจัดรายการอยู่ก็ระวังหน่อยนะคะ
1: ระวังอะไร
0: ระวังอะไรพื้นที่เราปลอดภัยมากตอนนี้ตำรวจอยู่เต็มอสมทเลย
1: มาถึงมดแดงนะครับ
0: มดแดงมาคอยเฝ้ากิ่งมะม่วงอยู่นะคะ
1: ครับ
0: เจ๊อีจ๋าไหนกดเข้ามาชมกันหน่อยสิคะมาเมื่อวานก็มาเจ๊อีจ๋าม
1: าดู
0: มาดูมาฟังนะคะเมื่อวานเรามีเคสของน้องป้อมน้องแตงค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ลงไปทางหน้าแฟนเพจค่ะใครที่ติดตามแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทอยู่เนี่ยใจเห็นคลิปว
1: ิ
0: ดีโอที่เราไปเยี่ยมสวนน้องแตงน้องป้อมที่บ้านสำนักม่วงอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งไปมาหมาดๆเลย
1: ครับ
0: นะคะ

0: แปลงล่าสุดที่ไปเยี่ยมมาแล้วน้องแปลงน้องป้อมก็บอกว่าเนี่ยแปลงเนี้ยพี่เกียร์ผมทำผลผลิตเนี่ย2ปีได้ทำผลผลิต3รอบ
1: 2ปีได้3รอบ
0: ก็จะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าต้นมันไม่โทรมหรอมันไม่ตายหรอแล้วมันทำได้จริงๆหรออ่าเนี่ยหลายคนถามนะคะต้องอธิบายแฟนๆก่อนนะคะว่าการทำผลผลิตเนี่ยมันมีรูปแบบการทำงานเกษตรอยู่มันมีอยู่2รูปแบบนะพี่ช้าง
1: ครับ
0: รูปแบบแรกที่เราทำกันอยู่ประจำทุกวันเนี่ยเราเรียกว่าอดแล้วออกผลผลิตคำว่าอดออกผลผลิตยกตัวอย่างสวนทุเรียนก่อนนะคะสวนทุเรียนเราก็ไปทำให้วิชาการเดิมประสบการณ์เดิมที่เราทำกันคือการไปกดให้ใบมันเล็กพี่ช้าง
1: ครับ
0: ใบมันเล็กเหมือนใบมะปรางเหมือนใบมะปริงนะฮะใบจะเล็กมากเพื่ออะไรเพื่อไปเกิดความเครียดให้กับต้นแล้วให้ต้นเนี่ยออกผลผลิตเพราะว่าโดยธรรมชาติของต้นไม้เมื่อไหร่ที่เขาเจอสภาวะตึงเครียดเมื่อไหร่ที่เขามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องตายจากโลกนี้ไปเนี่ยเขาก็จะออกดอกออกผลทิ้งต้นลาต้นอันนี้เป็นเรื่องที่เล่าแล้วให้ทุกคนได้ฟังเข้าใจเนาะแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้ดอกแล้วทุกคนก็กดยอดต่อไป
1: ครับ
0: กดยอดต่อไปยาวๆจนถึงตัดผลผลิตบางครั้งมันก็ใบเวลามันใบเล็กเนี่ยก็จะอาหารไม่เพียงพ
1: อ
0: ที่จะไปเลี้ยงดอกมันสามารถทำดอกได้แต่อาหารที่จะไปเลี้ยงดอกให้มันลงเกล็ดสวยๆให้มันลงหางแย้ดีๆให้เข้าแบบไข่นกงามๆเนี่ยโดนฝั่งม
1: ัน
0: ก็ไม่พอนะคะพอมันไม่พอลูกก็คุณก็จะเห็นลูกที่เป็นทรงเป็ดบ้างขั้วจะสั้นบ้างลูกออกมาป้อมป้อมกลมกลมบ้างไอ้พวกเนี้ยมันจะไม่สามารถพลิกร่างตัวเองให้ออกมาเป็นภูสวยๆ
1: ครับ
0: ไม่สามารถทำระยะต่อไปคือการสร้างเนื้อดีๆได้เพราะโรงครัวเราไม่พอนะคะดังนั้นเนี่ยนั่นคือเขาเรียกว่าการอดแล้วออกผลผลิตข้อดีของมันคุณได้ผลผลิตแต่ข้อเสียของมันตามมาเยอะมากนะคะ1ผลผลิตที่ขึ้นมาเนี่ย AB จะน้อยใน 100% 100ลูกคุณจะเจอ AB 25ลูก
1: ครับ
0: นอกนั้นคุณจะเจอ CDE ก็ว่าไปตามไซส์ที่เขาซื้อก็จะไปเจอลูก4ภูเนี่ยน้อยมาก25 20 25ลูกที่เหลือก็จะเป็น3ภูเม็ด2ภูเม็ดแล้วก็เป็นเป็ดเป็นโบ้เป็นไอ้เข้นี่คือประสบการณ์ของคนที่ทำอดแล้วออกผลผลิต
1: ครับ
0: และพอวันตัดเก็บผลผลิตสิ่งที่ตามมาก็คือใบมันจะต้นมันจะโทรมจะขึ้นเรียวไม้กวาดใบเป็นใบไหม้นะคะพอใบไหม้ปุ๊บมันก็จะมีมอดเข้ามานะมีหมอดมีรามีอะไรเข้ามาหมดคือประดังประเดกันเข้ามาเลยนะคะก็เหมือนคนที่พอเป็นเบาหวานปุ๊บโรคหัวใจก็มาไตก็มาอะไรก็มาอย่างเงี้ยฮะมันก็เหมือนกันกับคนพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บคุณก็ต้องใช้งบประมาณทั้งหมดในการฟื้นฟูต้นฟื้นบางทีฟื้นได้ไม่ครบทั้ง100ต้นคุณก็ต้องเสียไปบ้าง5ต้น10ต้นแล้วแต่แปล

0: ในการดูแลนะคะนี่คือกระบวนการและวิธีการที่2รูปแบบที่2ก็คือการทำให้ต้นอิ่มแล้วออกผลผลิตเมื่อเราทำให้ต้นอิ่มแล้วออกผลผลิตข้อดีของมันคือเราได้ผลผลิตที่ได้ดอกที่สวยสมบูรณ์อัตราการผสมเกสรดีดอกลูกจะติดดีไอ้เป็ดไอ้เข้ก็จะไม่มีนะคะขั่วก็จะยืดยาวเพราะอาหารมันเพียงพอที่จะไปยืดเราก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อจิบมาเพิ่มเพื่อจะยืดมันอยู่ที่ตรงนี้มันอยู่ที่โรงครัวค่ะทุกคนค่ะพอมันอยู่ในระยะที่เขาจะสร้างเนื้อจะเบ่งภูในเมื่อโรงครัวมันดีแล้วเราก็สร้างยอดต่อในระยะดอกเนี่ยมันก็จะโรงครัวมันจะสดมันจะใหม่พอที่จะไปเบ่งภูไปสร้างเนื้อไปขยายภูให้ออกมาเป็น 4-5-6 ภูได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นและสิ่งสำคัญสุดคือวันที่คุณตัดเก็บผลผลิตนะคะคุณจะไม่เจอปัญหาเรียวไม่กวาดคุณจะไม่เจอปัญหาใบไหม้คุณจะไม่เจอปัญหาเรื่องของลูกไม่สวยต้นโทรมรากไม่ค่อยมา
1: ครับ
0: นี่คือการทำอิ่มและออกผลผลิตแต่การที่เราจะไปปลุกให้คนทุกคนมาทำแบบอิ่มแล้วออกผลผลิตอะค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: มันค่อนข้างจะยากเพราะเขาไม่เคยผ่านใจตัวเองผ่านในระยะดอกแล้วยอดเดินเลย
1: เ
0: พราะประสบการณ์คนใช้เคมีอะค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ถ้ายอดเดินปุ๊บ
1: ดอกก็จะร่วง
0: ลูกร่วงดอกร่วงก็จะไม่มีผลผลิตทุกคนก็เลยกลัวยอดแต่ไม่เข้าใจกระบวนการว่าโรงครัวเราไม่พออาหารเราไม่พ
1: อ
0: มันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็ต้องหาตัวนั้นมากดตัวนี้มากดเอาอาหารไปส่งคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยค่ะกดไปอ่ะคุณดูแล้วกันว่าอัตราการโทรมของที่สวนเป็นยังไงแล้ว AB อยู่ตรงไหน
1: ครับได้ไหม
0: AB ได้น้อยได้แต่น้อยนะคะแต่กระบวนการทำงานของปุ๋ย Black Cat เราพี่ช้างเราไปสร้างให้ต้นมันอิ่มสมบูรณ์ออกผลผลิตดังนั้นตัดปัญหาลูกที่บอกว่าไอ้เข้ไอ้โข่งในสวนตัดได้เลย
1: ครับ
0: โบ้มีไหมมีได้ค่ะลูกโบ้ได้แต่เป็นโบ้ A ค่ะเป็นโบ้2 A 3 A หรือว่าเป็น AB ความหมายคือมันจะมีภูเต็มหนามสวยหนามหยีแต่มันเป็นโบ้มันโบ้จากอะไรล่ะมันก็มีปัจจัยหลายเรื่องในการทำงาน1โรงครัวเราเยอะเราไปเจอวิกฤตน้ำท่วมเราไปเจอวิกฤตที่ดอกมันร่วงคือถ้าช่วงที่แบบคุณกำลังเป็นหางแย้หรือกำลังเป็นไข่ไก่เนี่ยค่ะแล้วก็ฝนเทมันหนักมากนะเกิดความเครียดในต้นมันอาจจะหลุดร่วงเทไปได้เหลือลูกน้อยมันก็จะขึ้นเป็นโบแต่การขึ้นโบแล้วทรง A หรือ AB อ่ะมันก็ยังเป็นประโยชน์เพราะแทนที่คุณจะมี50ลูกคุณมีแค่12ลูกแต่ลูกนึง7กิโล8กิโล10กิโล12กิโลแต่ราคาเนี่ยจาก AB คุณอาจจะได้สัก105บาทแต่พอมาเป็นโบแล้ว AB อย่างเงี้ยพี่ช้างคุณอาจจะได้ที่70บาทเพราะมันโบสวยแต่70บาทคุณอย่าลืมว่าน้ำหนักคุณเฉลี่ยแล้วมันจะได้ประมาณสักสมมุติว่าสัก15ลูกแล้วกี่ลูกนึงประมาณ8กิโลเท่าไหร่น้อง15ลูกลูกละ8กิโลน้ำหนักรวมจะอยู่ที่เท่าไหร่120กิโลแล้วคุณคุย70ไปเลยคุณต้นนั้นคุณได้ 8,400 กับการที่คุณเป็นโบ้เข้มันจะตัดคุณไปที่25 35บาทมันต่างกันนี่แหละวิธีคิดใหม่ในการทำงานบางครั้งเนี่ยเราเจอวิกฤตได้ไม่มีอะไรวิเศษวิโสพอที่จะเก็บมันไว้ขนาดคุณโยงแล้วคุณผูกเชือกแล้วมันยังหลุดออกจากต้นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้คือการเติมเต็มการที่ไปช่วยให้ต้นมันสวยและก็สมบูรณ์แบบจริงๆค่ะพี่ช้างนี่คือจะไปช่วยได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็ข้อความที่ส่งกันมาก็ขอบพระคุณด้วยก็แล้วกันนะคุณสมเด็จนะครับสวัสดีด้วยนะครับ
0: ป้ากุราบ
1: ใช่
0: นะคะจากเขาพระทองจังหวัดเอ้ยอำเภอชะอวดค่ะ
1: ครับแล้วก็พี่สมยศนะครับสวัสดีครับนะครับพี่กุราบนี่บอกว่าสวัสดีดีเจทั้งสองท่านกับสวยหล่อทั้งสองท่านด้วยนะคะป้ากุราบจากตำบลเขาพระทองอำเภอชะอวดค่ะ
0: ผู้กองอย่าไปให้ค่าเขาเลยนะใครทำอะไรก็ได้แบบนั้นนะวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: และเป็นวันที่ดีมากเลยนะที่วัดพระธาตุคึกคักมากวันน
0: ี้เป็นวันที่ดีของประเทศไทยนะคะที่เราได้มรดกโรคเพิ่มขึ้นมา1ชิ้น1อย่าง1สถานที่ก็คือวัดมหาธาต
1: ุ
0: นะคะก็คือวัดพระธาตุที่จังหวัดน
1: คร
0: อาจารย
1: ์ครับ
0: คุณพูดไหม
1: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช
0: นะได้รับจากยูเนสโกเป็น
1: มรดกโลก
0: ทางวัฒนธรรม
1: ใช่ก็เป็นแหล่งที่9ของประเทศไทย
0: วันนี้อยู่กันตรงไหนถ้ามานครศรีธรรมราชแล้วหรือว่าอยู่กันพัทลุงอยู่ที่ตรังอยากจะมาร่วม

0: มบรรยากาศกับเรานะคะก็สามารถมาได้ที่หน้าวัดพระธาต
1: ุมาร่วมฉลองได้
0: มาร่วมฉลองวันนี้จะมีมโนลาทั้งหมด 1,000 กว่านางนะคะเข้ามาลำเพื่อเป็นการถวายเขาเรียกอะไรนะ
1: บูชา
0: ลำถวายบูชาพระธาตุนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะส่วนใครที่จะทำเรื่องไม่ดีอะไรก็สุดแล้วแต่นะคะ
1: ให้เราทำเรื่องที่ดีแล้วกัน
0: ถูกค่ะ
1: เพราะเราไม่สามารถไปบังคับคนอื่นได้
0: อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดในเมื่อแกว่งเท้าหาเสี้ยนก็รับกันไปเอาเองที่ใครจะทำอะไรนะคะส่วนเรามีหน้าที่ที่จะต้องเป็นมนุษย์ที่ดีบุคลากรที่ดีเป็นประชาชนที่ดีเป็นคนที่ดีของสังคมก็เราต้องยึดมั่นความเป็นคนดีเอาไว้ให้เต็มที่กับตัวเรานะคะเราอย่าไปให้ค่ากับคนที่กระเลวกระราด
1: คุณธัญพัฒน์เป็นห่วงมากเลยเนี่ย
0: คุณธัญพัฒน์เป็นห่วงอะไร
1: สวัสดีค่ะน้าช้างแล้วก็น้าคนสวยด้วยนะคะคิดถึงค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เออ
0: แล้ววันนี้เราจะปลอดภัยไหมล่ะ
1: ไปไหน
0: เออเฝ้าหน้าบ้านนะคะนั่งจัดรายการอยู่เพื่อนตุ้มตามขึ้นมาทำยังไงล่ะตามหน้าที่จะมีธงชาติคลุมให้เราไหม
1: นี่เราไปดูนาข้าวดีกว่าตอนนี้ที่เขาคอข้าวเหนียวลืมผัวตอนนี้สวยงามมากทั้งภูเขาเลยจ้ะ
0: โอ้ยมันเป็นความสำเร็จอย่างมากค่ะท่านผู้ฟังอัน
1: นี้เรามีพรีเซนเตอร์ด้วยนะเป็นสาวน้อย
0: มีสาวน้อยลิต้านะคะซึ่งเป็นการเรียนรู้แล้วเดี๋ยววันที่14เนี่ยเกียร์ก็จะมีงานพี่เกียร์ก็มีงานเนาะให้ความรู้แล้วก็ให้องค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์จริงนะเขาเรียกว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรชบูรณ์นะคะกลุ่มหนึ่งค่ะที่จะขึ้นไปบนเขาคอไปดูงานไปวิธีการทำงานไปเรียนรู้ว่าทำยังไงให้ทำเกษตรแบบอินทรีย์แบบไหนได้ประสบผลสำเร็จด้วยแล้วก็เป็นการอนุรักษ์พื้นที่เขาคอไม่ให้เกิดมลภาวะเป็นพิษจากสารเคมีนี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นอีกหนึ่งผลงานที่เราจะไปร่วมทำตรงนั้นเพื่อให้ชุมชนเกิดเป็นชุมชนที่ภาวะอากาศดีอ่ะเกียร์ก็อยากให้รานสกาเราเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: แต่มันต้องมีผู้นำเนาะพี่ช้างนะอันนี้ยังมีคณะอาจารย์ด็อกเตอร์เขาเข้ามาช่วยแล้วเขาเห็นการทำงานแล้วก็เห็นอุดมการณ์ในการทำของเราค่ะพี่ช้างนะคะเขาก็เลยอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นเขตที่ปลอดภัยสารเคมีนะเป็นการเกษตรที่ทำงานและปลอดภัยจากสารเคมีอันนี้เป็นข้าวเหนียวลืมผัวค่ะ
1: ครับ
0: น่าจะอายุครบสักหนึ่งเดือนกว่าหนึ่งเดือนกว่านะคะข้าวนี้มีอายุ110วัน
1: ครับ
0: 90 100ประมาณนั้นนะคะถึงจะเก็บเกี่ยวได้
1: ก็ประมาณ4เดือน
0: แต่ประสบการณ์อันเนี้ยมันก็เป็นการถอดบทเรียนมาได้อย่างหนึ่งเรื่องนะคะพี่ช้างสำหรับข้าวเหนียวลืมผัวแปลงนี้เนี่ยค่ะเป็นข้าวไร่นะคะทุกคนค่ะเราก็เป็นการหยอดหลุมลงไปด้วยความที่เริ่มต้นการทำข้าวแปลงนี้เนี่ยเกียร์เอาเมล็ดข้าวอะค่ะมาแช่ด้วยปุ๋ยแบล็คแคทยาเชื้อราแบล็คแคทวันก่อน1คืนค่ะพี่ช้างนะน้ำเปล่า200ลิตรค่ะพี่ช้างนะใครที่ต้องการจะแช่เมล็ดข้าวนะคะน้ำเปล่า200ลิตรเราใส่ยาเชื้อราไป400ซีซีนะคะใส่ปุ๋ยแบล็คแคทชนิดน้ำไป200ซีซีใส่ชนิดผงไป4ช้อนนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็เอาข้าวเนี่ยค่ะไปแช่ทั้งกระสอบเลยนะคะข้าวไปแช่ทั้งกระสอบ1คืนค่ะรุ่งเช้ามาเอาข้าวมาเสด็จน้ำแล้วก็เอากระสอบป่านมาห่มอีกวันอีกคืนนึงครับก็ข้าวเนี่ยจะแตกปากจาบออกมาสวยแล้วรากจะออกมางอกงามสวยงามมากแล้วออกทุกเม็ดพี่ช้างแต่เราลุงตุ้ยเนี่ยคนสวนเนี่ยเขาไม่เคยมีประสบการณ์กับการแช่เมล็ดข้าวแบบนี
1: ้
0: เขาก็ยังหยอดหลุมนึงประมาณ8เม็ดหลุมนึงยังหยอด8เม็ด10เม็ดอย่างเงี้ยค่ะพี่ช้าง
1: คือหยอดเผื่อไว้
0: หยอดเผื่อเอาไว
1: ้สุดมันไม่งอก
0: ใช่พอสุดท้ายเนี่ยคือข้าวมันอัดแน่นมากเลยในกอค่ะมันแน่นมากค่ะก็เลยให้ถอน ไปหยอดหลุมใหม่แล้วพออีกพื้นที่นึงเราจะขยายพื้นที่ในการปลูกข้าวเหนียวลืมผัวอีกประมาณสัก2ไร
1: ่ครับ
0: ตรงนั้นเนี่ยหยอดแค่3เม็ดแหละหยอด3เม็ดแล้วค่ะพอเวลาการแตกกอเนี่ยมันก็จะแตกออกมาสวยงามมากกว่าเพราะว่าตัวปุ๋ยแบล็คแคทของเราเนี่ยไอ้เรื่องของการเร่งรากเรื่องของการแตกกอขยายกอสร้างพูนน้ำหนักคือทุกอย่างเนี่ยมันสามารถให้ได้เต็มที่แล้วก็ดีมากๆมันก็เลยเป็นประสบการณ์ว่าครั้งแรกในการปลูกด้วยความว่าคนสวนเราก็ ไม่เข้าใจว่าประสิทธิภาพของเราเนี่ยดีขนาดนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ยังสงสัยเวลาพี่เกียร์ให้ฉีดแปลงแมคคาเดเมียค่ะให้ฉีดดินก่อนเลยฉีดดินอยู่อย่างนั้นแหละฉีดอยู่อย่างนั้นแหละเขาก็บอกไม่เข้าใจเลยทำไมนายให้ผมทำแบบนี
1: ้
0: พอฉีดไปได้3รอบถึงบางอ้อเลยโอ้โหนี่ยอดเดินขนาดนี้เลยเหรอใบสวยแบบนี้เลยเหรอลูกติดขนาดนี้เลยเหรอเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงทีนี้พอเวลาเราให้เขาทำอะไรเนี่ยเขาทำอย่างเต็มที่ค่ะพี่ชาย
1: ครับ
0: แล้ว
1: เห็นแล้ว
0: แล้วก็โอ้โหนายผมนี่ทำข้าวโพดมาตลอดชีวิตเลยแต่เพิ่งมาทำข้าวโพดและประสบผลสำเร็จตอนที่มาอยู่กับนายแล้วเป็นข้าวโพดที่ฝักหนึ่งฝักสองอ่ะมันเต็มฝักจริง
1: ๆครับ
0: แต่มันต้องผ่านการทำต้องผ่านการลงมือแต่ถ้าคุณยังนั่งเอ๊ะจากประสบการณ์ฉันเคยทำอ่ะแต่ประสบการณ์ที่คุณทำอ่ะคุณไม่เคยเติมเต็มธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมให้ครบทุกตัวในทุกระยะไง
1: คร
0: ับมันเลยไม่ตอบโจทย์แต่วันนี้เกียร์แค่อยากปรับเปลี่ยนวิธีการให้ทุกท่านเนี่ยมาเติมเต็มตั้งแต่ครั้งแรกวันแรกเริ่มต้นแล้วมันเติมกันอยู่ไปเรื่อยๆๆจนมันออกผลผลิตเนี่ยไม่มีทางหรอกค่ะที่ผลผลิตของคุณไม่ดีนะคะ
1: ครับนะครับนี่ป้าพึ่งบอกว่าทุเรียนของหลานที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทลูกงามมากได้มากกว่าปีที่แล้วได้มากถึง2เท่าเลยนะคะ
0: นี่
1: ใช
0: ้
1: ปุ๋ยแบล็คแคทจ้า
0: ค่ะยินดีด้วยทุกๆแปลงนะที
1: ่
0: เห็นฟีดแบ็กกลับมาคือตอบกลับมาให้เราเห็นนี่คือทุกแปลงได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
1: ใช่
0: เพิ่มขึ้นแล้วก็น้ำหนักดีขึ้นนะน้ำหนักดีจำนวนลูกมากขึ้นไม่ทราบว่าน้องเจี๊ยบพี่ตรีที่พี่ปูนนะคะตอนนี้ตัดเก็บกันเสร็จแล้วหรือยังเกิน50ตันไหมนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำทุเรียนมาตลอดชีวิตตัวเองนะ
1: ครับ
0: ใช้ปุ๋ยยามาก็เยอะลงทุนปีนึงก็หลักล้านพี่ช้างนะคะมันไม่เคยได้ผลผลิตเกิน25ตันเลย
1: ครับ
0: แต่ตั้งแต่ใช้ปุ๋ย Black Cat ไปอะค่ะฟื้นฟูจากสภาพสวนที่โทรมเลยท่านผู้ฟังพอตัดผลผลิตวันที่โทรคุยกับพี่เกียรติ35ตันแล้วยังเหลือลูกบนต้นอีกเป็นหมื่นลูกหมื่นลูกเฉลี่ยลูกนึง3กิโล4กิโลทั้งนั้นเลยพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะ 3.5 กิโลหมื่นลูกก็โอ้โหเยอะมากนะเกิน50ตันแน่ๆนะคะสำหรับสวนของพี่ตรีแล้วก็น้องเจี๊ยบอยู่ที่อักกทูลนะคะพ
1: ี่
0: อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะ
1: ครับสวัสดีพี่วรรณโชคบุตรครุฑด้วยนะครับพี่จินดาจันหอมนะครับสว
0: ั
1: สดีคนสวยคนหล่อนะครับแล้วก็ทักทายร้านข้าวขาหมูน้องอนะครับจากอำเภอชะอวดที่กำลังมีงานดอกจูดบานกันอยู่ตอนนี้ด้วย
0: ร้านนี้ก็ขายดีนะร้านนี้ก็เวลามีหน้าอะไรนะหน้าแมงพลัด
1: ก็จะ
0: ส่งมาให้ขอบพระคุณมากๆนะได้ทานทุกรอบเลยค่ะน้องอข้าวขาหมูนะคะ
1: ครับตอนนี้14นาฬิกากับ48นาทีครับคุณฟังครับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันเรายืนยันครับว่านี่คือตัวช่วยตัวจริงนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแล้วเรากล้าการันตีคุณภาพว่าถ้าเอาไปใช้แล้วไม่เห็นผลเรายินดีคืนเงินนะครับปุ๋ยแบล็คแคท1ชุดราคา 1,980 บาทครับซื้อ6ชุดนะครับแถมฟรี1ชุดครับซื้อ10ชุดเราแถมฟรี2ชุดนะครับหรือว่าจะซื้อ1ลัง24ชุดในราคาขายส่งนะครับ 37,920 บาทคุณประหยัดไปถึง 9,600 บาทต่อลังครับส่วนยาราแบล็คแคทวันนะมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพี้ยแมลงได้ด้วยนะครับนอกจากจะป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดแล้วนะครับและที่สำคัญคือเป็นยาราที่เรานั้นทำจากสมุนไพรนั่นหมายความว่าคุณผู้ฟังเอาไปใช้แล้วปลอดภัยทั้งคนและพืชเพราะไม่เป็นเคมีนะครับแล้วก็เห็นผลแน่นอนนะครับ1,540บาท1ขวด1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรนะครับหรือจะซื้อยกลังไปเลยก็ได้ครับในส่วนของยาราแบล็คแคทวัน1ลังจะมีทั้งหมด12ลิตรนะครับราคาอยู่ที่ลังละ 17,520 บาทนะครับ
0: ตกลิตรละ 1,460 บาทค่ะแล้วก็ซื้อคู่วันนี้นะคะจาก 3,520 บาทเหลือ 3,420 บาทเปิดใจคู่แรกไปก่อนนะคะ 3,420 บาทผสมน้ำใช้ได้ 1,000 ลิตรสำหรับต้นที่ให้ผลผลิตแล้วสำหรับการฟื้นฟูต้นนะคะคุณลองใช้ดูถ้าคุณไม่ใช้ทั้งแปลงขอแค่ถังแรกที่คุณฉีดพ่น
1: ครับ
0: ถังแรกจะเป็นถัง20ลิตรหรือจะเป็นถัง200ลิตรจะเป็นถัง 1,000 ลิตรขอแค่ถังแรกเท่านั้นถ้าไม่ดีไม่เห็นผลไม่แตกต่างคุณหยุดที่เหลือหรือกระป๋องเปล่าเอากลับมาค่ะยินดีคืนเงินเต็มจำนวนค่ะสำหรับไร่สุพนุชวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการเติมปุ๋ยไป10ลังจ้านะคะขอบคุณด้วยคุณสุทธยาบอกว่าทักทายจากญี่ปุ่นครับนะคะคอนนิจิวะเริ่มเป็นละนะคะ
1: ครับก็ขอบคุณนะครับวันนี้มีต่างแดนกันมานะทั้งญี่ปุ่นทั้ง
0: มอสโก
1: นะครับ
0: แล้วก็จากอารัสกา
1: ตอนนี้กำลังจะรอนี่อยู่
0: ที่ไหนจ๊ะ
1: มาเลเซีย
0: ใครคะ
1: ใช่ไหมจะมีแฟนรายการเราที่ทักอยู่

0: จากมาเลเซียด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ใช่นะคะ
0: จากเคด้าใช่ไหม
1: จากเคด้าค่ะใครที่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะอย่างมาเลเนี่ยพี่เกียร์นี่ไม่ได้กำหนดนะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของไทยจะขายให้เพื่อนบ้านไม่ได
0: ้
1: พี่เกียร์สนับสนุนเรื่องของภาคเกษตรทั้งหมดเพื่อเราอ่ะเป็นคนที่อยู่ในโหมด2โหมดคือโหมดผู้ผลิตนะอย่างเช่นพี่ทำข้าวทำข้าวโพดทำถั่วลิสงอย่างเงี้ยค่ะทำแตงเอ้ยทำอะไรนะมันหวานญี่ปุ่นเดี๋ยวมันหวานญี่ปุ่นออกมาเกี่ยวเอามาขายนะทุกคนรออุดหนุนด้วยคุณภาพแน่นอนนะคะแล้วจะทำมันหวานญี่ปุ่นนะตอนนี้ที่ปลูกไปแล้วนะมีแมคคาเดเมียนะมีมันหวานญี่ปุ่นมีถั่วลิสงรายเสือ
0: ครับ
1: นะแล้วก็ข้าวเหนียวลืมผัวมะพร้าวโอ้มีเยอะมากเลยปลูกไปแล้วที่ทานได้นะที่ทานได้ก็คิดว่าน่าจะส่งต่อได้ใครที่อยากจะบริโภคผลผลิตจากเกษตรที่ปลอดเคมีจริงๆนะคะจากไร่เก็บกระถางผลนะเมื่อไหร่ที่ออกมาเดี๋ยวมาอุดหนุนกันได้นะคะ
0: ใช่แล้วนะครับติดต่อคุณเกียร์แบล็คแคทนะครับ0634596939นะครับ0634596939นะครับก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้ามานะครับได้เลยนะที่เบอร์นี้นะครับว่าจะแอดไลน์กันมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: นี่พี่จินดาจันหอมบอกว่าน้องช้างครับวันนี้ขอเพลงน้ำตาชายเหนือได้ไหมคะ
0: น้ำตาชายเหนือเขาอยู่ภาคเหนือเหรอครับพี่รู้ยังไง
1: จะไปร้องไห้แทนเขาผู้ชาย
0: จะเป็นคนเหนือ
1: ผู้ชายอ่ะนะไม่ควรจะไปร้องไห้กับมันนะช้างไปเที่ยววัดพระธาตุไม่จ้าอย่าไปบอกเขาว่าตัวเองไปอย่าไปบอกเขาว่าตัวเองยืนอยู่บนเวทีตรงกลาง
0: เขารู้หมดเลยเนี่ยเขารู้แต่แต่งหน้ามาแล้ววันนี
1: ้แต่งหน้าขาวไปเลยนะคะกรบหน้าเกียร์ไปหมดเลยท่านผู้ฟังที่หลังพี่ช้างถ้าแต่งหน้าพี่ช้างต้องบอกพี่เกียร์จะไปแต่งมาด้วยจะได้นั่งสวยหล่อเท่ากัน
0: ครับ
1: นะคะโอเคเดี๋ยวเปิด
0: ฟังเพลง
1: หนึ่งเพลง
0: ก่อนแล้วกันเนาะวงแอลกงอครับชื่อเพลงว่าครบซ้อน
1: จ้ะ

0: ครบซ้อนนะครับบทเพลงจากวงเอลกงนะครับหยิบมาให้ได้ฟังกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตรงมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะครับรายการนี้พบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำนะครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะ2ชั่วโมงด้วยกันตั้งแต่เวลา14นาฬิกาไปจนถึงเวลา16นาฬิกาครับทั้ง9สถานี10คลื่นความถี่วิทยุอสมททั่วประเทศที่คุณกำลังติดตามแล้วก็รับฟังกันอยู่ตอนนี้นั่นเองนะจ๊ะ
1: ไม่ว่าคุณจะปลูกพืชอะไรให้ไว้ใจเรานะคะปุ๋ยแบคแคทและยาเชื้อราแบคแคทวันนะคะนำทุกท่านสำเร็จอย่างแน่นอนแล้วก็จะทำให้ทุกคนเนี้ยทำเกษตรแบบลดต้นทุนด้วยบางคนสงสัยไง1980บาท 3,420 บาทมันจะลดต้นทุนได้ยังไงนะพี่ช่างอธิบายได้ไหมมีเสียงไหม
0: ช่วงหน้า
1: นี่คุณสุธยาบอกว่าช่วงนี้อุณหภูมิที่ญี่ปุ่นสูงถึงประมาณ40องศาเซนเซียสเลยนะคะเพื่อนชาวไทยของผมก็บ่นว่าร้อนกว่าประเทศไทยอีก
0: ใช่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเจอกันในชั่วโมงที่2นะครับรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่จ้า

ฟัง M-Con Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. M-COT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองบิ๊กรันระบุออกหมายจับ2คนแล้วที่ก่อเหตุบึ้มโรงพักเก่าตันหยงเชื่อเป็นกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุในพื้นที่จากกรณีคนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าเมื่อคืนวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บ1นายคือจ่าสิบตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาติผบ.หมู่ป้องกันปราบปรามสภ.ตันหยงและยังมีรถจนกระบะ1คันและทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าจากการรวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนทั้งพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดและรถยนต์ที่คนร้ายใช้ระเบิดคาร์บอมได้มีการขอศาลออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว2คนคือนายอัสมินซาแลแมอายุ35ปีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลปะลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดตราดที่ว่าและนายอับดุลราฮูมสุงวนนามสกุลมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่วนเคสกลัดยิงที่ด่าน

0: ตรวจในพื้นที่ภาคใต้ทำให้ทหารพลานเสียชีวิตและมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นได้ใช้กฎอัยการศึกควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบถามยังศูนย์ซักถามซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนเตรียมออกหมายจับเคสดังกล่าวเมื่อถามว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองกลุ่มเคยอยู่ในกลุ่มที่เคยก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้มาก่อนหน้านี้หรือไม่พลตำรวจเอกสำราญระบุว่าต้องนำข้อมูลที่ได้รวมถึงพยานหลักฐานไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลเดิมว่าเป็นกลุ่มเดิมที่มีการก่อเหตุมาแล้วหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้จะต้องมีการไปตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าจะมีการสั่งย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9หรือไม่พลตำรวจเอกสำราญระบุว่าประเด็นนี้ยังไม่ได้รับสัญญาณอะไรจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทศเดินหน้าดันเชียงใหม่ชิงมรดกโลกชี้ไทยไร้แหล่งมรดกโลกในภาวะอันตรายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48พร้อมด้วยดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายบรรดารักษ์เสริมทองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าหารือกับผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณศูนย์การประชุมนิทรรศการเบกโคนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนายสุชาติกล่าวว่าได้ขอบคุณศูนย์มรดกโลกและองค์กรที่ปรึกษาที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยทางด้านวิชาการเทคโนโลยีและการประสานความร่วมมือจนนำไปสู่การขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยพร้อมกันนี้ฝ่ายไทยได้ยืนยันต่อศูนย์มรดกโลกว่าจะเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเข้าสู่กระบวนการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งต่อไปทางนี้ต้นเดือนสิงหาคมผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อประเมินความพร้อมและให้ข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำเอกสารการขึ้นทะเบียนประนามยูเครนโจมตีเรืออิหร่านในทะเลแคสเปียนทางการอิหร่านประนามยูเครนกรณีโจมตีเรือสินค้าของตนในทะเลแคสเปียนซึ่งทำให้เกิดการระเบิดมีลูกเรือเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนพร้อมประกาศจะปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติกล่าวหายูเครนว่าพยายามขยายขอบเขตสงครามท่าทีดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโวโลโดเมียร์เซเลสกี้ของยูเครนระบุว่ารัสเซียได้แบ่งปันข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในภูมิภาคตะวันออกกลางให้อิหร่านเพื่อให้ชี้เป้าการโจมตีและว่ายูเครนที่โจมตีเรือรบรัสเซียและเรือขนส่งยุทโธปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับอิหร่านในทะเลแคสเปียนทะเลสาบปิดใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ระหว่างยุโรปและเอเชียหลายล้อมด้วย5ประเทศคือรัสเซียอิหร่านคาซัคสถานเติร์กเมนิสถานและอาเซอร์ไบจาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระ

0: ดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปรับมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: 15นาฬิกา17นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะครับชื่อเพลงว่าน้ำตาชายเหนือนะครับบทเพลงที่คุณผู้ฟังนะครับแนะนำกันเอาไว้นะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับเพลงนี้ก็ร้องกันหลายคนนะครับผมเอาเป็นเสียงร้องของพี่ต้อมนะครับเรนโบว์นะครับมาให้ได้ฟังกันนะครับกับเพลงน้ำตาชายเหนือครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะแนะนำเลือกสรรบทเพลงที่คุณอยากฟังนะครับสำหรับวันนี้นะครับในช่วงเวลาของรายการของเรานะก็สามารถที่จะโทรศัพท์นะกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทร08ไม่ใช่075419225ครับ075419225นะครับก็สามารถที่จะโทรมาแนะนำบทเพลงกันได้นะครับส่วนใครที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์นะปุ๋ย Black Cat นะแล้วก็ยารา Black Cat 1นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อกันมาที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ063-459-6939นะครับ063-459-6939นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อนะไปที่คุณเกียร์ Black Cat ได้เลยปุ๋ย Black Cat 1ชุดนะครับราคาอยู่ที่ 1,980 บาทนะครับผสมน้ำได้ 1,000-2,000 ลิตรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังซื้อ6ชุดนะเราก็แถมให้ฟรีนะครับ1ชุดด้วยนะครับส่วนใครที่ซื้อ10ชุดนะก็แถมฟรีนะครับ2ชุดนะครับซื้อ1ลังนะ24ชุดนะครับในราคาลังละ37,920 บาทนะซึ่งก็จะประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณผู้ฟังไปถึง 9,600 บาทต่อลังกันเลยทีเดียวนะครับนั่นคือในส่วนของปุ๋ย Black Cat ครับส่วนยารา Black Cat 1นะครับซื้อยารา Black Cat 1 1ขวด1ลิตรนะครับราคาอยู่ที่ 1,540 บาทครับซื้อ1ลังนะฮะ12ลิตรนะครับก็อยู่ที่ลังละ 17,520 บาทจ้า
1: ค่ะก็ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเราการันตีเรื่องของคุณภาพนะคะถ้าเอาไปใช้แล้วไม่ดีไม่เห็นผลไม่แตกต่างจากของเดิมที่เคยใช้กันอยู่นะคะยินดีคืนเงินแบบเต็มจำนวนกันเลยทีเดียวนะคะเหลือขวดเปล่ามาก็ได้ค่ะนะคะแต่การที่ถ้าเราไม่มั่นใจเลยเวลาจะใช้งานเริ่มต้นนะคะถ่ายรูป before after ไปก่
0: อ
1: นใช้กับหลังใช้นะคะใช้ให้ได้7รอบค่ะไม่ดีก็คืนเงินกันไปเท่านั้นเองแต่วิธีการใช้นะคะฉีดพ่นแล้วอัตราในการฉีดพ่นเนี่ยก็ตามกำหนดตามปริมาตรที่เราบอกไปนะคะการฟื้นฟูต้นนะคะ 1,000 ลิตรก็ผสมไป1ลิตรเลยนะคะสำหรับไม่ว่าจะเป็นปาล์มไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะเวลาฟื้นฟูต้นเราจะอัตรา1ต่อ1เช่นน้ํา1ลิตรก็ใส่ปุ๋ยไป1ซีซีนะคะอันนี้คือใช้สำหรับการฟื้นฟูต้นต้นที่มีปัญหาต้นที่เปื่อยต้นเปื่อยแต่ว่าขอให้รากไม่เปื่อย
0: ข
1: อแค่ระบบรากไม่เปื่อยเราฟื้นเราเอาอยู่หมดนะคะก็ขอบคุณพี่หยัดพี่สาวนะคะโทรมา

0: ากหมากนะคะที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ
1: ครับ
0: ก็สภาพต้นโทรมนะคะผลผลิตก็ไม่ได้ด้วย
1: ครับ
0: นะคะตั้งใจจะมาใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับเราก็โทรมาสอบถามว่าเอ๊ะมันจะใช้ยังไงราคาเท่าไหร่นะคะฟังราคาไปในการฟื้นฟูต้นนะพี่ช้างก็ 3,420 บาทถ้าซื้อปลีกแต่ถ้าซื้อแบบโปรโมชั่นไปแล้ว6แถม1ก็ตกเฉลี่ยอยู่ที่ 2,900 กว่าบาท
1: ครับ
0: ต่อถัง 1,000 ลิตรอ่ะนะคะมันก็ลดลงไปได้แต่เพียงคุณต้องใช้เงินก้อน
1: ครับ
0: นะเพื่อจะประหยัดในการระยะถัดไปอะค่ะแต่ถ้าคุณใช้เงินปลีกก็ได้ก็ซื้อในอัตรา 3,420 บาทพี่หยัดก็บอกว่าทำยังไงดีผมอยากใช้แบล็คแคทจังเลยแต่วันที่เราเดินทางมาถึงเขาก็เหมือนพี่ตรีน้องเจี๊ยบ
1: ครับ
0: วันที่เดินทางมาถึงปุ๋ยแบล็คแคทคือวันที่งบประมาณตัวเองหมดแล้วนะคะถามว่าฟื้นฟูได้ไหมฟื้นฟูได้นะคะฟื้นฟูได้ค่ะทำงานได้ดีแน่นอนสำหรับแบล็คแคทนะคะฟื้นฟูได้แต่เรื่องงบประมาณเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของบริษัทเนาะบริษัทเรื่องก็คือคุณภาพผลผลิต
1: เดี๋ยวเราจะสร้างบริษัทอีกบริษัทหนึ่ง
0: ให้กู้เงิน
1: เป็นไฟแนนซ
0: ์หรือจะเหมือนเป็นโตโน่ดีรับจำนองอะไรเงี้ยซึ่งจริงไม่ได้อยากมีที่ดินไม่อยากอย่าเบียดเบียนใครนะคะอยากแค่อยากจะมาช่วยฟื้นฟูอยากจะมาช่วยเติมเต็มแล้วก็อยากจะมาเพิ่มผลผลิตให้กับพี่น้องภาคเกษตรเท่านั้นเองไม่ว่าคุณจะปลูกเงาะลำไยนะคะหรือว่าจะเป็นมังคุดทุเรียนนะคะลองกองนะอย่างเงี้ยคือถ้าเราทำเกษตรแล้วเรายังคงคำนึงถึงราคาขายอย่างเดียว
1: ครับ
0: ซึ่งราคาขายมันจะไม่เสถียร
1: ไม่แน่นอน
0: ไม่แน่นอนทั้งปีค่ะท่านผู้ฟังจะปีนี้ปีไหนก็แล้วแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่เกียร์อยากให้ทุกคนคิดภาคเกษตรของเรานะก็คือแค่บำรุงต้นของร้อยพร้อม
1: ครับ
0: พร้อมรับเสม
1: อ
0: ถึงแม้ว่าราคาถูกแต่ผลผลิตเราเยอะเงินก็ไม่หายไปจากกระเป๋าเรา
1: ครับและต้นทุนเราก็ลด
0: ใช่
1: เน
0: า
1: ะ
0: นะคะได้ต้นที่สวยสมบูรณ์ด้วยอันนี้คุณได้แน่นอนนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีชายวิถีไทยนะคะปันชูสุชาดาด้วยนะคะเข้ามาทักทายนะคะคุณมายราบสาบเสือนะคะคุณบำเพ็ญสองแก้วนะก็ทักทายกันเข้ามานะขอบพระคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะใครมีอะไรที่อยากจะบอกเล่าใครเจอปัญหาเรื่องอะไรอยู่ก็สามารถบอกเล่าได้นะคะใครอยากจะสอบถามว่าทำเกษตรแล้วตอนนี้เจอปัญหาอะไรเกียร์สามารถที่จะแชร์ประสบการณ์หรือพูดคุยกับทุกท่านได้นะคะส่วนการตัดสินใจจะให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเหมือนหลายๆแปลงที่เขาใช้กันนะคะต้องอยู่ที่การตัดสินใจของทุกท่านเองเท่านั้นเอง
1: อย่างแปลงของพ่ออารมณ์แม่พร
0: จ้ะ
1: ใช่ไหมครับที่ชัยยานี่ก็ตัดกันตลอดเลย
0: ตัดคือมันจะมีแบบคือบ้านนั้นน่ะเป็นบ้านที่เลิกฉีดสารแพ็คโคกันมา7ปีแล้วตั้งแต่ใช้ปุ๋ยแบคแคทค่ะพี่ช้างทำสวนทุเรียนเยอะมากนะท่านผู้ฟังทำเป็นลูกเขาเลย
1: ครับ
0: แต่เมื่อก่อนเนี่ยมากับการทำเหมือนที่เราเคยพูดไปเมื่อต้นชั่วโมงที่แล้วว่าทำอดแล้วออกผลผลิตคือไปทรมานต้นแล้วได้ผลผลิตสิ่งที่ได้ตามมาคือต้นโทรมแล้วก็ตายต้องปลูกเสริมปลูกเพิ่มนะคะแล้วก็ผลผลิตก็ไม่ได้เป็นกอบเป็นกำรอบล่าสุดที่ส่งมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวันไหนครับพี่อุ๊บเพิ่งส่งมาให้เพิ่งตัดไปแล้วก็บอกว่าน้ำหนักดีมากนะ350ลูกได้น้ำหนักไปเดี๋ยวนะจำข้อมูลไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงเกียร์ก็มีด้วยเดี๋ยวแป๊บเดียวทุกคนค่ะดูภาพไปก่อนนะทุเรียนก็สวยๆ130ลูกได้น้ำหนัก539กิโลเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4กิโล
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นเบอร์ที่สวยพอดีสำหรับที่หลงรับนะแล้วคุณดูทรงลูกดิทรงนะใครที่อยู่ที่หน้าแฟนเพจตอนเนี้ยนี่คือสวนของแม่พร
1: ครับ
0: พ่ออารมณ์ที่น้ำตกโตนระบินนะคะตำบลปากหมากอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ครับ
0: แปลงนี้5ปีลูกสาวนี้6ปีแล้วก็น้องแตงที่มาทำนี่7ปีมันเริ่มต้นจากที่ปากหมากเนี่ยพี่เกียรเริ่มต้นจากแปลงของน้องแตงก่อนนะน้องแตงเริ่มใช้แล้วก็ส่งต่อให้เจ๊น้ำเจ๊น้ำใช้เสร็จส่งต่อไปให้แปลงแม่แล้วก็มาแปลงพี่ชายน้องแตงแล้วค่อยไปแปลงแม่น้องแตงแล้วก็ไปแปลงของลุงของอาตอนนี้ก็คือทั้งปักหมากแล้วล่ะค
1: ่
0: ะ
1: ใช้หมด
0: ใช้กันไปหมดแล้วทุกคนก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าการทำสวนพี่ช้างนอกจากจะดินดีน้ำดีปุ๋ยดียาดีแล้วนะ

0: ยังคงต้องอีกหนึ่งดีคือการจัดการที่ดีด้วยนะคะบางแปลงอย่างทำไมอย่างรองนลินนะรองใจที่ใครๆรู้จักนะรองใจนี่พี่ช้างรู้ไหมถ้าใครพูดถึงรองนลินเนี่ยเขาจะรู้ว่าผู้ชายคนเนี้ยหนึ่งไม่ค่อยยุ่งเรื่องใครเป็นนักการเมืองแต่ไม่ยุ่งเรื่องใคร
1: ครับ
0: อันที่สองเป็นคนที่ไม่ออกมาการันตีอะไรให้ใครเลยเพราะกลัวเสียชื่อเสียงเพราะเขาคือนักการเมืองท้องถิ่นนะคะแต่วันนึงเขาเต็มใจที่จะออกมาการันตีให้ปุ๋ยแบ็คแคทอันเนื่องจากว่าเขาประสบผลสำเร็จจากการใช้ปุ๋ยแบ็คแคท
1: เขาใช้เอง
0: ใช่
1: เห็นด้วยตนเอง
0: ใช่แล้วพอทำกันมาในแต่ละรอบเนี่ยมันขาดการจัดการที่ดีแต่ได้ผลผลิตดีไม่ได้ดีนะพี่ช้างแต่ก็ยังมีเสียบ้างเสียนอนเสียอะไรไปบ้างเสียเพลี้ยให้เสียใบให้เพลี้ยไปบ้างแต่พอมาเพิ่มกระบวนการจัดการที่ดีเข้าไปกลายเป็นว่าผลผลิตใน 100% น่ะขึ้น AB 98% 80ตันท่านผู้ฟังเจอลูกคัดคัดนี้ไม่ใช่คัดหนอนไม่ใช่คัดราดำนะ
1: ไม่ใช่คัดไม่เอานะ
0: คัดเอาแต่คือไม่ใช่ราดำไม่ได้เน่าไม่ได้เป็นหนอนแต่มันโดนนกมาเหยียบลูกจนหนามมันเสียก็เลยคัดบ้างคัดไป 1,280 กิโล
1: ครับ
0: ทุกลูก125บาทเหมาทุกลูกจะกี่กิโลก็80ตัน125บาท
1: ครับ
0: นะก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแบบใสๆลูกสาวทั้งสองท่านของรองนรินทร์ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่เกียร์คือ Black Cat เนี่ยยิ่งใช้เนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยประสบผลสำเร็จวันนี้ต้องยกให้ว่าตัดสินใจเลือก Black Cat เมื่อก่อนรองนรินทร์ก็พูดเหมือนกับทุกคน
1: ครับ
0: มันแพงรองนรินทร์เองก็พูดเหมือนทุกคนว่ามันแพงนะ
1: ครับ
0: แต่ทำไมใช้ต่อเนื่องมา7ปีและปีนี้เพิ่งปีที่8ถ้าไม่เห็นผลเขาก็ไม่อยู่กับเราแบบนี
1: ้ครับ
0: นะคะถ้าผลผลิตไม่ดีต้นไม่สวยไม่สมบูรณ์เขาไม่อยู่กับเราแบบนี
1: ้
0: เพราะกำลังซื้อเขาก็มี
1: ครับ
0: กำลังซื้อที่จะซื้อให้แพงกว่าเราก็มีพี่ช้างนะคะแต่สิ่งที่มันไปตอบโจทย์คือความยุ่งยากรองนรินไม่ต้องมาซื้อตัวสะสมอาหารที่เป็นน้ำที่เป็นปุ๋ยสูตรน้ำทางใบเลยเลิกมาแล้ว7ปีแล้วค่ะทุกคนไม่ได้เพิ่งเลิกเลิกใช้จิบเลิกใช้ขั้วเหนียวน้ำเขียวเลิกใช้เด็ดยอดเลิกใช้โบรอนแมกนีเซียมสังกะสีกลุ่มเชิงเดี่ยวทุกอย่างเลิกหมดเลยเหลือแค่ยาหนอนยาแมลงบางครั้งเท่านั้นเองนะคะนี่คือสิ่งที่แกอยากจะส่งต่อให้กับหลายๆคนคนที่ทำแล้วผลผลิตปีนึง 20-30 ล้านเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะไปซื้อใจกันก็ยากนะพี่จ๋าเพราะว่าเซียนไงเพราะทำมาตั้ง40กว่าปี
1: ใช่
0: เขามีประสบการณ์แล้วก็ทำสำเร็จมาตลอดเขาก็ไม่ได้แพ
1: ้ครับ
0: แต่สิ่งที่คือไม่ได้แพ้รายได้แต่เขาแพ้ตรงที่ต้นโทรมรายปีเขาแพ้ตรงที่ต้นใหญ่ๆที่สามารถแขวนถึง200ลูกได้เนี่ยกลับแขวนได้แค่ 5-60 ลูกเพราะกิ่งก้านสาขามันไม่
1: ม
0: ีนี่คือความแพ้ที่เกิดขึ้นในสวนของรองนลิน
1: ครับ
0: แต่พอเปลี่ยนมาเป็นใช้ Black Cat ตอนนี้มันตีกลับไปอยู่ที่100กว่าลูก200ลูกได้แล้วต่อต้นนี่คือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้เปิดใจยะลาเนี่ยทุเรียนอายุมากนะยะลาทุเรียนอายุมากจันทบุรีทุเรียนอายุมากอุตรดิตถ์ทุเรียนที่มีอายุมากดังนั้นอายุมากเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นการถดถอยของกิ่งก้านสาขา
1: ครับ
0: พอกิ่งก้านสาขาไม่มีก็เหมือนของเจ๊น้ำที่ใช้เราเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะมันมีแต่ลำต้นเราให้ฉีดต้นใบมันออกมาบ้างแต่ลูกก็ติดที่ลำต้น
1: ครับ
0: แล้วก็บอกให้เอาแต่ขึ้นยากนะแต่เขาจัดการได
1: ้
0: ลูกออกมา 4-5 ภูเช่นกันค่ะเขาบอกมันไปได้ยังไงใบก็ไม่มีก็ฉีดพ่นสิคะเพราะเราบอกแล้วว่าปุ๋ยแบคแคทคืออาหารฉีดเข้าไปมันก็เอาไปใช้งานได้เลยมันต้องไม่ผ่านการสังเคราะห์แสงค่ะทุกคนค่ะมันมีคีเลตอยู่ในตัวนะมันก็สามารถเอาไปสร้างต่อได้เลยโดยไม่ต้องรอแสงอาทิตย์ในการจัดการปรุงอาหารสร้างคลอโรฟิลล์แล้วเอาไปดูดซึมใช้งานกระบวนการมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันอยู่ที่นวัตกรรมที่เราเลือกออกมาใช
1: ้
0: ดังนั้นBlack Catมีให้คุณครบทุกอย่างแล้วคุณแค่ทำงานเท่านั้น
1: ใช่
0: นะคะ
1: แล้วก็ทำแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากด้วย
0: ใช่
1: นะครับนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีค่ะคุณเกียร์คนสวยสวัสดีดีเจช้างด้วยนะคะ
2: ว
1: ันนี้ดีช้างแต่งหน้าซะสวยๆเนาะขอบคุณจากคุณบำเพ็ญสองแก้วนะครับสวัสดีครับแล้วก็คุณเกียรตินะครับมีขอ

0: เพลงหมากัดนะของเอกชัยเอาไว้ด้วยนะครับ
1: มีใน
0: เดี๋ยวสักครู่นึงค่อยเปิดให้ฟังกัน
1: นี่นี่ลูกสาวพี่เกียร์ส่งมาในครอบครัวรู้กันหรือยังคะวัดพระมหาธาตุบ้านเราเป็นมรดก

0: ักทั้งโลกแล้วตอนนี้
1: ใช
0: ่ตอนนี้พระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชเขารู้จักกันทั้งโลกแหละนะคะก็ถือว่ามันเป็นเรื่องด
1: ี
0: ที
1: ่
0: เก
1: ิ
0: ดขึ้นในจังหวัดเป็นเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นในประเทศไทย
1: ครับ
0: นะคะก็ถือว่าให้เป็นพรอันศักดิ์สิทธิ์จากพระธาตุนะคะพระธาตุของเขาเรียกอะไรอ่ะทนเหร
1: อ
0: ฟันใช่ไหมเป็นพระธาตุฟันใช่ไหม
1: ที่เขาเรียกว่าเป็น
0: พระบรมสารีริกธาต
1: ุ
0: พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: ก็คือเป็นทนเป็นฟันนะคะอยู่ที่องค์พระธาตุในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะซึ่งที่นี่แปลกไม่ว่าพระอาทิตย์จะไปตะวันออกหรือตะวันตก
1: ครับ
0: พระบรมเจดีย์นี้ไม่มีเงา
1: ก็ไม่มีใครเห็นเงา
0: ไม่มีเงาเกิดขึ้นแน่นอนไม่มีเงาแน่นอนคุณมาพิสูจน์กันได้หรือคุณนั่งตั้งแต่เช้าจะรดไปเย็นเลยเดี๋ยวคุณจะไม่เจอเงาของพระธาตุเลยมันก็เป็นเรื่องแปลกที่ทุกคนคิดว่านี่คือความศักดิ์สิทธิ์นะคะปุ๋ยแบ็คแคทเนี่ยได้มีโอกาสเอาไปเขาเรียกไปทำอะไรนะไปสาบกสาบานพี่เกียรติไปสาบานต่อพระบรมสารีริกธาตุนี้นะว่าสิ่งที่ลูกทำเนี่ยลูกจะตั้งใจทำเพื่อเกษตรกรให้ทุกคนที่ได้มีโอกาสใช้ปุ๋ยของเราประสบผลสำเร็จแล้วลืมตาอ้าปากได้มันเป็นกุศโลบายบังคับตัวเองที่ไม่ให้เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่มูลค่าของเงินหรือคือเราไม่ต้องตั้งเป้าอยู่ที่ต้องได้เม็ดเงินแล้วมันจะต้องไม่คดโกงต่อสิ่งที่เราสาบานเอาไว้เช่นพอถึงเวลาลูกค้าใช้เยอะๆแล้วก็เป็นลดปริมาณคุณภาพลดปริมาณปุ๋ยลงอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยไม่ทำแน่เพราะพี่เกียร์เป็นคนที่กลัวเรื่องนี้มากๆแล้วก็ตั้งกุศโลบายบังคับตัวเองเอาไว้นะคะพี่เกียร์พาทีมงานแล้วก็ปุ๋ยแล้วก็ทั้งหมดที่เราทำงานนะเราไปสาบานกันที่พระบรมธาตุวัดพระมหาวิหารอะไรนะ
1: วัดพระธาตุ
0: วัดพระธาตุนะคะก็ไปสาบานกันตอนมันสักเริ่มต้น3 ทุ่มเสร็จเที่ยงคืนนะท่านผู้ฟังมันก็เป็นเรื่องที่คือเราตั้งใจแล้วก็เป็นการแบบย้ำให้กับตัวเองว่าเฮ้ยเธอต้องซื่อสัตย์นะเธอต้องทำงานแล้วก็ให้รักเกษตรจริงๆนะแล้วก็บอกพ่อตาบอกกับในหลวงรัชกาลที่9ว่าลูกจะตั้งใจทำถึงแม้ว่าจะขายได้หรือไม่ได้ลูกก็จะตั้งใจทำเราอยากจะให้มันพัฒนาจริงๆนะแต่ว่าในการทำงานน่ะทุกคนก็รู้ว่ามันคือธุรกิจถ้าเกียร์ทำแล้วเกียร์ไม่เป็นกำไรเลยเกียร์ก็ไม่มีงบประมาณในการเดินทางนะเพราะทุกอย่างมันก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องลงทุนลงแรงไปก่อนเพื่อจะมากระจายให้ทุกคนได้พี่น้องภาคเกษตรเนี่ยต้องได้แน่นอนจากการที่ได้ใช้ปุ๋ยแบคแคท
1: ครับ
0: แต่แล้วแต่ใครใจจะเปิดนะคะว่าจะได้เจอไหมเหมือนพี่ขี่ชอบพูดคำว่าบุญมันไม่เท่ากันคุณเกียร
1: ์
0: การตัดสินใจมันก็เป็นที่มาของพลังกำลังหรือบุญที่สะสมมาว่าเราจะได้เจอกันไหมนะคะวันนี้เกียร์ก็ได้เจอหลายคนเราตั้งปณิธานมาว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่ไปช่วยคนกลุ่ม 30% ที่70% ที่ไม่ประสบผลสำเร็จจากการทำเกษตรนะคะเพราะว่าใน 100% เนี่ยเราตีให้สำเร็จที่สุดคือ 30% นั่นคือกลุ่มคนที่มีงบประมาณมีทีมงานมีเงินหมุนในการจัดการในดูแลสวนคือใช้เครื่องจักรใครทุกสิ่งทุกอย่างเขามาจัดการในสวนคนกลุ่มนี้เขาจะประสบผลสำเร็จแต่ต้นทุนในการทำงานของเขาก็สูงด้วยเช่นกันนะคะแล้วเราเนี่ยตั้งผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะอยู่กับกลุ่มคน 70% ที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จที่ยังอยู่กับสภาวะต้นโทรมสภาวะการขาดทุนอยู่แบบซ้ำซากแต่คนกลุ่มนี้พี่ช้างตัดสินใจยาก
1: ครับ
0: เราเลือกกับกลุ่มที่ตัดสินใจยากดังนั้นความอดทนหรือความตั้งใจอ่ะมันก็มาจากการที่พี่สาบานไว้ตั้งแต่วันแรกว่าลูกจะทำแบบนี้ก็ทำไปอย่างความอดทนขยับแม้กระทั่งมีสวนมาสักสวนหนึ่งแล้วมาจากสภาพโทรมๆเจ้าของสวนหน้าเหลือนิ้วนึงแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราทำให้เขาเบิกบานเป็นจานกระด้งขึ้นมาได้เนี่ยเราก็มีความสุขแล้วนะดังนั้นเกียร์ก็ยังอยากส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับทุกชนิดพืชเลยไม่ว่าคุณจะทำยางพาราคุณทำปาล์มน้ำมันนะคุณทำนาข้าวคุณทำไร่ดอกไม้หรือแม้กระทั่งว่าคุณจะไปปลูกพืชผักสวนครัวทุกคนสำเร็จได้ 1,980 บาทปลูกเล็กปลูกน้อยคุณใช้ได้ทั้งปีไม่ได้บอกใช้รอบเดียวแล้วหมดแต่ถ้าเกิดคุณทำสวนทุเรียน

0: เอียดเนี่ยคุณฉีดทีละ 10,000 ลิตรคุณซื้อชุดเดียวคุณอย่าซื้อเลย
1: ไม่พอ
0: มันไม่พอแล้วมันก็ยังไม่เห็นผลนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าตัดสินใจคนที่ต้องเก็บผลผลิตใน1รอบ1ปีอะค่ะพี่ช้างเราอยากให้คุณอยู่กับเรา1ฤดูกาลเริ่มต้นจากการฟื้นฟูต้นทำใบกันก่อนนะคะสะสมอาหารกันก่อนส่วนเรื่องที่จะมาทำดอกบำรุงดอกบำรุงลูกก็มาว่ากันทีหลังให้ถูกใจในเรื่องของการฟื้นฟูต้นก่อนแล้วค่อยมาเดินกันทีหลังนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจกับปุ๋ยแบคแคทกับเราดูนะคะ2ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้แพงจนเกินไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผลลัพธ์ออกมาคือดีแน่นอนถ้าไม่ดีเขาคืนเงินคุณจะกลัวอะไร
1: ใช่
0: นะคะ
1: ครับแค่ขอแค่ 5-6 ครั้งนะครับไปฉีดพ่นใช้กันอย่างต่อเนื่องนะตามระยะเวลาที่เรากำหนดเอาไว้ด้วยก็แล้วกันเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ต้องเอาตัวอื่นมาผสมด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะไม่ต้องผสมไม่ต้องผสมให้มันยุ่งยากคุณดูหน้างานทำแล้วดูหน้างานต้นไม้โกหกใครไม่ได้ไม่เหมือนคน
1: ครับ
0: ต้นไม้ไม่เหมือนมนุษย์ที่โกหกได
1: ้
0: ต้นไม้มันได้รับไปเท่าไหร่มันจะส่งออกมาให้เราเห็นในใบเท่านั้นนะคะมันอาจจะดูป่วยๆแต่พอฉีดพ่นไปมันอาจจะแบบสดชื่นขึ้นมาหน่อยแต่จะให้ดูว่าดีเลิศประเสริฐสีจริงๆมันต้องเป็น1ชุดใบ
1: ครับ
0: แล้วคุณจะได้เห็นว่าโอ้มันดีนี่นาอะไรเงี้ยเนี่ยคือสิ่งที่แกอยากให้ทุกคนได้เลือกการเลือกใช้เนี่ยคุณเลือกได้หมดคุณจะตั้งโจทย์ที่ราคาก็ได้แต่คุณจะตั้งโจทย์ที่คุณภาพผลผลิตก็ได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ก็ได้อันนี้อยู่ที่ใจเราจะเลือกตั้งแต่ถ้าณวันนี้เราคิดว่าเราซื้อทีละ280แต่เราซื้อ10ตัวก็ 2,800 แล้วนะ
1: ครับ
0: เออยากแพงกว่าไห
1: ม
0: กับ1,980นี่แพงกว่าไหม
1: แพงกว่าสิ
0: เออ
1: เห็นผลหรือเปล่าก็ยังไม่รู
0: ้ยังไม่รู้ก็เหมือนกันเคมีเหมือนกันแต่ว่าของเรามันไม่ได้เป็นเคมีอันตรายไง
1: ครับ
0: แต่คุณก็ลองศึกษาดูว่าวันนี้ลองทำดูสัก 5-7 รอบพอไม่ต้องมากแค่ 5-7 รอบพอไม่ดีไม่เห็นผลคืนให้เต็มจำนวนเลยสำหรับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1ค่ะ
1: เข้ามาดูหน้าเพจ Facebook นะครับปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทได้เลยนะครับว่าที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้าง
0: ใช
1: ่เอกชัยศรีวิชัยครับบทเพลงที่คุณเกียรตินะครับแนะนำมาชื่อเพลงว่าหมากัดนะครับ

0: มากัดนะครับบทเพลงจากเอกชัยศรีวิชัยนะครับบทเพลงที่คุณเกียรตินะครับแนะนำกันเข้ามาสำหรับงานเพลงนี้นะตอนนี้นะครับบ่าย 3:00 นกับ 4:12 นาทีนะครับนี่วันนี้นครศรีธรรมราชวัดพระมหาธาตุเป็นมรดกโลกใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไปครับเขาก็จะมีการหนุนนะครับให้เชียงใหม่ครับคุณเกียรติ
1: ค่ะ
0: นครหลวงของล้านนาครับสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะฮะ
1: โดย
0: เนี่ยไม่รู้จะเป็นพื้นที่ตรงไหนแล้วครับแต่ว่าเนี่ยเขาจะดันเชียงใหม่นะครับนครหลวงล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะโดยต้นเดือนสิงหาคมนี้นะผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกเตรียมลงพื้นที่ประเมินความพร้อมนะครับแล้วก็ย้ำว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีแหล่งมรดกโลกแห่งใดถูกขึ้นบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายนะครับอีกทั้งได้จัดส่งร่างเอกสารประเมินขั้นต้นของพระปรางวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศูนย์มรดกโลกแล้วด้วยครับ
1: อันนี้สวยมากแล้วก็ดังทั่วโลกจริงๆนะพระอรุณนะพระปรางที่วัดอรุณนะคะดังจริงๆนะแล้วก็งานวิจิตรมากสวยงามวิจิตรจริงๆนะคะต่างชาติเนี่ยจะลงที่วัดอรุณเยอะมาก
0: เวลามาเที่ยวประเทศไทยก็ไปกราบใช่ไหม
1: นะคะแล้วก็คือเขาไปดูวัฒนธรรมเขาไปดูความประณีตในงานศิลปะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่เนาะสวยจริงๆนะคะที่พระปรางวัดอรุณแล้วก็ยากลางคืนก็ส่องไฟขึ้นมาโอ้ยสวยงามท่านผู้ฟังนะคะจริงๆเมืองไทยนี่น่าเที่ยวเยอะแยะไปหมดเลยนะมีของดีเยอะมากนะคะแต่จริงๆทำไมเขาไม่ขอให้อาณาจักรศรีวิชัยบ้างล่ะพี่ช้าง
0: ไม่เดี๋ยวรอก่อน
1: รอก่อนเ
0: ถอะใช่ แล้วก็ทีนี้เนี่ยพอเราได้เป็นแล้วนะมันก็ต้องมีกฎมีระเบียบที่เราต้องปฏิบัติตามนะครับให้ได้ด้วยถ้าเราไม่สามารถปฏิบัติได้เนี่ยเราก็จะมีโอกาสนะครับที่เขาจะมีการถอน
1: ออก
0: ใช่
1: เพราะถ้าเกิดว่าเรา
0: ได้เราจะอยู่ตลอดนะไม่ใช่ค่ะ
1: มันอยู่ที่ว่าเราจะรักษากฎตรงนั้นได้หรือไม่อย่างเช่นขอไม่ให้พ่อค้าแม่ขายไม่ด้วยยึดขายมันก็จะมีระเบียบมากขึ้นนะคะในการที่จะจัดการหรือว่าบอกแล้วว่าเนี่ยเป็นมรดกของโลกไปแล้วมันไม่ได้เป็นสมบัติของนครศรีธรรมราชแล้วไม่ได้เป็นสมบัติของประเทศไทยอีกแล้วเขาเป็นสมบัติของโลกนะคะดังนั้นเนี่ยการจัดการทั้งหมดการบริหารจัดการทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับยูเนสโกกำหนดการมานะคะพี่เกียร์ได้มีโอกาสไปที่สปป.ลาวนะทางลาวใต้เนี่ยก็คือเราไปที่วัดอะไรนะวัดภูจำปาสักนะคะก็เป็นคล้ายๆกับทางที่อยุธยาพี่ช้างนะคะก็ขึ้นไปคือเหมือนปราสาทสักอย่างนึงนี่แหละแต่ก็เป็นซากปรักหักพังแล้วเนาะแต่ข้างบนก็จะเป็นเหมือนถ้าเราไปเนี่ยมันก็จะมีเหมือนบัวที่ใส่เก็บกระดูกเหมือนบ้านเราอยู่เลี้ยงอยู่ข้างบนเต็มไปหมดเลยแล้วพอพี่เกียร์ไปปุ๊บพี่เกียร์ก็แบบเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเราก็ไปพูดไปขอใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราได้แบบเนี้ยเดี๋ยวเกียร์จะมาเปลี่ยนหลังคาให้ดีกว่าพี่ก็รู้สึกว่าหลังคาโบสถ์นั้นอะน่าทำจังเลยน่าเปลี่ยนจังเลยเสร็จแล้วก็ทีมงานทางสปป.ลาวบอกพี่เกียร์เปลี่ยนไม่ได้อันเนี้ยมรดกโลกเอางั้นหนูขอโทษ
0: ครับ
1: ก็คือขอคืนคำนะคะคือเราคิดว่าเราคงเปลี่ยนได้เราไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นมรดกทำไมมันไม่มีป้ายอ่ะหรือว่าเขามีป้ายเหรอ
0: เออ
1: แล้วพี่เกียร์ไม่เห็น
0: เนี่ยเขามีข้อห้ามไงหนึ่งในนั้นก็คือห้ามทำลายห้ามดัดแปลงหรือถอนหรือทำลายโครงสร้างดั้งเดิมของสถานที่
1: ทำอะไรไม่ได้เลย
0: ห้ามพัฒนาเมืองรุกรานห้ามก่อสร้างอาคารสูงใหญ่หรือสิ่งก่อสร้างที่บดบังทัศนียภาพรอบแหล่งมรดกโลกห้ามจัดการท่องเที่ยวเกินรองรับห้ามปล่อยให้เกิดการท่องเที่ยวแบบมวลชนจนสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศหรือโบราณสถานห้ามปล่อยปละละเลยห้ามรัฐภาคีละเว้นการซ่อมแซมการบำรุงรักษาหรือไม่มีแผนจัดการภัยพิบัติที่ชัดเจนนะฮะห้ามทำลายสิ่งแวดล้อมห้ามทำเหมืองแร่อันนี้คงไม่ทำจุดขุดเจาะน้ำมันสัมปทานป่าอันนี้ก็น่าจะพวกที่เป็นพื้นที่ธรรมชาติเป็นป่าเป็นอะไรพวกนี้อ
1: ย่างเช่นเขาใหญ
0: ่เนี่ยห้ามล่าสัตว์ป่าและค้าของป่าอะไรเงี้ยห้ามละเลยต่อชุมชนท้องถิ่นคือห้ามใครขับไล่หรือว่าจำกัดสิทธิ์ของชุมชนดั้งเดิมที่อยู่อาศัยและก็ช่วยดูแลพื้นที่มาแต่โบราณอะไรประมาณนี
1: ้ก็พี่เกียรติว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะการที่จะอนุรักษ์ศิลปะ ดั้งเดิมเอาไว้เนี่ยงบประมาณมันสูง
0: แล้วจริงๆวัดพระธาตุนี่คือเจดีย์เนี่ยมันจะมีเจดีย์องค์เก่านะอันนี้คือครอบไปนะ
1: ใช่อ่ะใช่ๆ
0: จริงๆมันโดนครอบไปนะ
1: โดนครอบไว้ใหม่แล้วนะคะก็คือที่เขาบอกว่าไปขุดเพื่อจะไปดูว่าอายุเนี่ยเกินพันกว่าปีค่ะทุกคนค่ะอายุของอิฐ
0: องค์เดิมอ่ะนะ
1: องค์เดิมอ่ะพันกว่าปีแล้วก็พี่เกียรติได้มีโอกาสไปเรียกอะไรนะไปติดทอง
0: ครับ
1: ที่ยอดพระธาตุได้มีโอกาสทำบุญร่วมบุญแล้วก็ติดทองพระในวัดพระธาตุด้วยเช่นกันก็ถือว่าเขาบอกว่าเกิดมาชาติหนึ่งต้องมากราบพระธาตุเมืองนครนะคะ
0: ใช
1: ่อันนี้เป็นเรื่องที่ถ้ามาได้เน
0: า
1: ะมานครแล้วเนี่ย
0: ลองให้
1: กินตังเกียก่อนตอนเช้าไปที่ร้านตังเกียแต่เตี้ยมก่อน
0: ตอนเที่ยงก็ได
1: ้อาจติดบ่ายโมงค่ะร้านจะปิดบ่ายโมงพรุ่งนี้ปิดนั่นเหนื่อยจากวันนี้ทำงานเหนื่อยแล้วก็ไม่รอดเดี๋ยวมันจะมียาวอีกจนถึงเสาร์อาทิตย
0: ์
1: พรุ่งนี้หยุดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เปิดมาวันอังคารนะคะทุกคนค่ะแล้วก็
0: ซึ่งอังคารนี้ก็เป็นวันหยุด
1: เป็นวันหยุดใช่โอ้ใช่ใช่วันอังคารวันมาฆะนะคะแล้วก็กินตังเกียเสร็จก็ไปไหว้พระธาตุนะคะไปกราบพระธาตุหลังจากกราบพระธาตุเสร็จก็มากราบศาลหลักเมือง
0: ครับ
1: นครศรีธรรมราชมีศาลหลักเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์มากคือเล่ากันว่าคนที่เป็นสายมูนะคะคนที่มาสายเนี้ยค่ะเขาจะบอกว่าองค์ศาลหลักเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆก็คือที่กรุงเทพ
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ที
0: ่นคร
1: นะคะก็คือถือว่าเป็นอาณาจักรศรีวิชัยเริ่มต้นที่เมืองที่นี
0: ่
1: นะถึงรูปแบบของกรุงเทพมหานครเนี่ยได้รูปแบบจากนครศรีธรรมราชทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเสาชิงช้านครศรีธรรมราชมีมาก่อน ชื่อถนนหนทางทั้งหมดไม่ว่าที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครในชั้นในอ่ะนะคะก็มาจากนครศรีธรรมราชเช่นถนนราชดำเนินนะคะมีที่นครศรีธรรมราชก่อนที่จะมีที่กรุงเทพสนามหลวงที่นู่นเรียกสนามหลวง
0: แต่
1: ที่นครคือสนามหน้าเมืองก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันนะสนามหลวงเสร็จเป็นพระราชวังใช่ไหมแต่บ้านเราเนี่ยเป็นสนามหน้าเมืองเสร็จก็จะเป็นในเรื่องของกำแพงเมืองนะคะก็เป็นวังเหมือนกันนะเมื่อก่อนเป็นวังเก่านะคะแล้วก็จะมีองค์ศาลหลักเมืองที่นี่ก็เขาเรียกว่าขอได้ไหว้รับแต่คุณต้องรักษาสัจจะทุกอย่างแหละค่ะที่คุณมาในสายมูยังไงคุณก็ต้องรักษาสัจจะถ้าวันใดวันหนึ่งที่คุณคิดว่าคุณไม่สามารถรักษาสัจจะวาจาของคุณได้คุณก็ไม่ควรจะไปกราบไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะถ้าเกิดว่าอะไรที่เกิดขึ้นความสำเร็จที่เกิดขึ้นเขาก็ต้องคิดว่าคุณมาขอแล้วถ้าคุณไม่มีสัจจวาจาเนี่ยเวลาเขาขอคืนเนี่ยมันคืนเกินสิ่งที่คุณขอมาซะอีก
0: อ
1: ันนี้มันเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับคนที่เป็นสายมูแต่ถ้าใครไม่เดินในสายนี้ก็ไม่เป็นไรมันอยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละคนแต่กำลังจะบอกว่าความศรัทธามันจะก่อเกิดซึ่งพลังงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำมันจริงๆนะคะแล้วความตั้งใจนั้นนะคะมันจะทำให้เราประสบผลสำเร็จไม่ว่าจะงานเล็กงานน้อยงานใหญ่มันขึ้นอยู่กับทั้งหมดนี้ไม่ใช่ขอแล้วทุกคนจะได้นะคะ
0: ต้องทำด้วยครับ
1: ต้องทำด้วยแล้วก็ทำมาแล้วก็ไม่ได้บอกทุกคนจะได้เท่ากัน มันขึ้นอยู่กับบุญบารมีของแต่ละคนที่สั่งสมมาตั้งแต่ไหนอะไรก็แล้วแต่ตามความเชื่อค่ะทุกคนค่ะอันเนี้ยคุณก็เล่นกันได้เลยแต่จริงถ้าบางคนเนี่ยไม่มีบุญบารมีเอาเลยขอยังไงแล้วก็นอนอยู่ใต้ถุนบ้านก็ไม่มีทางสำเร็จนะคะดังนั้นเนี่ยคุณจะเห็นเหมือนพี่เกียรติก็ขอนะพี่ช้างบางทีเราเป็นพลังใจอ่ะมันคือกำลังใจในการต่อสู้ว่าถึงแม้ว่าไม่มีใครเห็นก็สิ่งหนึ่งที่เห็นเราก็คือศักดิ์สิทธิ์สิ่งหนึ่งที่เห็นเราคือเราก็คิดว่ามีเทวดาฟ้าดินอยู่แหละถ้าไม่มีแล้วก็จะมาไหว้กันทำไมตั้งแต่แรกเริ่มนะคะมันคือความเชื่อและความเชื่อเนี่ยมันทำให้เรามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะทำแล้วก็ทำในเรื่องดีๆด้วยนะคะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจกระบวนการแหละเนาะมาแล้วก็ต้องกินตังเกียแต่เตรียมนะคะอันนี้คือต้องแล้วไม่งั้นไม่ถึงนครศรี
0: ครับนะครับฝากข่าวมาเป็นกุศลศพนะครับเนื่องด้วยคุณแม่พันวันเสนนะครับอายุ89ปีได้เสียชีวิตนะตอนนี้เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดโคกครูดหมู่ที่3ตำบลควนพังอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ำคืนนี้ก็จะเป็นค่ำคืนสุดท้ายนะครับที่มีการสวดพระอภิธรรมนะครับและกำหนดชาปนกิจศพนะครับคุณแม่พันวันเสนนะครับในวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ณชาปนสถานวัดโคกครูดนะครับอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชครับหัวหน้าจรจันดารัตน์นะครับอดีตนายสถานีวิทยุอสมทนครศรีธรรมราชนะฮะก็เป็นลูกเขยนะครับเป็นผู้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันมาครับ
1: ค่ะคุณศิวรินทร์บอกว่าใช้ปุ๋ยแบคแคทจะสิ้นเปลืองไหม ตอบยังไงดี
0: อืม
1: ไม่ใช้ยาราทุกรอบจะสิ้นเปลืองไหมยาเชื้อราที่ให้ใช้ทุกรอบเพื่อให้คุณไม่ต้องใช้ยาเคมี
0: กันไว
1: ้เป็นการป้องกันหนอนเพลี้ยแมลงที่คุณไม่ต้องใช้ยาหนอนยาเพลี้ยยาแมลงที่เป็นกลุ่มเคมีเลย
0: ครับ
1: อันนี้ก็คิดเอาว่าเราจะใช้ทุกรอบก็ได้
0: เราจะป้องกันหรือว่าเราจะร้อยเกิดก่อนแล้วค่อยมารักษา
1: ใช่เราจะจบกับเคมีหรือว่ายังเลี้ยงเคมีต่อแค่นั้นเองค่ะเราตัดสินใจได้ทุกอย่างตัดสินใจได้เงินในกระเป๋าคุณตัดสินใจได้ทั้งหมด
0: แต่ก็มีบางพืชที่อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้
1: ยา
0: รา
1: ใช่เช่นยางพาราที่ไม่ได้มียาราไม่มีเชื้อราเกิดขึ้น
0: ครับปั๊มน้ำมัน
1: อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใช้ค่ะ
0: มะพร้าว
1: ก็ไม่ต้องใช้มะพร้าวต้องใช้อย่างคนที่พอติดทลายมาปุ๊บเป็นแทงนกมาปุ๊บเป็นติดลูกเท่าๆกำปั้นเนี่ยมันไม่ติดละมันที่เห็นไหมที่มันดำคาอันเนี้ยมันเกิดเชื้อราก็อาจจะต้องใช้เพราะว่าจริงๆคนที่ทำกลุ่มเนี้ยกลุ่มปาล์มมะพร้าวหรือว่าสละเนี่ยส่วนมากจะชอบใช้ขี้ไก่อาจจะใช้ขี้ไก่ซึ่งขี้ไก่ที่เอามาใช้เนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่ผ่านกระบวนการหมักมาแล้วหรือยังพอเกิดไม่ได้ผ่านกระบวนการหมักมาจริงๆแล้วเอามาใช้งานเนี่ยมันก็จะเกิดการหมักหมุนเชื้อราเอาไว
0: ้
1: หน้าดินมันก็เลยทำให้เกิดการเชื้อรามันระยะยาวกับทุกคนค่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีที่คุณใช้แต่มันเป็นการสะสมระยะยาวแล้วมาเกิดปัญหาหลังจากนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาจะใช้มูลสัตว์ใช้ได้แต่เขาบอกว่าการจะใช้มูลสัตว์ต้องใช้ปลายฝนเข้าหนาวไปแล้งแต่ถ้าคุณใช้ตั้งแต่แล้งแล้วเข้าฝนเนี่ยเช
0: ื
1: ้อราบันเทิง
0: ใช่ใช่
1: เชื้อราบันเทิงเลยค่ะแล้วก็การใช้ถ้าเกิดว่าคุณเอามาปุ๊บใส่เลยคุณต้องห่างจากต้นอีกสักเม็ดนึงนะให้มันเกิดการหมักหมมอยู่ตรงนู้นหนึ่งเม็ดแล้วก็เกิดการกระจายเข้ามาเรื่อย
0: ๆครับ
1: มันอยู่ที่กระบวนการไม่ใช่ไปถึงใส่ทมคนแล้วก็ใส่ทุกปีฉันใส่มาตั้งนานไม่เห็นเป็นไรก็ที่มันขาดคออยู่นั่นแหละที่มันเป็นนะคะมันคือกระบวนการแต่คุณต้องไปคิดก่อนว่าจะต้องทำแบบไหนที่จะไม่เป็นผลเสียกับเรานะคะทุกอย่างใช้ได้หมดปุ๋ยทุกชนิดใช้ได้หมดแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน่ะมันพึงพอใจแล้วหรือยังพึงพอใจแล้วใช้ต่
0: อ
1: ถ้ายังคิดว่าฉันเบื่อแล้วนะกับการที่ต้องต้นโซมมาฟื้นฟูต้องใช้ยาเคมีเยอะคุณก็เปลี่ยนใจมาใช้ปุ๋ยแบคแคทและยาเชื้อราแบคแคทวันค่ะสิ่งเหล่านี้เอาไปทำให้คุณเนี่ยไม่ต้องเจอกับเคมีและมันตอบโจทย์แน่นอนผลลัพธ์บรรทัดสุดท้ายออกมาดีกว่าที่เคยทำมาอย่างแน่นอนค่ะ
0: ครับและคุณก็ไปลดนะปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินนะของคุณลงได้เลยถึง 40% นะครับนะแล้วก็ใครที่จะไปฟื้นฟูนะฮะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตต้นโสมๆตอนนี้ก็เอาแค่ยาราBlack Cat 1กับปุ๋ย Black Cat นะไปผสมแล้วก็ฉีดพ่นเท่านั้นพอยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมี
1: ไม่ต้องใส่เลย40ถึง45วันไม่ต้องตกใจว่าจะช้าไปหรือไม่ไม่ช้าค่ะแล้วเห็นผลดีกว่าแน่นอนต้องถาม JH ทำแล้วเป็นยังไงต้องถาม JH ติ๊บปิ๊วนะฮะถามเฮียไก่ถามใครอีกที่ใช้อยู่น้องแตงชัยยาน้องแตงท่าศาลาถามพี่ออสนะฮะถามพี่ศักพี่ศักนี่เริ่มแล้วเชื่อแล้วเชื่อน้องเกียร์แล้วปีที่แล้วก็เออดีไหมน้องมันจะการันตีได้หรือเปล่าก็ถามทุก
0: ร
1: อบทำไปโอ้มันดีบทีปุยนี่ว่าปีสักว่าดีมาค่ะขอบคุณนะคะที่เปิดใจนะคะแล้วก็ถ้าทำตามนะทำเหมือนของพี่จิ๋มชนิดาอย่างนี้ทำเหมือนลุงดื้อทำเหมือนพี่ปูปราโมททำเหมือนรองนลินทำเหมือนพี่บันเทิงอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยนึกชื่อไม่ออกค่ะนึกชื่อไม่ทันกับท่านผู้ฟังค่ะคือลูกค้าเราเยอะนะเยอะจริงเยอะจริงนะพี่ช่างเน
0: า
1: ะ
0: ตั้งกี่ปีแล้วเราขายกันมาเราใช้กันมา
1: จะเป็น10ปีแล้วทุกคนค่ะ
0: นะทั่วประเทศ
1: ทั่วประเทศ
0: เพื่อนบ้านด้วยที่ใช้กันอยู่ตอนนี้
1: ใช่แล้วก็
0: ใครไม่ใช้นี่ตกเทรนช่วย
1: จริงช่วยมากแล้วจะใช้ผสมอยู่ก็ช่วยเนาะเสียดายเงินในกระเป๋าเถอะค่ะลองเขาให้เต็มที่แล้วก็ดูให้เต็มที่ว่ามันดีหรือไม่ดีไม่ดีคืนเงินแค่นั้นเอง
0: ใช่นะครับ
1: ง่ายๆเลยไม่ดีคืนเงินนะเกียร์บอกได้เลยว่าเกียร์ทำงานเนี่ยพี่เกียร์ใช้แค่เงินเดือนนะพี่จังที่อื่นยังเก็บไว้สำรองไว้คืนเงินให้กับทุกคนเลยนะแล้วพัฒนาปุ๋ยไปเรื่อยๆตอนนี้พัฒนามากที่สุดก็คือไปพัฒนาเรื่องของยาเชื้อราแบคแคทวัน
0: ครับตามคำเรียกร้อง
1: ไปพัฒนาให้มันต้านทานหนอนแมลงได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะดังนั้นคุณไม่ต้องกังวล นะคะถ้าคุณเกียร์ทำคุณเกียร์หวังผลให้ทุกคนได้ผลลัพธ์ที่ดีแน่นอนนะคะ
0: ครับวันนี้เวลาหมดนะครับติดต่อคุณเกียร์แบคแคทนะครับสั่งซื้อปุ๋ยแบคแคทสั่งซื้อยาราแบคแคทวันติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์063 0634596939ครับ0634596939
1: ค่ะ
0: เจอกันใหม่วันเสาร์อาทิตย์หน้าครับบ่าย 2-4 โมงเหมือนเดิมนะครับกับเรา2คนแล้วก็2ผลิตภัณฑ์นะครับตัวช่วยตัวจริงสำหรับพี่น้องเกษตรกรปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1วันนี้เรา2คนลาไปก่อน
1: สวัสดีครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพอ JIC ยืนยันไทยปฏิบัติตามข้อตกลงร่วม27ธันวาคม68อย่างเคร่งครัดหลังกัมพูชาใช้คนดังระดับโลกขยายข้อมูลฝ่ายเดียวพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC เปิดเผยว่าประเทศไทยเคารพหลักมนุษยธรรมและเข้าใจความห่วงใยของประชาคมโลกต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งแต่หลักมนุษยธรรมจะไม่สมบูรณ์หากตั้งอยู่บนข้อมูลเพียงด้านเดียวหรือข้อกล่าวหาที่ไม่ได้รับการตรวจสอบผู้อำนวยการ JIC ย้ำว่าไทยปฏิบัติตามข้อตกลงร่วม27ธันวาคม68อย่างเคร่งครัดซึ่งประเทศไทยได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมทั้งการยุติการสู้รบการหลีกเลี่ยงการยั่วยุการลดความตึงเครียดและการงดการเผยแพร่ข้อมูลที่จะซ้ำเติมสถานการณ์อย่างไรก็ตามในทางกลับกันไทยยังคงเห็นความพยายามเผยแพร่ข้อมูลฝ่ายเดียวการอ้างตัวเลขที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบการนำมาเป็นประเด็นด้านมนุษยธรรมมาเชื่อมโยงกับข้อกล่าวหาทางการเมืองและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องผู้อำนวยการ JIC กล่าวเตือนกัมพูชาว่าการใช้คนดังระดับโลกขยายข้อมูลฝ่ายเดียวเสี่ยงตกเป็นเครื่องมือซึ่งการนำบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาเป็นผู้ขยายการรับรู้โดยอาศัยข้อมูลจากฝ่ายเดียวนั้นย่อมเสี่ยงทำให้ประชาคมโลกได้รับสภาพสถานการณ์ที่ไม่ครบถ้วนและอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารโดยไม่ตั้งใจสุภชัยฟาดกลับสว.เทวฤทธิ์ปมหัวสว.เปรียบขโมยร้องจับโจรนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่านายเทวฤทธิ์มณีฉายส.ว.ชี้แจงตามที่ตนได้แสดงความคิดเห็นอย่างน่าสนใจได้บอกว่าการชุมนุมกันที่เมืองทองของส.ว.ประชาชนหรือส.ว.สีส้มมีกกต.มาสังเกตการด้วยแต่กล้าปฏิเสธหรือไม่ว่าก่อนจะมาพบกันที่เมืองทองจนล้นห้องมีการนัดแนะการพบกันมาก่อนแล้วจะกี่ครั้งกี่หนเจ้าตัวคงทราบดีทุกคราวคงไม่มีกกต.อยู่ด้วยแต่เป็นการปิดลับแต่ที่แน่ๆตอนเวลามาพบกันคงไม่ได้นัดมาร้องคาราโอเกะแต่คงระดมสมองกันวางแผนคิดสูตรกันว่าจะทำวิธีไหนเพื่อจะได้รับเลือกเป็นสว.และบุคคลที่จะเลือกนั้นคือกลุ่มนี้ไม่ข้ามไปเลือกคนนอกกลุ่มแน่นอนเพราะคนที่นัดมาคอเดียวกันและเมื่อมีการเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอจนถึงระดับประเทศตนก็มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่านายเทวฤทธิ์จะเลือกผู้สมัครจากกลุ่มที่นัดพบกันนี้หรือในทางกลับกันผู้สมัครคอเดียวกันก็เตรียมตัวตั้งหน้าตั้งตาเพื่อจะเลือกนายเทวฤทธิ์ตามแผนที่วางไว้การที่นายเทวฤทธิ์กล่าวหาว่าคนอื่นเป็นโจรทั้งที่ไม่ได้เป็นกรณีของนายเทวฤทธิ์ก็คงจะเป็นขโมยร้องจับโจรกระมังสื่อเผยทรัมป์พับแผนยกระดับโจมตีอิหร่านสื่อของสหรัฐรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระงับแผนยกระดับการโจมตีอิหร่านชั่วคราวหลังที่ปรึกษาทางทหารเตือนว่าคลังกระสุนและขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐในตะวันออกกลางลดลงอย่างน่าตกใจท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดและการปะทะรอบช่องแคบฮอร์มุซที่ดำเนินมาเกือบ2สัปดาห์และสหรัฐได้โจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่13เมื่อวันพฤหัสบดีด้านสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานเมื่อวันเสาร์ว่ากองกำลังอิหร่านโจมตีทำลายเครื่องบินขับไล่และเฮลิคอปเตอร์รวม11ลำรวมถึงโดรนและอากาศยานอื่นๆที่ฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมเป็นต้นมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: อ
2: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
11: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบ

0: าอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

าก็จัดให้นะฮะคุณสมศรีบอกว่าอยากจะฟังเพลงเพียงแค่ใจเรารักกันนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงสุดท้ายของผมกับดีเจโจ้เฉลิมศักดิ์ที่ลูกทุ่งมหานคร FM 95นะครับสวัสดีคุณดาวเมืองพาครับคุณจิรวรรณสุยะตะหรือเปล่าบอกว่าวันนี้ญี่ปุ่นฝนตกหนักมากเลยเมืองไหนครับนะวันนี้อ่านข่าวญี่ปุ่นแล้วก็ต้องฝากเตือนหลายๆคนนะครับเวลาเดินทางไปต่างประเทศก็จะมีคนนั้นคนนี้เอ้าฝากของไปให้คนนี้คนนั้นหน่อยนะฮะปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งก็คือเขาฝากของมาก็ได้ตังค์ผมได้ไม่เยอะเหมือนกับตอนนั้นที่มีข่าวเรื่องแอร์ที่มีข่าวเข้าเมืองไปแล้วก็มีปัญหาใช่ไหมฮะโดนจับไปคนนี้ก็เหมือนกันนะฮะปรากฏว่าข้างในเนี่ยเป็นพวกกัญชาเป็นพวกยาเสพติดไม่แน่ใจว่ากัญชาหรือเปล่าเป็นยาเสพติดครับมันไปอยู่ในสิ่งในของที่เขาให้มานั่นแหละนะครับโดนจับไปเรียบร้อยน่าจะโดนหนักเลยละครับเพราะนั้นเวลาที่ไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามทีนะครับถ้ามีใครมาฝากของคือพยายามไม่รับฝากแต่ถ้าเกิดว่าต้องจำเป็นต้องรับฝากเราต้องดูของชิ้นนั้นอย่างท่วนทีนะครับว่าของชิ้นนั้นเป็นอะไรยังไงไม่ใช่เขาให้กล่องมาแล้วก็โอเคเดี๋ยวเอาไปให้เลยข้างในเป็นอะไรเราไม่รู้นะตอนหลังเนี่ยคือคนที่เขาฝากเรามาเขาไม่ได้รับผิดชอบเนี่ยแต่ว่าเราเองเนี่ยเราต้องถือของเหล่านั้นเนี่ยไปที่ประเทศนั้นแล้วถ้าโดนจับขึ้นมานี่เรื่องใหญ่นะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับก็มีขอเพลงเข้ามาคุณประวิตรบอกว่าขอเพลงป่านชะนีพิงค์แพนเตอร์ไม่มีนะป่านชะนีใช่เวอร์ชันที่ร้องป่านชะนีเธออยู่ดีชะไหนนั่นนี่ของวงเพื่อนนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวใช่เปล่าคุณประวิตรแจ้งมาหน่อยนะครับว่าเขาจะเข้าใจถูกคนถูกหรือเปล่าว่าป่านชะนีอาจจะมีของพิงค์แพนเตอร์ก็ได้แต่ว่าเท่าที่ทราบมาไม่มีนะสวัสดีคุณปรีดาทองสอนด้วยนะครับขอบคุณหลายๆท่านฝากช่วยแชร์ไลฟ์ต่อด้วยนะฮะจะได้คนเข้ามาดูกันเยอะๆชั่วโมงสุดท้ายแล้วจ้ามาฟังเพลงนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เดือนหน้าวันพุธที่12สิงหาตรงกับวันแม่นะครับผมไปงานที่โคราชครับแล้วก็เที่ยวนี้พาพี่เท่อุเทนพรหมบินไปดูฟรีไปเป็นฟรีคอนเสิร์ตด้วยนะครับที่เทอร์มินอล21โคราชตอน 5:00 น.งานคอนเสิร์ต อาหารเหนือแหละแต่ว่าตรงกับวันแม่พอดีใครเป็นแฟนคลับพี่เท่และอยู่ที่โคราชไม่ควรพลาดนะครับ 5:00 น.ฟรีคอนเสิร์ตครับไม่ใช่ละพี่เท่ไม่ได้ร้องเพลงนี้พี่เท่ร้องเพลงนี้ครับโกหกหน้าตาย

แหวนแรกใจนะครับเพลงของคุณก้อยพรพิมลธรรมสารคุณแพทขึ้นข้อความว่าชั่วโมงสุดท้ายแล้วคุณโจ้ลืมเพลงเราใช่ไหมคะชื่อเพลงว่าเราเหรอฮะลืมไม่ได้คือแบบว่าวันนี้ข้อความมันโดนตัดเยอะมากนะครับคือโดนตัดไลฟ์ประมาณ3รอบแล้วข้อความมันเลยหายนะครับส่งเพลงมาใหม่ทีคุณประวิตรบอกว่าปานชนีวงเพื่อนโอเคเลยนะครับนะเดี๋ยวสักครู่เปิดให้นะครับคุณตีใหญ่ปากน้ำบอกว่าเพลงเพราะมากๆเลยนะครับเพลงของคุณก้อยพรพิมลธรรมสารส่วนเพลงต่อไปใครที่เป็นแฟนคลับวงชาตรีไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าชาตรีจะมีคอนเสิร์ตวันอาทิตย์ที่20กันยาตรงกับอะไรวันอะไรรู้ไหมฮะวันที่ผมจัดรายการครับสงสัยต้องได้ลางานแล้วโอ้โหเราต้องไปดูแลอยากดูชาตรีมากๆนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องแบบขอเปลี่ยนวันกันนะครับวันอาทิตย์20กันยามีคอนเสิร์ตที่ไอแลนด์ฮอลล์นะครับอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับชั้น3นะครับใครจะจองบัตรอะไรไงก็ลองติดต่อกันเอาเองนะครับแต่บอกว่าพี่ๆชาตรีครบ5คนมาเจอกันครบทั้ง5คนเลยทีเดียวนะครับผมชอบเพลงนี้มากๆเกียรติวันบอกว่าฝนตกหนักที่จังหวัดนิคาตะเคนอยู่ที่เกาะซาโตเลยฮะรายงานอากาศนะจากญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยฝนตกหนัก

ชอบเขาเพียงฝ่ายเดียวเพลงนี้ได้เป็นเพลงแทนใจได้อีกเพลงหนึ่งนะครับงานของพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ชื่อว่าฝ่ายเดียวตอนนี้พี่ปุ๊ก็รับงานพร้อมกับวง The Palace นะครับมีงานหลายๆงานส่วนผมเองเนี่ยก็คงได้ไปเจอพี่ปุ้ยครั้งนึงก็คงเป็นประมาณธันวาแหละครับวันที่6ธันวามีงานอีกครั้งนึงที่จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะไปกับเดอะพาเลซซะด้วยอ่ะพูดถึงเรื่องการเดินทางฝากแจ้งนิดนึงนะครับจะมีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3ทางนะครับในช่วงวันหยุด3วันตั้งแต่วันอังคารนะครับก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวันพุธ29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชาแล้วก็พฤหัสที่30กรกฎาคมวันเข้าพรรษาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนเลยก็คือ3วันเลยนะครับโดยเส้นทางที่จะมีการยกเว้นก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐแจ้งวัฒนะบางโคล่ศรีนครินทร์นะฮะจำไว้ให้ดีๆนะเดี๋ยวบางอันทำไมเก็บบางอันไม่เก็บนะฮะทางพิเศษอุดรรัตยา

าทิตย์กับ2วันเลยนะครับถ้าไปหยุดวันจันทร์กับวันศุกร์ด้วยนะฮะไม่ทราบว่ามีใครเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับแต่ช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาผมนั่งรถทัวร์จากกำแพงเพชรกลับมากรุงเทพมาถึงที่หมอชิตนะครับคนเยอะมากนะครับคนเดินทางกลับบ้านกันเยอะมากแต่ว่าน่าจะมีอย่างนี้น่าจะหยุดกันวันจันทร์กับวันศุกร์แล้วครับนะก็ไงก็ขอให้มีความสุขกับวันหยุดของคุณกันละกันนะครับฝากไปด้วยละกันอ่ะมางานนี้ของพี่ออสรณชัยถมยาปริวัติครับจบเพลงนี้ไปเบรกโฆษณาสักครู่เดียวนะครับ

0: มแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven

0: ี้ไม่ไหวแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นใกล้บ้านคุณ
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนเนื้อใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีN2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

ไร้ค่าครับคนถามว่าเอ๊คุณเอ๋พนิดาร้องแต่เพลงชื่อเพลงอะไรนะไม่ออกเป็นช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับเพราะว่าเหลืออีกประมาณ10กว่านาทีนะครับย้ำว่ามีคนถามว่าเดือนหน้าจัดวันไหนครับจัดวันที่16สิงหานะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยจะเป็นสัปดาห์ที่5คือที่30สิงหาไม่มั่นใจว่าจะได้จัดหรือเปล่านะครับแต่บอกไว้ก่อนว่า16สิงหาจัดแน่นอนแต่30สิงหายังไม่ชัวร์ต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับเป็นกำลังใจให้หลายๆคนฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้นะครับเพลงของคุณแหวนครับเรามีเราครับเพลงเพราะครับให้กำลังใจครับเดี๋ยวนี้ก็ชอบพูดกันแบบนี้ใช่ไหมฮะ

ได้ประมาณสัก2เพลงอยากเปิดเพลงให้กำลังใจทุกๆคนด้วยนะครับมีแรงก็ต้องสู้ต่อล้มแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาได้แล้วก็ลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเองครับคนอื่นคอยเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับเหมือนกับเพลงนี้แหละครับ

ต่อไปเจอกับลูกตาลจนทิชาต่อนะครับในห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มเลยทุ่มมหานคร FM 95ส่วนผมลาคุณตรงนี้มีความสุขมากๆนะครับลาคุณได้ทิ้งท้ายและเพลงนี้เป็นเพลงจบในช่วงนี้พร้อมกับความหมายดีๆชื่อเพลงว่า Goodbye Song ครับไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า

MCOT Radio Network เสนอขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพอ JIC ไทยซัดข้อมูล CMAC ไร้การตรวจสอบร่วมย้ำตัวเลขกระสุนคลัสเตอร์ยังไร้หลักฐานพิสูจน์พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยกรณีศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชาหรือ CMAC เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปนเปื้อนวัตถุระเบิดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่า JIC ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วและขอชี้แจงต่อสาธารณชนในหลายประเด็นประเทศไทยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนและลดผลกระทบด้านมนุษยธรรมจากความขัดแย้งตามแนวชายแดนพร้อมการสนับสนุนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างตามหลักมนุษยธรรมสากลโดยไม่เลือกปฏิบัติสำหรับตัวเลขและข้อกล่าวอ้างที่เกี่ยวกับจำนวนกระสุนปริมาณลูกระเบิดย่อยและพื้นที่ปนเปื้อนที่ CMAC เผยแพร่นั้นเป็นข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาจัดทำเพียงฝ่ายเดียวและยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบร่วมหรือได้รับการรับรองจากกลไกระหว่างประเทศที่เป็นอิสระจึงยังไม่สามารถถือเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันได้ประเทศไทยไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อกล่าวอ้างที่ระบุว่ากองทัพไทยยิงกระสุนคลัสเตอร์จำนวน 120,000 ถึง 130,000 นัดหรือมีลูกระเบิดย่อยตกค้างหลายล้านลูกเนื่องจากไม่มีการนำเสนอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์การตรวจพิสูจน์ทางเทคนิคหรือผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอิสระที่สามารถยืนยันได้กุลวลีเปิดมติกรรมธิการไล่บี้คดีรุกป่าภูเก็ตจี้หรือจริงเพิกถอนโฉนดมิชอบนางสาวกุลวลีนพอมรบดีส.ส.ราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่ามติที่ประชุมกรรมการเห็นชอบรายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาที่ดินและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตพร้อมเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีเพิกถอนเอกสารสิทธิ์และบังคับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่ของรัฐอย่างจริงจังซึ่งมติสอดรับกับกรณีที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเปิดปฏิบัติการ

0: การภูเก็ตโมเดลบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลหรือถอนโรงแรมและวิลล่าหรูที่ลุกล้ำอุทยานแห่งชาติสิรินาถเพื่อทวงคืนพื้นที่ป่ากว่า25ไร่กลับมาเป็นสมบัติของแผ่นดินนางสาวกุลวดีกล่าวว่าจากการลงพื้นที่และประชุมร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้กรมที่ดินและหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตพบว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถมีคดีสำคัญอย่างน้อย9คดีทั้งกรณีโรงแรมรีสอร์ทบริษัทและบุคคลที่ถูกกล่าวหาครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่อุทยานบางคดีศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดและผู้บุกรุกออกจากพื้นที่แล้วขณะที่บางคดียังอยู่ระหว่างเพิกถอนเอกสารสิทธิ์บังคับรื้อถอนหรือพิสูจน์ความชอบด้วยกฎหมายของโฉนดที่ดินกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ไม่ปล่อยให้กระบวนการล่าช้าจนผู้ประกอบการยังสามารถใช้พื้นที่และประกอบกิจการต่อไปได้อินเดียตั้งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาคนใหม่อินเดียแต่งตั้งนายปรันฮัตโจซีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาคนใหม่แล้วหลังจากนายทาเมนทราปราธานลาออกขณะเผชิญการประท้วงของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้แมลงสาบเป็นสัญลักษณ์จากกรณีข้อสอบรั่วมาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนโดยนายโจชีจะควบเก้าอี้รัฐมนตรีศึกษากับตำแหน่งเดิมการประท้วงถือเป็นวิกฤตทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดในวาระที่3ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีผู้ที่ขึ้นชื่อเรื่องการปฏิเสธที่จะยอมจำนนต่อแรงกดดันการประท้วงนำโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ลักษณะเดียวกันนี้เคยโค่นล้มรัฐบาลมาแล้วในศรีลังกาเนปาลและบังกลาเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
5: ้ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
7: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
6: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคมไฟเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: และลูกตาลชนทิชา

0: 17:17 นะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษค่ะวันนี้เจอกันแนวมุฟังกับดีเจลูกตาลชุนิชานะคะแล้วก็ศิลปินแห่งชาติพ่อชัยเมืองสิงห์นะคะสวัสดีค่ะพ่อขา
1: สวัสดีจ้า
0: ว้าวเสียงสดใสนะคุณพ่อนะ
1: ขอบคุณแฟนๆที่ยังเหนียวแน่นเป็นแฟนพ่อชายเป็นไง
0: นี่เป็นไงโหสุดยอดจริงๆพ่อนี่นะคะได้ยินเสียงพ่อสดใสแบบนี้นะคะมีกำลังใจเนี่ยแฟนๆเข้ามากันเยอะเลยนะคะทางเพจของเรา LTM FM 95นะคะโอเควันนี้พ่อสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็อย่าให้เล่าเลยก็รักกับพิษรักกับพิษก็ป
0: วดจ้าจ้าก
1: ลัวจะไม่ทันรายการก็ต้องเดินออกมาก่อนเพราะจนกว่าลูกผมเขาให้ยายติวิไล
0: โอเคเลย
1: นะเพราะว่าพอมาเดินออกไปจากโต๊ะนี่ไม่ได้ใช่ไหม
0: จ้ะ
1: ไปหยิบนอนหยิบนี่เลยบอกให้ไอ้นอนนี่ไม่ได้เดี๋ยวหกลงขึ้นมาก็มันจะยุ่งกันใหญ
0: ่โอ้แน่นอนสิค่ะ
1: ต้องนั่งอยู่กับวินแชร์นี
0: ่โอ้โอเคโอเคค่ะพ่อนะโอเควันนี้ก็นะคะหลายๆคนนะรอคอยนะคุณผู้ฟังว่าวันอาทิตย์เนี่ยเราจะได้ฟังเพลงเพราะเพลงเก่าๆที่น้องๆหลายคนบอกว่าไม่เคยฟังเลยนะคะแล้วก็มีพี่ๆแม่ๆนะบอกว่าไม่ได้ฟังตั้งนานแล้วนะคะพอมาได้ฟังก็หวนคิดถึงวันเก่าๆสมัยเป็นเด็กบ้างอะไรอย่างงี้นะคะค่ะคุณพ่อคะเมื่อกี้3งานเพลงนะคะเป็นเสียงจากแม่ๆนะคะเป็นหนูก็ต้องเรียกแม่ๆนะคะเริ่มต้นมากับคนสุดท้ายนะคะของแม่ผ่องนะคะผ่องศรีวรนุชแล้วก็ต่อด้วยที่รักเรารักกันไม่ได้แม่เรียมดาราน้อยแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้สาวบ้านแผ่นวงจันทร์ไพโรจน์นะคะ3ศิลปินนี้คุณพ่ อสมัยก่อนคุณพ่อได้ร่วมงานกับใครมากที่สุดคะ
1: ก่อนที่จะเจอกันก็
0: จ้ะ
1: มีแม่ผ่องนี่แหละ
0: จ้ะเจอบ่อยเน
1: า
0: ะจ้ะ
1: เรียมดาราน้อยก็นานๆก็เจอกันทีนึงแต่พอวงจันทร์ไพโรจน์นี่ก็ไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็วงจันทร์เนี่ยเป็นรุ่นแรกของจุฬารัตน์เลย
0: ค่ะ
1: อายุยังแก่กว่าพ่อตั้งเกือบ10ปี
0: อ๋อก็ถือว่าเหมือนเป็นรุ่นพี่ในวงการ
1: รุ่นพี่จำไม่ได้จิตเป็นเชียงชาแล้วมั้งครับ
0: ค่ะนะคะโอเคเลยวันนี้หลายๆคนถามงานเพลงเข้ามานะคะเชิญได้เลยเนี่ยคุณผู้ฟังใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะคิดถึงเพลงไหนอยู่นะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะ022481366นะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงของพ่อชายหรือว่าเพลงลูกทุ่งลูกกรุงเก่าๆนะคะยินดีจัดให้เลยเนาะแล้วก็ทาง SMS ของเราด้วย4689400นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปฟังเพลงสนุกๆของพ่อชายที่หนูยังไม่เคยเปิดเลยพ่อขาเพลงเรือพ่วงค่ะ
1: อ๋อเรือพ่วง
0: จ้ะ
1: เพลงนี้เป็นถ้าหากว่าเวอร์ชั่นแรกก็เป็นยุคสมัยจุฬารัตน์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จะเพราะว่าพ่ออยู่จุฬารัตน์ตั้งแต่ปีพ.ศ.2504
0: ค่ะ
1: เป็นชาติสิง
0: ค่ะ
1: 10กันยายน2504
0: โอ้โหยังจำวันได้ด้วยนะสุดยอด
1: เรือพ่วงนี่ก็มาอัดเสียงเราปี2500 505 506 507หลังหญิงม่ายนิดหน่อย
0: อ๋อค่ะพูดถึงเรือพ่วงในสมัยนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะพ่อเน
1: าะไม่ เป็นภาษาพื้นบ้านเร
0: ือ
1: ลำน้อยระวังจะลอยพ้นฝั่งอะไรเนี่ย
0: เนี่ยเดี๋ยวได้ฟังได้ป่ะหนูกำลังนึกถึงว่าพอเห็นคำว่าเรือพ่วงได้ยินคำว่าเรือพ่วงเนี่ยจะนึกถึงเวลาไปตลาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยพ่อมันแบบนั้นไหมคะพูดถึงว่า
1: ไม่ใช่อย่างนั้น
0: ไม่ใช่อย่างนั้นหรอพ่อหรอ
1: คล้ายกับว่าเป็นหญิงม่ายมาแล้วเคยมีลูกติดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อคือไม่ใช่คําว่าเรือพ่วงที่เป็นเรือจริงๆแต่เป็นคําเปรียบเปรยใช่มั้ยพ่อ
1: เปรียบเทียบ
0: โอ้เป็นคำเปรียบเทียบนะคุณผู้ฟังนะเนี่ยโอ้โหภาษาสวยมากๆงั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่านะคะว่าเรือพ่วงเนี่ยนะคะน้องๆเด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่ก็จะได้ฟังไปด้วยว่าการเปรียบเทียบเรือพ่วงในสมัยก่อนเนี่ยสมัยนี้ไม่เคยได้ยินแล้วแน่นอนนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวให้พ่อไปพักแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายๆชั่วโมงเรามาคุยกันอีกทีนึงนะคะ
1: ครับ

เรือพ่วงนะคะงานสนุกสนุกแล้วก็โอ้โหเป็นคำที่ใช้การเปรียบเปรยนะคุณผู้ฟังนะคะของพ่อชัยเมืองสิงห์เนี่ยโอ้โหน้องๆนี่ไม่เคยได้ยินแน่นอนเนี่ยพี่ตายก็ยังแบบว่าเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะจริงๆเราก็จะได้ความรู้นะคะเรื่องของภาษานะคะวัฒนธรรมที่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วนะหายไปกับการเวลาแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังแฝงอยู่ในเพลงถือว่าเป็นศิลปะ อย่างหนึ่งที่อยากจะให้รุ่นใหม่นะคะเยาวชนรุ่นใหม่คุณผู้ฟังรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะคะได้ซึมซับไปด้วยแล้วก็จะได้รักษานะคะขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะอะไรดั้งเดิมเนี่ยเอาไว้จะได้อยู่ไปกับเรานานๆ นะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยทางเพจของเรา LTM FM 95เดี๋ยวมาทักทายกันนะคะก่อนอื่นเนี่ยนะคะมาพูดถึงเรื่องการดูแลตัวเองคุณผู้ฟังนะคะวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยได้หยุดพักผ่อนนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆนะคะบางคนก็บอกโอ้ยไม่ค่อยสบายบ้างสุขภาพไม่ค่อยจะดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่พ่อชายก็บอกว่าเออนะก็เดี๋ยวก็ลักกะปิดลักกะเปิดอะไรเงี้ยนะคะก็อยากจะอยากให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะอ่ะมาถึงของดีบอกต่อในเรื่องของการดูแลสุขภาพกันละกันนะคุณผู้ฟังนะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดนะคะเราก็ต้องเริ่มระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮีลไลฟ์ค่ะอุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกนะคะพิเศษที่ออกแบบมาตรงนี้เพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะคะด้วยผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันกันเลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นเลยนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีนะคะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยใครสนใจนะคะโทรได้เลยค่ะที่02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช้อปแมนีนะคะก็อยากให้ดูแลสุขภาพกันเยอะๆคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสุขภาพใจนะคะหรือสุขภาพกายของเรานี่แหละถ้าเรามีสุขภาพที่ดีนะคะเราก็นะจะทำเรื่องอื่นๆได้แบบนะสะดวกคล่องตัวสบายๆเนาะนะคะอ่ะช่วงนี้ทักทายสมาชิกของเรานะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะเข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะคะวันอาทิตย์เย็นๆแบบนี้นะคะหลายคนทำอะไรอยู่ที่ไหนกันบ้างเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะสวัสดีพี่อเนกจากสุโขทัยนะคะพี่สมยศบอกเพลงเพราะมากๆเลยพี่จีรวาลสวัสดีค่ะสวัสดีน้องลูกตาลญี่ปุ่นน้องตาลเป็นญี่ปุ่นแล้วใช่มั้ยเพลงดอกชบาทำให้น้องลูกตาลญี่ปุ่นแล้วให้โอไฮโออันวิยาเมตอนเช้าคอมบงวะอาริโตโกเซมาสนี่เอามาให้หมดเลยเท่าที่พูดได้สวัสดีพี่เริญเจริญนะคะน้องอินแทนจากสปป.ลาวด้วยนะน้องมังกรสวัสดีค่ะพี่สุพจน์พี่ลำพึงพี่ธวัชชัยนะบอกชอบฟังมากนะบอกว่าพ่อชายพูดคุยสนุกตลกดีนี่นะคะพี่เกรียงไกรพี่มานิดพี่ดำรงนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะเข้ามาทักทายกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะพี่นิวัฒน์ด้วยนะคะพี่วิจิตพี่อารมณ์พี่มานพขอบพระคุณมากๆเลยทุกๆข้อความนะคะแล้วก็สามารถทักทายกันมาทาง SMSได้ด้วยนะคะ4689400นะคะแล้วก็ตอนนี้หลังไมค์ที่022481366นะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาเยอะเลยเดี๋ยวทยอยจัดให้นะคะอีกสักครู่หนึ่งก็แล้วกันน้องมังกรบอก3แชร์แล้วค่ะพี่ตาลขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็พี่บีเหรอพี่บีโช
ไม่ใช่พี่บีโซไซตี้เหรออ่ะโอเคนะคะทักทายนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเพลงแก้มาแล้วคุณผู้ฟังไม่พลาดไม่พลาดวันนี้นะคะ4งานเพลงนะ2คู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะมีเพลงอะไรมั่งเดี๋ยวไปฟังกันเลยแล้วกันค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและกอนพาสกร
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

Attack Neutrogen Pharmaceutical. Wow, wow, wow, wow. Why, why, wow. ที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เลิกงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
2: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปขับพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
1: แล้วเจอกันนะคะ
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: เสาร์อาทิตย์
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา

0: 2งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากไว้ที่หลังไมค์ของเรานะคะที่จบไปกับวันนี้รักวันนี้ลืมซายันสัญญานะคะจากพี่วิทยาศรีสะเกษแล้วก็ก่อนหน้านั้นหวานมีเป็นนะคะสันติดวงสว่างจากป้ายาสมุทรปราการนะคะก็มีเพลงไหนอยากฟังเป็นพิเศษวันนี้นะคะโทรเข้ามาเลยนะ02-248-1366นะคะทางไลฟ์ของเรานะอู้มีงานเพลงแนะนำเข้ามาเยอะเลยค่ะคุณพ่อขา
1: ค่ะ
0: นะแต่ว่าสงสัยจะต้องเอาไปไว้ชั่วโมงหน้านะคะแต่ชั่วโมงนี้เนี่ยนะหลังไมค์ฝากมาเพลงนึงบอกว่าเป็นเพลงพ่อชายนะอยากฟังมากเลยอมยิ้มอ่ะค่ะพ
1: ่ออมยิ้ม
0: จ้ะ
1: ก็เป็นเพลงสมัยอยู่จุฬาลัทธ์นะ
0: โอ้ค่ะ
1: แต่ว่าเวอร์ชันแรกดูจะมีอีกนะ
0: จ้ะ
1: แต่ถ้าหากว่าพ่อไม่ได้ฟังดนตรีสักท่อนสองท่อนนี่ก็จำไม่ได
0: ้โอ้จ้าพ่อไม่เป็นไรเพราะว่าเพลงของพ่อเนี่ยมีหลังๆเนี่ยมีเขามาทำหลายเวอร์ชันนะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: หลายเวอร์ชันแล้วก็คนอื่นมาลองก็เยอะ
0: จ้า
1: อย่างก๊อตก็มาลอง
0: อ๋อพี่ก๊อตก็มาลองด้วยค่ะ
1: ก๊อตก็ลองใครก
0: ็โอ้ได้เลย
1: มันมีแนวเดียวอ่ะที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาน
0: ี่ใช่เลยอันนี
1: ้มันเป็นแบบลูกผสมพันทางและอนุรักษ์ไปดู
0: สุดยอดค่ะไม่เหมือนใครเราไม่เหมือนใครโอเคงั้นเดี๋ยวหนูจัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงอมยิ้มนะคะที่ทางสกลนครเนี่ยเขาฝากเข้ามาแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราไปเคารพธงชาติกันก่อนนะคะชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันนะคุณผู้ฟังกับเสาร์อาทิตย์เป็นพิเศษดีเจลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติพ่อชัยเมืองสิงห์ค่ะ

เรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: บ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ่าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ่าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: 100.5 คืบหน้าข่าวNews Update ช่วงทิศทางข่าว
6: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26 กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมอริสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
7: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
6: ครับ
7: สองชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับ
6: ไม่ได้มาจัดคู่กันประมาณ3 สัปดาห์ได้นะพี่รอง
7: ครับ
6: พี่เก๋มา
7: แทนสัปดาห์แรกเนี่ยคุณอาทิตย์ไม่อยู
6: ่
7: อีกอาทิตย์นึงผมไปพิษณุโลกผมไปธุระที่ต่างจังหวัดมานะครับก็วันนี้กลับมาพบคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วนะฮะแล้วก็คุยกันยาวๆ2 ชั่วโมงเลยโอ้โหสถานการณ์ช่วงนี้รุมเร้าประเทศไทยจริงๆเลยต้องบอกอย่างนั้นนะครับ
6: ใช่ครับ
7: โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต
6: ้
7: คือกำลังจะมีการเจรจาสันติสุขกัน
6: ครับ
7: ภายในไม่กี่เดือนนี้นะครับแต่ปรากฏว่าสถานการณ์มันเร่งอะไรขนาดนั้น
6: ใช่คือเมื่อก่อนคือก่อนหน้านี้มันเหมือนกับสถานการณ์เนี่ยมันจะเรียกว่ามันห่างไปนะพี่รองมันไม่ได้ทีเหมือนในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
7: ครับ
6: เพราะก่อนหน้านี้คือเรื่องของการพูดคุยสันติสุขเนี่ยเรามีการพูดคุยกันมาตลอดเมื่อเวลาเรามีสถานการณ์เกิด

0: ขึ้นแล้วก็มีการต่อสายคุยกับนักวิชาการในพื้นที่ภาคใต้นะแล้วเขาก็แต่ละคนก็คือยืนยันว่าควรจะต้องมีการเดินหน้าเรื่องนี้แล้วก็เร่งรัดให้รัฐบาลชัดเจนสักทีเพราะว่ามันเว้นว่างมานานแล้วเหลือเกิน
1: แต่ไอ้คำว่าคุยสันติสุขเนี่ยพอช่วงหลังๆมามันก็มีคนเห็นแย้งไงครับเอายกตัวอย่างยุคของคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยท่านก็บอกเลยนะฮะว่ามันไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค
0: ์
1: เนื่องจากอะไรฮะคุยกันมาเนี่ยมันไม่เคยมีข้อยุติเลยว่าสถานการณ์ในพื้นที่มันจะสงบลงได้
0: ครับ
1: แล้วเราขออะไรไปไม่เคยได้เลยไงครับอย่างเช่นอะไรฮะการไปคุยเนี่ยเราต้องเอาเงื่อนไขขึ้นไปวางบนโต๊ะใช่ไหม
0: คร
1: ับ เขาขออะไรมาเอาชุดเขียวออกไปจากพื้นที่หน่อยได้ไห
0: ม
1: ปลดล็อกกฎหมายสำคัญที่กดทับคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้
1: อยู่เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือเนี่ยล่าสุดกฎอัยการศึกเนี่ยปลดล็อกหน่อยได้ไหมมาใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงหรือว่าใช้กฎหมายตามปกติที่ทั่วประเทศเขาใช้อยู่เนี่ยเราก็ทำให้นะฮะเอากองกำลังประจำถิ่นก็คือคนในพื้นที่เนี่ยแหละมาฝึกอาวุธแล้วก็ดูแลความปลอดภัยคนในพื้นที่ด้วยตัวเองก็อย่างเช่นทหารพรานชรบหรือว่าอาสาสมัครอะไรต่างๆเราก็ทำท
0: ุ
1: กเงื่อนไขที่เขายกมาบนโต๊ะเจรจาแต่เราขอแค่พื้นที่ปลอดภัยเขายังให้ไม่ได้เลยนะฮะคุณอ้วมภูมิธรรมก็เลยบอกว่าไอ้ที่เราไปคุยกันเนี่ยตัวจริงหรือเปล่าผู้อำนวยความสะดวกคือมาเลเซียเอาใครมาคุยกับเราเขาสั่งการสายเหี่ยวทหารในพื้นที่ของเขาได้ไหมนะ
0: ฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเรื่องสถานการณ์ล่าสุดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีความเห็นที่เราก็เรียกได้ว่ามันก็ออกมาจากผู้ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งในส่วนของเสนาธิการทหารบกรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยังดูสัมภาษณ์วันเว้นวันเลยนะ
1: ครับ
0: ก็ยังมีความเห็นที่มันไปคนละทิศคนละทางกัน
1: ใช่ครับจะนี่วันนี้เราเลยตั้งหัวข้อว่าอะไรไงฮะว่าจะให้ไฟใต้สงบเนี่ยเราจะไล่ล่าหรือจะเจรจาดีคร
0: ับ
1: นั่นแหละฮะสองทางก็คือจะเอาการเมืองนำการทหารหรือเอาการทหารนำการเมืองนะฮะถ้าเอาการทหารนำการเมืองไฟใต้ลุกโชนการควบคุมพื้นที่การรุกรบมันจะรุนแรงกว่านี
0: ้
1: แล้วมันจะมีผลบวกมันจะมีผลลบยังไงนะฮะสถานการณ์ความเชื่อมั่นโหอย่าไปเรียกร้องตอนนี้เลยนะฮะต้องบอกว่าลงมาถึงขีดสุดจริง
0: ๆ ใ
1: ครจะกล้าไปลงทุนล่ะ
0: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือมันก็ยังมีสถานการณ์ในบ้านเรานอกจากเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ที่เราจะคุยกันในชั่วโมงแรกแล้วเนี่ยรวมถึงชั่วโมงที่2ที่เราจะคุยกันในประเด็นของว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม
1: ่
0: คนที่16
1: คือท่านมีอายุราชการอีก7ปีนะฮะซึ่งมันมีทั้งแง่บวกและมันมีทั้งมุมมองในเชิงลบนะฮะมุมมองในเชิงลบก็คือโอ้โหคุณข้ามห้วยคุณข้ามหัวใครมาตั้งกี่คนมันจะสะดวกโยธินหรือเส้นทางในฐานะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับส่วนมุมบวกเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหเวลา7ปีเนี่ยเหลือเฟือเลยถ้าคุณจะทำการปฏิรูปองค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งต้องบอกว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยความเชื่อมั่นความศรัทธามันลดน้อยถอยลงไปถ้าพูดถึงตำรวจไงนะฮะดูผลสำรวจของภาคเอกชน3สถาบันที่ออกมาดิผลวิจัยเจอกัน100ครั้งต้องจ่ายกี่ครั้ง
0: ใช่แทบจะ 100%
1: นั่นแหละครับแล้วเมื่อวานเนี่ยมันมีข่าวมาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะสภ.คลองหลวงคุณอาทิตย์มันมีคลิปเสียงออกมาเขาจะมีงานคอนเสิร์ตเขาจะมีงานจัดเทศกาลดนตรีของเขา มีคลิปเสียงอ้างว่าเป็นผู้กำกับสภ.ดังที่คลองหลวงเลยนะฮะพี่ขอได้ไหมแสนหนึ่ง สองแสนหรือรายวันน่ะขอวันละ 20,000 ได้ไหมพี่ต้องส่งนายแล้วก็ที่เหลือเนี่ยพี่เอาอยู่เล็กน้อยเองแล้วก็ไอ้เศษเนี่ยพี่จะเลี้ยงน้องๆมันพี่จะไม่เข้าไปตรวจเลยนะฮะในพื้นที่เนี่ยนะเป็นยังไงฮะคลิปเสียงผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ครับ
0: แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่านะพี่รองหลังๆในเรื่องของประเด็นคลิปเสียงนะคือเมื่อก่อนเราเคยคิดว่ามันมีหลักฐานชัดเจนสักขนาดนี้มันก็น่าจะมีบทลงโทษที่มันรุนแรงหรือมันชัดเจนแต่ว่า
1: ผู้การ
0: ปฐุมมันก็จบไปอย่างนั้นเลยนะพี่รอง
1: ผู้การปฐุมเมื่อวานนี้สั่งเด้งแล้วนะเด้งไปอยู่ที่ศูนย์ของ จังหวัดนะฮะให้ขาดจากตำแหน่งเดิมเลยนะครับแล้วก็จะทำการสอบสวนเรื่องนี้ไงไอ้นี่แหละไอ้ประโยคสุดท้ายนะทำการสอบสวนเรื่องนี
0: ้
1: ไอ้คลิปเสียงมันจะใช้ได้หรือเปล่าหรือจะต้องเอาหลักฐานอะไรมามัดให้มั่นคันให้ตายอ่ะ
0: ใช่เพราะที่บอกเราเคยคุยกันแล้วเพราะมันมีหลักฐานชัดเจนขนาดนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอตั้งกรรมการสอบแล้วเนี่ยมันก็จบไปแค่ตรงนั้นนะพี่รงย้ายเข้ามาย้ายเข้ามาอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการของภูธรของภาคต่างๆเนี่ยพอจบก็จบแค่ตรงนั้นนะแล้วเรื่องราวต่อไปผลการสอบสวนออกมาเป็นอย่างไรก็ไม่รู้สุดท้ายก็คือกลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิม
1: ใช่ครับไอ้เนี้ยยืนยันได้โดยแบบสื่อหลายสำนักหรือว่าเราก็อาจจะเคยเจอด้วยนะฮะพอมีเรื่องราวแบบเนี้ยนะครับโอ้เด้ง5เสือเลยเด้งไปเลยนะฮะให้ขาดจากตำแหน่งเดิม
0: คือเขียนข่าวรอไว้ได้เลยครับเกิดมีการบุกจับหรือว่ามีคลิปอะไรออกมาเนี่ยขึ้นมาได้เลยเตรียมเด้งแน่นอน
1: ผ่านไปเดือน1ถึง2เดือนพื้นที่ตรงเนี้ยนะฮะมันมีเหตุใหญ
0: ่
1: ม
0: ัน
1: มีกรณีที่มันเป็นข่าวใหญ
0: ่
1: ต้องยกหูโทรศัพท
0: ์
1: ผู้กำกับในพื้นที
0: ่
1: นะฮะหรือว่า5เสือของสน.นี
0: ้
1: ปรากฏว่าพิกสมุดโทรศัพท์ไปโทรปุ๊บเอ้าท่านกลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วนะ
0: ครับขณะนั้นก็คงต้องรอดูเพราะว่าในชั่วโมงที่2เนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยกับทางด้านของท่านวิรุฒนะท
1: ่
0: านวิรุฒพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรที่ปรึกษากรรมาธิการกฎหมายและการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรซึ่งท่านเนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้หลายๆครั้งเรื่องของประเด็นที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแวดวงตำรวจเพราะว่าท่านก็เป็นหนึ่งในคนที่ผลักดันเรื่องของการปฏิรูปข้าราชการตำรวจอยู่เหมือนกัน
1: ใช่ครับถามเลยว่า7ปีบนเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับของพลตำรวจเอกสำราญนอนมาเนี่ยนะฮะ
0: นวลมาเลยนวลมานะครับ
1: คือตรงเนี้ยวันที่ประชุมเนี่ยผมเนี่ยก็ฟังถ่ายทอดสดไลฟ์สดของทางพี่ตำรวจเขานะฮะปรากฏว่าพี่ๆตำรวจที่เขาไลฟ์สดเนี่ยว่าตอนนี้กำลังมีการประชุมเนี่ยเขาไลฟ์สดไงว
0: ่
1: าเข้าห้องประชุมกันแล้วมีการประชุมห้องเล็กกันแล้วก็ว่าคนที่เป็นแคนดิเดตนะฮะขึ้นตำแหน่งผมว่าตรคนที่16มีทั้งหมด4ท่านเชื่อไหม
0: นามสกุล
1: นอนมาโจรเพื่อนๆอยู่ข้างๆก็ต้องทักไม่ใช่นวลมาแล้วหัวเราะไม่หยุดเลยนะฮะอันนี้ไลฟ์สดนะของพี่ๆตำรวจเขานะครับเห็นไหม
0: มันต้องยอมรับว่าคือก่อนหน้านั้นมันก็จะเป็นคือพูดกันล้อเล่นจนติดเวลามันก็จะเป็นอันหนึ่งที่เป็นนักข่าวว่าสนามเนี่ยพึงระวังไว้เหมือนกันว่าเวลาเราจะพูดสดหรืออะไรต่างๆนะอย่าเพิ่งเล่น
1: ต้องตั้งสติให้ดีเลย
0: ใช่เพราะบางทีหลายๆคำที่เราเคยเล่นกันก่อนที่จะเข้าสดหรือออกอากาศสดเนี่ยบางทีเราเล่นกันก่อนแล้วพอเข้าออกอากาศจริงมันหลงเหมือนกันนะพี่น้องในทุกในผิด
1: ก็ต้องขออภัยท่าน
0: พล
1: ตำรวจสำราญนวลมาด้วยนะครับคือปกติเนี่ยพอเราเห็นเรื่องของโอ้โหคนนี้เข้ามาแน่นะฮะความรู้ความสามารถวัยวุฒิคุณวุฒิแม้ว่าไอ้คำว่าวัยวุฒิเนี่ยอาจจะด้อยกว่าแคนดิเดตอีก3ท่านนะครับแต่ว่าความรู้ความสามารถเมื่อครั้งที่ท่านได้ทำงานโชว์ฝีมือเนี่ยในตำแหน่งผู้นำหน่วยเนี่ยคือมันเป็นที่ประจักษ์ไงทุกคนก็เลยเกรงว่าคนนี้แหละเหมาะสมที่สุดคนนี้แหละน่าจะได้ขึ้นไงก็เลยเปลี่ยนมาสกุลให้ท่านเลยนอนมาแน่นอนนะ
0: ใช่เพราะตามสื่อยังก็มีอย่างสื่ออย่างพี่สรยุทธ
1: ์
0: อ
1: ่
0: ะก็ยังใช้ภาษาอังกฤษเลยhappy sleepy sleep come โอ้โหตรงตัวมากคือวันพรุ่งนี้ประเด็นใหญ่ประเด็นนี้แน่นอน
1: เดี๋ยวเราจะคุยกันด้วยนะครับให้ท่านวิรุฒสิริสวัสดิบุตรเนี่ยมาให้ทัศนะหน่อยนะฮะคือองค์กรตำรวจ7ปีจะปรับโครงสร้างได้ไหมเพราะว่าผู้ที่นั่งเบอร์1ขององค์กรเนี่ยอยู่ในตำแหน่งยาวนานขนาดนี้ถ้าจะแบบปรับโครงสร้างเลยนะหรือทั้งระบบทำได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวคุยกันนะครับแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยนะขอพักกันครู่หนึ่งคุยเรื่องใต้กันก่อนเลยนะครับพ
0: ัก
1: ครู่เดียวครับ

0: เช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบสามนาทีนะครับแบบเข้าสู่ชั่วโมงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
6: ก็ช่วงแรกเราขอคุยเรื่องของสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันหน่อยนะครับมีหลากหลายเหตุการณ์เลยแม้กระทั่งจนถึงเมื่อวานนี้ก็ยังมีเหตุไม่สงบเกิดขึ้นอยู่นะครับ
5: ค
6: ือวันแรกเนี่ยสภ.ตันหยงหลังเก่าถูกคาร์บอมบ์ไปนะฮะแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ็บไป1นายแต่ว่าบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่ถึง24ชั่วโมงนะฮะกลุ่มคนร้าย10กว่าคนไปถล่มจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ทหารพลานนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพลานพลีชีพไป5นาย มีชาวบ้านละแวกนั้นเจ็บไปอีก6นะฮะอีกวันนึงถัดมามีการไปยิงหัวหน้าโฟร์แมนคนงานสร้างถนนเสียชีวิตไปนะฮะแล้วก็ที่สงขลามีการไปเผาหัวรถบรรทุกลากนะฮะก็เป็นการป่วนสถานการณ์ใต้ต้องบอกว่ารายวันเลยนะครับวันนี้เราก็เลยตั้งหัวข้อครับหนทางในการดับไฟใต้เนี่ยจะไล่ล่าเหมือนที่ท่านเสทบออกมาบอกหรือต้องพูดคุยเจรจาให้มันจบบนโต๊ะพูดคุยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากพลโทพลดอนพัฒนถาบุตรครับอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพูดคุยในรายการครับ
5: สวัสดีครับท่านพลโทพลดอนครับ
7: ครับสวัสดีครับณรงค์สวัสดีครับอาทิตย์ครับที่แนวเสนาครับเชิญครับผม
6: ขอบพระคุณนะครับที่ให้เวลากับทางรายการครับมันเกิดขึ้นถี่มากเลยแล้วก็เหตุที่สะเทือนใจคนไทยที่สุดก็คือ5ทหารพรานที่พลีชีพไปจากการที่ถูกลอบกัดต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับอยากให้เสแมวครับต้นเหตุที่ทำให้ไฟใต้มันระอุขึ้นมาทั้งที่มันจะคุยกันมีกี่เดือนข้างหน้านี้แล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรล่ะครับ
7: คือจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจากเดิมทีเนี่ยคล้ายๆเหมือนคู่กรณีที่ต้องเจอกันตรงๆเนี่ยนะครับก็คือเจ้าหน้าที่รัฐที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายและฝ่ายกระบวนการที่เป็นพวกจุดตรงว่าจะต้องไปแบ่งแยกดินแดนแต่จากการที่เราแก้ไขปัญหามาอย่างยาวนานมันอาจจะเพราะเป็นเหตุผลว่าเอ๊ะมันมีปัญหาเชิงประสิทธิภาพหรือไม
5: ่
7: ในการแก้ไขปัญหาส
6: ุ
7: ดท้ายเนี่ยปัญหาในพื้นที่เนี้ยมันเลยเริ่มมีความซับซ้อนมากๆจนทำให้ยากที่จะแก้ปัญหาไปในอนาคตพอสมควรเหตุผลที่มันมีความซับซ้อนเนี่ยนะครับก็เพราะพอยิ่งแก้ไปแก้มาเนี่ยกลายมันเลยตกไปเป็นพื้นที่ผลประโยชน์ไปเลย
6: ครับ
7: คือผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ด้วยที่ได้ลงไปทำงานแล้วได้สิทธิพิเศษนะครับได้พาร์ทชั้นแล้วก็หมายความมามีบัญชีผีบรรจุกำลังพลอะไรที่ถูกครหากันนะครับในของกอรมนและในที่สุดปึ๊บความซับซ้อนเนี่ยมันก็เกิดเหตุปัจจัยอื่นไอ้พวกภัยแทรกซ้อนเข้ามาคือเรื่องยาเสพติดเรื่องค้ามนุษย์เรื่องค้าของเถื่อนเรื่องค้าน้ำมันเถื่อนเรื่องอะไรอีลุงตุงนังไปหมดซึ่งไอ้ภัยแทรกซ้อนที่เกิดมาเนี่ยมันก็ไปสนับสนุนไอ้ฝ่ายกระบวนการไอ้ฝ่ายกระบวนการก็มาสนับสนุนไอ้ฝ่ายภัยแทรกซ้อนเพราะว่าเพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกันในการหารายได้และก็สนับสนุนเนี่ยมันคือปัญหาแต่ถ้าในเชิงนโยบายครับยังไงการจัดการปัญหาชายแดนภาคใต้ก็ต้องยึดนโยบายสันติวิธีพอยึดนโยบายสันติวิธีเนี่ยมันจะมีกลไกเครื่องมือสองขาเสมอที่จะต้องอยู่คู่กัน
5: ค
7: ือหนึ่งชุด พูดคุยสันติสุขนะครับแล้วกลไกที่สองคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยซึ่งเป็นความรับผิดชอบของกรมรภาค4ส่วนหน้าเพราะว่าจะต้องเป็นการใช้อำนาจแบบบูรณาการสนธิกำลังพลเรือนตำรวจทหารเข้าไปแก้มันจึงเป็นกรมรฉะนั้นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรก็ตามครับ ต้องไปคู่กันนะครับคือชุดพูดคุยสันติวิสันติสุขแล้วก็สร้างพื้นที่ปลอดภัยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อต่อการพูดคุยให้การพูดคุยนั้นน่ะมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพราะว่าพอสร้างพื้นที่ปลอดภัยบรรยากาศมันก็เฮ้ยน่าคุยกันไม่ใช้กฎหมายพิเศษไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพแต่ในขณะเดียวกันนะครับไอ้การพูดคุยสันติสุขเนี่ยมันก็วนกลับมาสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลไม่สร้างพื้นที่ปลอดภัยเพราะการพูดคุยเนี่ยมันจะต้องมีประชาชนอยู่ในสมการเสมอต
6: ั้
7: งแต่คุยระดับพื้นที่ขึ้นมาอำเภอขึ้นมาจังหวัดแล้วเอาข้อมูลไปให้ชุดแล้วระดับประเทศที่ไปคุยกับขบวนการดังนั้นพอประชาชนอยู่ในตระการเนี่ยประชาชนคือข่าวกรองที่ดีที่สุดดังนั้นข่าวกรองที่ดีสุดมันจะกลับมาที่สร้างพื้นที่ปลอดภัยดังนั้นไอ้สองคนไทยเนี่ยผมย
6: ื
7: นยันครับมันแยกแยะ กันไม่ได้เพราะผมเนี่ยเป็นอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและเป็นหัวหน้าพูดคุยคนแรกจึงเข้าใจกลไกนี้ว่าเอ้ยไอ้เรื่องชุดพูดคุยต้องมีไอ้เรื่องสร้างพื้นที่ปลอดภัยต้องมีเพราะมันทำงานกันคนละระดับ
6: ค
7: ือครบถ้วนทั้งยุทธวิธียุทธการและยุทธศาสตร์นะครับคำว่ายุทธวิธีหมายความว่าไงนี่แหละครับที่เสนาธิการทหารบกบอกนะไปไล่ล่าความไปไล่ล่าเนี่ยก็คือไปไล่จับผู้กระทำผิดนะครับนั่นคืองานยุทธวิธีพองานยุทธการมันคือประกาศพื้นที่ปลอดภัย37อำเภอนะครับเป็นการประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัยไอ้มาตรการนี่แหละครับประชาชนจะปลอดภัยแต่โจรมันไม่ปลอดภัยนะครับมันก็จะสร้างภูมิคุ้มกันเข้มแข็งในพื้นที
6: ่
7: ทั้งเชิงรับเชิงรุกแล้วมาจบที่ทางยุทธศาสตร์คือการพูดคุยกับหัวหน้าโจรนั่นแหละครับซ
6: ึ่
7: งเป็นแนวสันติวิธีตรงนี้ทำไมต้องไปพูดคุยเพราะว่าเพื่อไปทำลายเจตนารมณ์ในการก่อเหตุแล้วก็ตัดการสนับสนุนได้พวกสปอนเซอร์ไงที่อยู่ภายนอกประเทศฉะนั้นมันถึงจะต้องคบกันในเรื่องสร้างผู้ที่ปลอดภัยได้อธิบายก็สั้นอีกนิดหรือว่ามันคือมาตรการรักษาความปลอดภัยมาตรการรักษาความปลอดภัยหมายถึงว่าป้องกันป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุแต่เมื่อเกิดเหตุแล้วต้องไประงับยับยั้งเหตุร้ายนั้นได้อย่างรวดเร็วแล้วจากนั้นขยายผลนี่แหละครับที่ว่าอะไรล่ะจับผู้กระทำผิดมาให้ได้แล้วต่อยอดไปถึงผู้บงการนี่ครับเลยฉายภาพรวมทั้งหมดให้เห็นชัดว่าทั้งสองขาเนี่ยมันต้องไปด้วยกันแล้วถึงจะแก้ปัญหาที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ได้ใช่ครับผมครับในหลักนโยบายที่ยึดสันติวิธีเพื่อให้สากลยอมรับกระบวนการแก้ไขปัญหาของเราเพราะว่าเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกันพี่น้องชาวโลกมุสลิมใช่ครับผมคร
6: ับ แล้วถ้าเราจะเอารวบเดียวให้จบสิ้นไปเลยเนี่ยอย่างเช่นใช้กฎหมายเข้าไปบังคับกดทับไม่ให้ขยับขยายได้อย่างเช่นพรบมั่นคงพรกฉุกเฉินหรือกฎอัยการศึกเนี่ยนะฮะหรือเอากำลังเข้าไปอย่างที่ท่านเสทบบอกอะทุกชุดออกไล่ล่าเลยฟิลิปปินส์เคยทำชนิดที่ว่าปิดเมืองแล้วก็ถล่มกลุ่มเห็นต่างเลยอ่ะให้มันสิ้นซากไปเลยเราทำแบบนั้นได้ไหมครับ
7: นั่นคือเป้าหมายการข่าวเราต้องชัดเจนว่ามันใช่นะครับแต่เมื่อเรามีการสร้างพื้นที่ปลอดภัยมาตรการรักษาความปลอดภัยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยพื้นที่เร่งด่วนที่จะทำความปลอดภัย37อำเภอเนี่ยเฮ้ยมันคืออำเภออะไรวะอำเภออะไรวะเนี่ยเราจะรู้จากไหนหรือเปล่าครับเราจะรู้จากประชาชนเป็นคนที่ต้องการว่าเอ้ยต้องการตรงนี
6: ้
7: แล้วก็สื่อสารไปถึงไอ้กระบวนการที่มาพูดคุยนะเฮ้ยประชาชนต้องการอำเภอก
6: อ
7: นะครับไม่ให้มีเหตุร้ายเองทำได้ไหมภายในหนึ่งเดือนพิสูจน์มาสิถ้ายังเกิดเหตุแสดงว่าไอ้ชุดพูดคุยซึ่งกันเนี่ยเองเนี่ยบอกมีไกด์ไม่ใช่ตัวจริงหรือตัวจริงแต่ไม่มีอิทธิฤทธิ์ไปคุมไม่สายปฏิบัติการก็ไม่รู้จะคุยกันทำไมอย่างเงี้ยครับเพราะแม่พี่ถึงบอกอะมันต้องคู่กันตลอดไงตอนนี้ถามว่าเราจะจัดการได้ตรงเนี้ยพอพื้นที่เป้าหมายชัดเจนเนี่ยพอจากมาตรการนี่ไงครับมันจะทำให้การข่าวเฮ้ยประชาชนสายรับเอื้อต่อเราไหมเฮ้ยเรามีเครื่องไม้เครื่องมือคือโดรนตรวจการเพิ่มเติมไหมกล้องCCTVมีไหมแสงสว่างมีไห
6: ม
7: ต่างๆเนี่ยในพื้นที่ต่างๆปุ๊บเฮ้ยเพื่อติดตามแล้วก็เกาะกับฝ่ายไอ้ขบวนการได้สองพอเรามีเรื่องทางการข่าวเฮ้ยทางยุทธการเฮ้ยเรามีรถหุ้มเกาะล้อยางพอไหมเคลื่อนที่เร็วเฮ้ยเจ้าหน้าที่มีเสื้อเกาะมีอาวุธแต่มีกล้องต่อกองคมคืนไหมตรงนี้เห็นไหมมันจะเอื้อมาจากนโยบายนี้ก่อนเฮ้ยแล้วสามหาละรณรงค์พี่น้องประชาชนตะโกนเข้าไปเฮ้ยสันติวิธีสันติวิธีปลอดภัย แล้วก็เอาหัวข้อที่ประชาชนตะโกนเนี่ยไปใส่ให้พูดคุยนั่นอีกโครงเองไม่ต้องมาคุยเรื่องไหนนะสถานการณ์นี
5: ้
7: ต้องคุยเรื่องนี้เรื่องเดียวก่อนถ้าไม่คุยเรื่องนี้ไม่ต้องมาคุยดังนั้นที่ณรงค์ถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปจัดการนี่ไงพอเราชี้มาตรการนี้ชัดตั้งเนี่ยเราก็จะมีทั้งการข่าวและยุทธการเข้าไปเต็มพื้นที่ได้แล้วก
5: ็
7: ประชาชนก็จะเอื้อในงานการข่าวและจะสำลิดผลไหมสำลิดผล 100% รับรองพี่ยืนยันนะประชาชนเนี่ยรู้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเฮ้ยถ้ามาทางรัฐไม่ปลอดภัยเว้ยไปทางโจรไม่เอาอยู่แล้วนะไปทางโจรไม่เอาแต่มาทางรัฐไม่ได้เพราะไม่ปลอดภัยเดี๋ยวถูกจับได้ในสายลับถูกฆ่าแต่ถ้าเรามีมาตรการตรงนี้ประสิทธิภาพเฮ้ยประชาชนเห็นเบาใจถ้าอย่างนี้ล่ะประชาชนมาร่วมมือปั้งอยู่ในสมการเสมออย่างนี้ไอ้โจรเสร็จเราร้อยทั้งร้อยใช่ไ
6: หมเนี่ยอย่างที่เสแมวบอกเมื่อสักครู่นี้นะฮะประชาชนกลืนไม่เข้าคลายไม่ออก จะไปฝั่งซ้ายก็กลัวนะฮะว่าเดี๋ยวกลุ่มเห็นต่างเข้าจะมานะฮะทำร้ายเอาถึงชีวิตจะร่วมขบวนการก็ไม่เห็นด้วยกับการก่อเหตุใช้ความรุนแรงเนี่ยกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกมันต้องอยู่ที่นโยบายของรัฐในการที่จะไปทำให้พื้นที่มันมีความปลอดภัยแล้วก็เขามีความเชื่อเนื้อไว้เนื้อเชื่อใจเจ้าหน้าที่รัฐเราทำได้ดีแล้วอย่างฝากรัฐของเราเนี่ย
7: ตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่ดีแล้วถ้าพวกเราติดตามมาตลอดนะตั้งแต่รัฐบาลนี้ก็ตามหรือรัฐบาลก่อนหน้านี้นะ
6: ครับ
7: ไม่เคยมีใครพูดชัดๆทางนโยบายนะครับความมั่นคงเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยไปกันเชียงอ้อมซ้ายอ้อมขวาแอบบางคนบอกว่าพี่เดี๋ยวไปเข้าทางกฎสากลไม่ได้เราต้องพูดพื้นที่ปลอดเหตุพี่ก็ถามไอ้คนที่แนะนำบอกพื้นที่ปลอดเหตุเฮ้ยแล้วเองข้ามโจรได้หรือวะที่จะไม่เกิดเหตุเนี่ยถามก่อนตรงๆเนี่ยเองข้ามโจรได้เหรอเองไปเรียกพื้นที่ปลอดเหตุเนี่ยเฮ้ยเขามีแต่พื้นที่ปลอดภัยเพราะมันจะเป็นมาตรการให้เจ้าหน้าที่ต้องตื่นตัวขนาดเดียวกันไอ้ฝ่ายโจรก็ผวาจะแย่งเข้าไปยกตัวอย่างง่ายเหมือนสนามบินเป็นพื้นที่ปลอดภัยไอ้คนจะมาก่อการในสนามบินเนี่ยแย้งหมดเพราะมันรู้ว่าเฮ้ยแม่งติดกล้อง CCTV ตำรวจเฮ้ยเจ้าหน้าที่มันฟุ่มนอกเครื่องแบบได้ก็แบกเต็มไปหมดเว้ยถ้าเข้าไป
6: บ
7: ริการมีปัญหาและไอ้เจ้าที่ก็จะตื่นตัวนะเพราะมันถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยมันต้องรับผิดชอบมันก็จะตื่นตัวเต็มที่เฮ้ยต่อสายสายตาเครื่องไม้เครื่องมือครบถ้วนไหมตรงนี้มุมนี้มุมอับยังไม่ติดกล้อง CCTV ไปติดก่อนที่เฮ้ยตรงนี้ไฟแสงสว่างน้อยเว้ยไปเพิ่มเติมเห็นไหมพี่ถึงบอกนโยบายต้องชัดพอนโยบายชัดตั้งกรมนใหญ่บอกว่าเอ้ยจับสวชบอกว่าสร้างพื้นที่ปลอดภัยลงไปกรมนภาค4ส่วนหน้าตั้งไอ้ภาค4ส่วนหน้าก็ออกแผนปฏิบัติการเลยแล้วก็จะบอกมาว่าเฮ้ยผมขาดอะไรงานการข่าวผมขาดทรัพยากรเรื่องนี้ครับขาดเรื่องกล้อง CCTV ขาดไฟแสงสว่างครับขาดโดนตรวจการครับเรื่องงานยุทธการของขาดรถร้อยยางในการเคลื่อนที่เร็วครับรถหุ้มเกาะอย่างเงี้ยมันความต้องการก็จะตามมาจริงนะแต่ว่ามันคือแต่นโยบายมันต้องชัดไงพอชัดปั้งไอ้ผู้ปฏิบัติก็ออกแผนปฏิบัติการแล้วก็ร้องขอทรัพยากรที่ขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายมีปัญหาก็ปรับปรุงกฎหมายถ้าไอ้เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือขาดก็เติมเครื่องมือและพื้นที่เร่งด่วนคือตรงไหนเฮ้ยไม่ใช่มาคิดเองนะเว้ยพื้นที่ต้องมาจากประชาชนเป็นคนชี้ครับผม
6: คือ20กว่าปีที่เราติดหล่มเรื่องของเหตุไม่สงบเนี่ยงบประมาณตั้ง 500,000 600,000 ล้านลงไปแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ถามอ้าวไม่พออีกเหรอถ้ามาของบทำรถล้อยางยุทโธปกรณ์กล้องวงจรปิดมันก็ไม่อยู่เต็มพื้นที่แล้วนี่ครับเสครับ
7: ก็ตรงนี้ไงเพราะว่าถ้ามีนโยบายเนี่ยมันจะเริ่มชัดเจนว
6: ่
7: าขาดเหลืออะไรแล้วมันจะย้อนรอยไปว่าเฮ้ยและอดีตมันทำอะไรกันอยู่วะแต่สิ่งง่ายๆเลยถ้าเราย้อนอดีตไปถึงร่วม20ปีเนี่ยนะแค่ในแง่มุมกฎหมายเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วล่ะว่าอ่อนประสิทธิภาพไม่มีการพัฒนาการเหตุผลเพราะอะไรครับให้การแก้ไขปัญหาไปใช้กฎหมายพิเศษเนี่ยนะครับ กฎอัยการศึกษาการฉุกเฉินพรบความมั่นคงเฮ้ยไอ้พรกฉุกเฉินคุณใช้มายังไงเนี่ยทุก3เดือนจบต่อยอดต่อใหม่3เดือนต่อ3ใหม่3เดือนเฮ้ยคุณต่อมาเป็น10กว่าปีร่วม20ปีเลยนะ
5: คร
7: ับ ก็เลยต้องถามว่าแล้วไอ้กฎหมายนี้แสดงว่ามันเสื่อมมนต์ขลังสิวะมันบอกว่าฉุกเฉินมันก็ต้องฉุกเฉินสิ
6: ครับ
7: จริงไปในสากลทั่วประเทศอื่นนะเวลาเขาจะฉุกเฉินเนี่ยเขาจะแค่15วันหรือ30วันเท่านั้นนะ
6: ครับ
7: อันนี้สะท้อนแล้วเฮ้ยกฎหมายมีปัญหาหรือคนมันมีปัญหาวะถอยกลับมาพรบความมั่นคงเฮ้ยส ทำไมไม่มีการพัฒนาการกฎหมายความมั่นคงให้มันสามารถเข้มข้นขึ้นหรืออ่อนตัวหรือสามารถผสมผสานกับกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินได้เพราะว่าพอประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันห้ามใช้กฎหมายความมั่นคงมันก็ต้องออกแบบใหม่หรือผสมผสานกันได้ไหมบางพื้นที่อาจจะได้ประกาศฉุกเฉินก็จริงแต่เวลาไปบังคับใช้อาจจะใช้ความมั่นคงเพื่อให้มันอ่อนให้มันซอฟลงก็ได้เห็นไหมก็แสดงว่ามันไม่มีการมาทำพิจารณาหรือปรับปรุงหรือพัฒนาอะไรขึ้นไปแล้วพอไอฉุกเฉินเริ่มไปใช้คนเริ่มจับทางได้ไงเพราะอะไรรู้ป่ะน้องเพราะว่าไอ้พรกฉุกเฉินเนี่ยมันไปคุ้มครองเจ้าหน้าที
8: ่
7: พอแม่งคุ้มครองเจ้าหน้าที่ฟ้องร้องมันไม่ได้แรกแรกก็เหมือนดูดีพอไปนานๆเข้าชั้นติดไงมันก็จะขาดความรอบคอบเพราะถ้าพรบไอ้ความไม่คงเนี่ยเจ้าหน้าที่ถูกฟ้องร้องได
8: ้
7: ครับแต่ฉุกเฉินกับอัยการศึกไม่ได้อัยการศึกนี่ยิ่งหนักเลยนะไม่ต้องมีหมายนะจับไปปรับทัศนคติ7วันได้เลยทันท
8: ี
6: ครับ
7: แต่ว่าพี่ถึงบอกว่าพอไปใช้กฎหมายพิเศษนานๆเจ้าหน้าที่จะเริ่มเคยชินละหลวมแล้วเริ่มเฮ้ยมันคุ้มครองเว้ยนะพอคุ้มครองปั๊บให้ความรอบคอบเริ่มหยาบลงแล้วแล้วบางครั้งเนี่ยกลายเป็นอันธพาลไปเลย
5: ครับ
7: เพราะกฎหมายมันคุ้มครองนี่ล่ะมันก็เลยเป็นเหตุว่าเฮ้ยแสดงว่าที่เราผ่านมาเนี่ยประสิทธิภาพเราอ่อนด้อยลงเพราะว่าการที่ใช้พรกฉุกเฉินหรือกฎหมายพิเศษระยะยาวนานแบบนี้เป็นคำตอบอยู่แล้วล่ะว่าเราไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหมครับ
6: ต้องสังคายนากองกำลังในพื้นที่หรือว่าหลายๆหน่วยที่ลงไปปฏิบัติในพื้นที่ไหมครับเพราะว่าเบื้องต้นที่เราคุยกันหนึ่งมีปัญหาความซับซ้อนมากนะฮะสองเจ้าหน้าที่ก็ไปร่วมกับผลประโยชน์ที่มันเกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่ด้วยเนี่ยต้องสังคายนาตรงนี้ก่อนไหมฮะถึงจะไปเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาครับ
7: ใช่ครับที่สังคายนาอันดับแรกคือกอรมนภาค4ส่วนหน้า
6: ครับ
7: กอรมนใหญ่เพราะคุณเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการสมที่กำลังพลเรือนตำรวจทหารเพราะว่าการแก้ปัญหาความมั่นคงปัจจุบันไม่สามารถใช้หน่วยใดหน่วยหนึ่งได
6: ้
7: ก็ต้องอาศัยกฎหมายบูรณาการให้อำนาจกลไกนี้คือกอรมนนะครับเพราะว่าเราจะได้ประหยัดชั้นกำลังคนไงเฮ้ยถ้าตำรวจไม่พอทหารเสริมทหารไม่พอตำรวจเสริมอสไม่พอทหารตำรวจเสริมใช่ไหมครับมันก็จะเกิดเพียงแต่ว่าเมื่อเสริมกันแล้วเนี่ยเฮ้ยคุณเคยฝึกร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพไหมในการปฏิบัติการร่ว
8: ม
7: เครื่องมือบางพื้นที่ตรงนี้ขาดตำรวจบอกผมขาดรถครับเฮ้ยทหารบอกมีรถนี้ก็ไปเสริมฉะนั้นเขามีกฎหมายพรบความมั่นคงฉุกเฉินอะไรมาเนี่ยเพื่อให้บูรณาการอำนาจหน้าที่บูรณาการเครื่องไม้เครื่องมือบูรณาการการจัดการคนแต่ตรงเนี้ยที่ผ่านมาแสดงว่าการบูรณาการการจัดการร่วมกันเนี่ยมีปัญหาถึงไม่มีประสิทธิภาพก็ต้องไปจัดการให้ไอ้กรมนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการอำนวยการร่วมกรมนถึงถูกท่านอาจารย์วันนองไงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได
8: ้ยุบเลยแล้วเน
7: ี่ยยุบมันไปเฉยได้ไหมใช่ไหมแต่ในหลักจริงๆไม่ใช่เหมือนน้องสองคนไปโรงพักให้ตำรวจแม่งห่วยแตกนะครับไม่บริการบอกเฮ้ยยุบแม่งไปได้เลยสำนักงานตำรวจชาติแม่งห่วยที่ตายเฮ้ยจริงๆไม่ใช่มันต้องไปจัดการไอ้โรงพักนั้นไอ้ภูมิกับก
8: ระ
7: ลูกน้องมือมันห่วยจริงไหมเนี่ยที่ถึงบอกว่ากฎหมายเนี่ยมันจำเป็นต้องมีแล้วมันเป็นสากลนะทั่วโลกมีหมดนะพรบความมั่นคงฉุกเฉินแล้วก็อัยการศึกนะอัยการศึกฐานเจ้าภาพฉุกเฉินแล้วแต่สถานการณ์นักทหารหรือตำรวจแล้วแต่ว่าความหนักเบาของสถานการณ์แล้วก็พรบความมั่นคงจากของไทยเนี่ยพรบความมั่นคงเนี่ยทหารมันยังเป็นเจ้าภาพแต่ถ้าเป็นสากลเนี่ยเขาจะเป็นตำรวจหรือฝ่ายพลเรือนคือมหาไทยเป็นเจ้าภาพใช่ครับผมสุดท้ายเนี่ยก็คือเฮ้ยมันต้องไปปรับปรุงที่ประสิทธิภาพไอ้หน่วยอำนวยการยุทธร่วมคือไอ้กรมนนั่นแหละใช่ครับผม
6: ครับคือกรณ์ภาค4ส่วนหน้าเองเนี่ยเขาก็พยายามจะสื่อสารครับว่าเหตุไม่สงบที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าง10คดีมันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเราขอแบ่งแยกดินแดนเนี่ยมันมีสักกี่คดีมันพบว่ามีแค่1-2คดีเท่านั้นเองฮะอีก7-8คดีมันเป็นเรื่องของภัยแทรกซ้อนยาเสพติดน้ำมันเถื่อนเรียกค่าคุ้มครองอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ควรทำตรงนี้มันชัดเจนไหมฮะเพื่อจะได้ให้คนที่อยู่ใน3จังหวัดให้ความร่วมมือกับเรามากขึ้นว่าอ้าวเนี่ยมันมีภัยที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความไม่สงบจากจุดยืนทางการเมืองไปแล้วเนี่ยครับเสครับ
7: น่าถูกต้องเลยเพราะกรมนเนี่ยกำหนดปฏิบัติคือตำรวจเนี่ยพอมันจับเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายมันจะวิเคราะห์สังเคราะห์แยกแยะได้ว่าเฮ้ยไอ้เรื่องเนี้ยเป็นภัยแทรกซ้อนหรือเป็นเรื่องของการก่อความไม่สงบ
6: ครับ
7: ก่อการร้ายเฮ้ยหรือมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรต่างก็ตามตรงนี้ไงต้องชี้ให้ชัดนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยไอ้เจ้าหน้าที่เนี่ยมันติดนิสัยการใช้กฎหมายพิเศษไปแล
6: ้
7: วพอเกิดเหตุตั้งเฮ้ยไม่รู้อะไรเอาแม่งเขาเป็นเรื่องก่อการร้ายเอาเป็นเรื่องก ่อความไม่สงบไปก่อนทำง่ายไงเพราะมันมีกฎหมายคุ้มครองหัวใช่ไหมไม่ต้องมาเสียเวลาสืบสวนสอบสวนตรงนี้แหละมันเป็นจุดอ่อนของเราฉะนั้นแต่ถ้าเราทำตรงนี้เข้มแข็งเนี่ยมันจะแยกออกเฮ้ยถ้าอันนี้เป็นเรื่องอาชญากรรมเฮ้ยตำรวจไปปั้งเฮ้ยถ้าตรงนี้เป็นเรื่องคดีจงก่อร้ายปั๊บต่างๆเฮ้ยต้องมาร่วมกัน
8: ค
7: ือถ้าสถานการณ์ตอนเนี้ยพอมันเกิดแบบเหตุแบบนี้เข้าเนี่ยแล้วเราตะโกนเหมือนเรื่องนโยบายสันติวิธีและประชาชนหงุดหงิดตรงไหนรู้ป่ะเพราะเกิดเหตุร้ายเนี่ยปึ้งที่ตายไป5คนต่างๆเนี่ยประชาชนเริ่มถามว่าเฮ้ยไอ้สถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการสร้างสันติภาพเฮ้ยหรือมันเป็นกระบวนการก่อการร้ายกันแน่วะเห็นไหมเป็นแต่จริงๆเนี่ยมันผสมผสานจากต้นฐานนั้นมาและไอ้ภัยแทรกซ้อนเนี่ยมันเติมเข้ามาเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไปพันอยู่กับไอ้ขบวนการเนี่ยเพราะว่ามันถูกใช้เป็นเครื่องมือไปด้วยและมันก็เต็มใจที่จะเป็นเครื่องมือเพื่อบางทีไปอ้างไอ้พวกขบวนการและกูก็มาทำภัยแทรกซ้อนและกูก็แบ่งรายได้เอาไปดูแลพวกไอ้ขบวนการไอ้พวกกระบวนการบางครั้งไปดำเนินการเสร็จใช้พวกนี้ขาดลูกมือก็เอาไอ้พวกนี้มาเป็นลูกมือในปฏิบัติการและก็แบ่งสรรผลประโยชน์กันอีกนี่ไงที่ถึงบอกพอความยาวนานขึ้นมาแล้วไม่รีบปิดจบความซับซ้อนเนี่ยมันจะเพิ่มเติมและที่สำคัญใช่ไหมไอ้กระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติปัจจุบันเนี่ยเฮ้ยมันมีภัยมิติใหม่ๆมาเรื่อย
8: ๆ
7: ใช่ไหมจนแบบสแกมเมอร์นี่ก็เหมือนกันจริงไหมใช่ไหมอย่างเง
8: ี้ยก็เลยไปผสม

0: นักค้ามนุษย์เอาหนักเข้าไปอีก
1: ครับ
0: นี่แหละครับฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะต้องอยู่ที่นโยบายของรัฐบาลมีความชัดเจนแล้วต้องเข้มแข็งนะครับเจาะให้ลึกแล้วต้องใช้กรรมคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องเฮ้ยไม่ได้เลยเพราะไม่งั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแต่เมื่อก่อนเนี่ยตอนหลังมาเอ๊ะทำไมคนมันอยากไปจังหวัดชายแดนภาคใต้ฉันว่าเจ้าหน้าที
2: ่
0: กลายไปว่าจะต้องสิทธิพิเศษพาร์ทชั้นได้เร็วไม่ได้เสี่ยงภัยอะไรหรอกสุดท้ายได้วันสวีคูณตอนจบได้บำเหน็จบำนาญพิเศษกันอีกไปกันคนละเรื่องเลยแทนที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเอาคนลึกลงไปอุ้ยมีบัญชี
1: ผีเอาไปจุ
0: กลูกหลานเจ้านงเจ้านายลงมาในตรงนี้อ้าวเหมือนด่านเนี่ยบางทีเฮ้ยต้องมีกำลังคนสมมติ12คนเอ้ยพอเกิดเหตุการณ์ที่ทำไมมีไม่ถึงอ้าวปรากฏว่าเป็นบัญชีผีไปผสมกับบัญชีจริงไหมอย่างเงี้ยมันจะถูกตั้งข้อสังเกตจากประชาชนข้อสงสัยไปหมดไงว่าเฮ้ยไอความอ่อนด้อยประสิทธิภาพอ้าวก็คุณขออัตรากำลังนี้แล้วกำลังมันไปไหนหมดวะอ้าวปรากฏว่าเป็นบัญชีผีไป 40% อย่างเงี้ยแล้วเป็นบัญชีต่อปฏิบัติงานจริงแค่60อย่างเงี้ยเนี่ยแหละครับคือเหตุของปัญหาใช่ไหม
2: คือหลายคนก็สงสัยตั้งคำถามอยู่ก็อย่างเช่นเอ๊ะเราก็เสริมกำลังไปเราเสริมงบประมาณไปแต่มันมีข่าวนอกเหนือจากเรื่องของการมาทำร้ายเจ้าหน้าที่ทำร้ายพี่น้องประชาชนทำลายเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเอ้ามันมีเรื่องของการค้ามนุษย์บนเขามีการเอาคนมาเป็นศูนย์อพยพเพื่อจะส่งไปประเทศที่3มีการระดมอาวุธปืนกันมาปล้นร้านทองอย่างเงี้ยต้องหลายรอบปล้นเต็นท์รถอย่างเงี้ยนะฮะเอ๊ะตกลงความเห็นต่างทางความคิดหรือว่ามันเป็นคดีอาชญากรรมยังไงฮะเต๋ครับ
0: ไปตรงเนี้ยจะอะไรก็ตามนะถ้ายืนหลักที่ผลสำลิดพื้นที่ปลอดภัย
2: ครับ
0: คือทำหัวข้อเนี้ยเป็นพื้นที่ปลอดภัย
1: ให
0: ้สิ่งตรงนั้นจะทับซ้อนหรือไม่ทับซ้อนไม่เป็นไรเพราะเรื่องการรักษาความมั่นคงเนี่ยนะของชาตินะครับมันเป็นปัจจัยหลัก2ประการเท่านั้นนะภายนอกคือแน่นอนครับจากมิตรประเทศเพื่อนบ้านเราลงอาเซียนมาอำนาจอะไรเข้ามาเกื้อกูลในการแก้ไขปัญหาโลกมุสลิมก็มาช่วยแก้ไขปัญหาแต่ที่สำคัญที่สุดคือปัจจัยภายในสร้างภูมิคุ้มกันตนเองพึ่งพาตนเองถ้าประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันตรงนี้มันดีอ่ะมันจะเป็นคดีเรื่องแบ่งแยกดินแดนหรือคดีเรื่องโจรอาชญากรอาชญากรรมเราก็จะจัดการได้นะครับเราทุ่มทรัพยากรให้ประสิทธิภาพตรงนี้มันเกิดแต่ตรงนี้ล่ะมันต้องภูมิชาต้องหนักแน
1: ่
0: นต้องมีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถไม่ทุจริตแล้วก็จัดทีมลูกน้องต่างๆแต่พี่ยืนยันครับไม่เบื่อบากกว่าแรงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงรัฐไทยหรอกแต่ตอนเนี้ยมันเกิดแต่มีแต่ภาพของความเสื่อมขึ้นมาไงที่บอกว่าสุดท้ายเอาเจ้าหน้าที่มันไปหาประโยชน์อ่
2: ะ
0: มันก็จะเช่นเดียวกันน่ะมันล้มเหลวมาตั้งแต่เรื่องมาเกิดข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นไงนะ
2: โอ้ย
0: อ
2: มใช้
0: เรื่องข้อทิพย์ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะความเสื่อมของไอ้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและเจ้าท้องถิ่นเจ้าที่ท้องถิ่นนี่มันคือด่านหน้าเลยนะด่านหน้าที่เผชิญภัยคุกคามทุกอย่างที่มาจากชายแดนนั่นแหละครับตรงนี้รัฐบาลต้องชัดเจนเพิ่มประสิทธิภาพของชั้นต้นเนี่ยประสิทธิภาพสำคัญที่สุดไปที่กองบริการรักษาความมั่นคงที
1: ่
0: กรมนก่อนนั่นแหละไอ้เจ้าภาพที่จะบูรณาการแล้วก็เป็นคนประสานการปฏิบัตินะคุณนั่นแหละช่วยเฉียบคมก่อนแล้วพอเฉียบคมเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมากันกรองเจ้าที่ปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถดำเนินการไปสู่แต่ตอนนี้ไม่ต้องไปประเด็นไหนก็ตามเถอะโจทย์มีอย่างเดียวนโยบายความมั่นคงในด่วนสร้างพื้นที่ปลอดภัย
2: ถ้ามีโอกาสได้
0: นั่ง
2: คุยสันติสุขกันโดยมีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นไหมครับ
0: จำเป็นอย่างที่พี่บอกเพราะมันเป็นระดับยุทธศาสตร์
1: ครับ
0: เห็นไหมเพราะระดับยุทธวิธีนี่แหละโอเคไล่ล่าไล่จับไอ้ผู้กระทำผิดยุทธการประกาศพื้นที่ปลอดภัย
1: ครับ
0: เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเสริมความเข้มแข็งทั้งเชิงลุกเชิงรับแต่ทนตื่นตัวเจ้าหน้าที่มาไอ้ฝ่ายโจรตัวให้แหยงเพราะว่าพื้นที่ปลอดภัยแต่ระดับยุทธศาสตร์นี่แหละไอ้พูดคุยเนี่ยมันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของเราแล้วก็ไปตัดการสนับสนุนสปอนเซอร์จากนอกประเทศเพราะตรงนี้ไงมันถึงเป็นที่มาที่ต้องมีมาเลเซียและตอนเนี้ยเราก็ต้องติดตามดีๆนะพอเราเปลี่ยนหน้าพูดคุยกันอีกมาเลเซียเคยใช้ผู้อำนวยการสะดวกตอนยุคพี่เนี่ยเป็นฝ่ายข่าวกองกับทหารแล้วกลับมาฝ่ายข่าวกองตอนนี้จะเปลี่ยนอีกแล้วนะไอ้ผู้อำนวยการสะดวกอะเหมือนจะเอาทหารกลับมาเป็นอีกแล้วตรงนี้ฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าผู้อำนวยการสะดวกจำเป็นเพราะว่าถ้าเป็นความต่อเนื่องนะคนเดิมเนี่ยมันจะดีแต่เนี้ยพี่ถึงบอกอ่ะฉะนั้นไอ้เรื่องชุดพูดคุยในสุขเนี่ยมันระดับยุทธศาสตร์มันแล้วมันไปเกี่ยวกับต่างประเทศไงมันถึงต้องมีอย่างไรก็ต้องมีเพราะมันเป็นตัวที่จะทำให้โลกมัสลินเนี่ยมาเกื้อกูลช่วยเราแก้ไขปัญหานะครับในตรงเนี้ยและตัดสปอนเซอร์เพราะบางครั้งไอ้เงินสักกาที่ทำบุญของพวกโลกมุสลิมมานะ บางทีมันเจอไอ้พวกขบวนการเนี่ยมันแอบอ้างไปขอแล้วก็แปด

0: และโลกมุสลิมเนี่ยพอเขามีเงินเหลือที่ต้องทำบุญเนี่ยเขาจะไม่เคร่งครัดในการไปตรวจสอบนะ
1: ครับ
0: เขาจะดูโครงการที่ว่าเอ้ยมันใช่ก็บริจาคเลยแล้วพอบริจาคมาปั้นเนี่ยเฮ้ยไอ้คนรับบริจาคมันจะไปยังไงไม่ได้ติดตาม
2: ครับ
0: ฉะนั้นบางทีไอ้เงินบริจาคกลับมาไปเข้ามือกับไอ้กระบวนการที่แฝงอยู
2: ่
0: มันก็วัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงเลย
2: ครับ
0: ครึ่งนึงให้ทำบุญดูแลประชาชนอีกครึ่งนึงเอามาจัดการซื้ออาวุธบ่มเพาะฝ่ายเดียวกันมาล่อกันแล้วกับฝ่ายไทยเลย
2: ครับ
0: นี่ไงเราถึงมีความจำเป็นเรื่องชุดพูดคุยสันติสุขเพราะว่ามันเป็นระดับยุทธศาสตร์ที่ต้องไปแสวงความร่วมมือกับพวกโลกมุสลิมครับ
2: ครับพี่เต๋อแต่ว่าตอนเวลานี้เรื่องของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยมันยังไม่เกิดขึ้นเลยพี่เต๋อแล้วแต่ว่าเรื่องของการอาจจะเดินหน้าพูดคุยสันติสุขในที่กำหนดการคร่าวๆที่บอกว่าจะมีขึ้นประมาณเดือนกันยายนเนี่ยมันควรจะต้องยังคงกำหนดเดิมไหมพี่เต๋อหรือว่าจะต้องขยับออกไปก่อนนะครับ
0: ยังคงกำหนดเวลาเดิมได้แต่หัวข้อที่จะพูดคุยเนี่ยประกาศไปตั้งแต่ตรงนี้เลย
2: ครับ
0: เนื่องจากกระบวนการอาจจะมีหลายกลุ่ม
1: ครับ
0: จะกลุ่มไหนไม่รู้ที่จะมาพูดคุยกับผมคือหัวข้อสร้างพื้นที่ปลอดภัย
2: ครับ
0: ถ้าใครไม่มาคุยหัวข้อนี้ก็ไม่ต้องมา
1: ครับ
0: ถ้าใครจะคุยก็มาตรงนี้และมาตรงนี้แหละมันจะได้พ้นข้อครหาสักทีเพราะถ้าไม่เกิดเหตุก็แสดงว่าที่มาคุยมันตั
1: วจริ ง
0: ตัวจริงไม่ว่านะเป็นตัวจริงที่มีอิทธิฤทธิ์ด้วยเพราะบางทีเป็นตัวจริงจะเป็นฝ่ายการเมืองมันบอกมันละตัวจริงจะไอ้ฝ่ายทหารมันไม่ฟังกู
2: อ้าว
0: แต่ถ้าเฮ้ยตัวจริงแล้วฝ่ายทหารฟังด้วยโอ้อันนี้ยิ่งดีเลย
2: ใช
0: ่ไหมครับแต่ตรงนี้หลักหัวข้อเนี้ยจะบังคับวิถีให้ไอ้ฝ่ายกระบวนการเราจะได้พิสูจน์ทราบกันแล้วเลิกคอรหาสิว่าตัวจริงตัวปลอมแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรเพราะประชาชนจะเป็นคนมาชี
1: ้
0: ให้ทุกสันติสุขรู้ว่าอยากได้อำเภอนี
1: ้
0: เป็นพื้นที่ปลอดภัย1เดือนช่วยโชว์ฟอร์มให้ดูหน่อยสิไม่ให้เกิดเหตุนี่แหละครับนั่นแหละครับ
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามจุดหมายปลายทางเนี่ยพออยู่บนโต๊ะเจรจาเราก็รู้ว่าเงื่อนไขของเขาบันได7ขั้นเนี่ยเขาต้องการขอปกครองตนเองขอกฎหมายใช้ในพื้นที่ของตนเองของกำลังฐานออกไปซึ่งเราให้ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยแต่ก็ยังจำเป็นต้องคุยเหรอครับ
0: จำเป็นต้องคุยเพราะอย่างไรก็ตามเถอะเราถูกครอบไว้ด้วยกติการัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่ยุคพี่แล้วจะคุยอย่างไรก็ตามรัฐไทยเป็นรัฐเดียวนี่อาจสามารถแบ่งแยกได้
1: ค
0: ุณคิดคุณต้องการได้แต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องตอบสนองคุณทุกข้
2: อ
0: ผมก็ต้องตอบสนองประชาชนเป็นหลักที่คุณเรียกร้องอ้าวแล้วเกิดประชาชนในพื้นที่เขาบอกผมอย่างนี้อ่ะแล้วคุณจะเอายังไงที่ข้อเนี่ยเขาบอกเขาไม่เอาอ่ะเขาจะเอาแบบที่รัฐไทยจะดำเนินการอยู่หรือให้มีอำนาจที่ปกครองท้องถิ่นแบบพิสมพิเศษแบบพัทยาหรือแบบกทมอันในระดับหนึ่งประชาชนเขาบอกแค่นี้ก็พอใจแล้วมีอะไรไห
2: ม
0: แล้วคุณจะมาเรียกร้องอะไรแต่คุณเรียกร้องไงผมก็ยืนอยู่อย่างเดียวอะผมสร้างพื้นที่ปลอดภัยพอเราสร้างพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยพี่น้องประชาชนจะบอกเลยจะคุยกับใครหรือไม่คุยกับใครไม่เป็นไรครับแต่ออกจากบ้านมาแม่ไปวัดไปมัสยิดเอ๊ะไปทำงานไปรับลูกไปโรงเรียนไปเที่ยวตลาดปลอดภัยใช้ได้แล้วชาวบ้านยังบอกเลยไอ้พูดคุยเหรอจะไปพูดคุยกับใครก็ไม่ต้องคุยเลยก็ได
1: ้
0: แต่ถ้าออกมาเนี่ยมันไม่ต้องเหลียวซ้ายแลขวาเฮ้ยออกมาเจอด่านเฮ้ยมีมาตรฐานเฮ้ยตอนคืนจุดนี้ที่ไฟอับเฮ้ยไฟแสงสว่างเฮ
2: ้
0: ยตรงนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้โอเคไปตลาดได้ไปมัสยิดได้ไปวัดได้ปลอดภัยก็ไม่เห็นจะต้องเลยไม่ต้องพูดคุยเลยก็ได
1: ้ครับ
0: ดังนั้นพี่จึงบอกอ่ะหัวข้อหลักคือสร้างพื้นที่ปลอดภัยซึ่งรัฐจะต้องออกมากันชับตรงนี้ชัดชัดรัฐบาลถ้าพี่ยังเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงอยู่นะพี่จะเป็นคนออกมาพูดแล้วก็นำเสนอรัฐบาลด้วยว่าณสถานการณ์นี้ครับต้องย้ำสร้างพื้นที่ปลอดภัยเป็นนโยบายความมั่นคงเร่งด่วนเฉพาะตั้งขึ้นมาแล้วก็ส่งไปกรมน.กรมน.ก็ขยายความให้หมายความมาตรการรักษาความปลอดภัยนะเว้ยต้องป้องกันป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุเมื่อเกิดเหตุแล้วขยายผลไปจับผู้กระทำผิดได้แล้วก็ขยายผลไปจับผู้บงการได้ไอ้กองทัพไปสี่กองร้อยสี่ศูนย์หน้าก็เข้าใจครับผมยังใช้บริการผมอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่แต่ประธานโทษครับขาดกล้องทีวีจุดนี้ครับขาดไฟแสงสว่างจุดนี้ครับขาดรถยานเกาะตรงนี้ไม่พอครับข้างบนก็สนับสนุนไปตรงนี้แหละครับมันจะเกิดผลสัมฤทธิ์สิ่งที่ร้องขอก็คือการตอบสนองเจตนาของพี่น้องประชาชนใช่ครับผมครับ
1: อีกไกลไหมฮะสันติสุขจะเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะที่พลโทพลดอนเองเคยเป็นหัวหน้าคณะทำงานพูดจาสันติสุขเมื่อปี56เนี่ยอาเจเขาสงบแล้วบ้านเราอีกยาวนานไหมครับ
0: ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐทุ่มเทนะพี่ยืนยันเลยไม่ยาว
2: ครับ
0: ตรงนี้เท่านั้นเลยนะ
2: โจทย์ใหญ่เลย
0: รัฐบาลทุ่มเทเจ้าที่รัฐทุ่มเทประชาชนเขาไม่ต้องทุ่มเทหรอกแต่คุณต้องทุ่มเทไปการสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่ยืนยั

0: รับรองคุณสามารถส่งมอบการปฏิบัติการที่ทหารรับผิดชอบเนี่ยให้ไปตกอยู่ภายใต้มือของฝ่ายพลเรือนคือกระทรวงมหาดไทยกับตำรวจเนี่ยดูแลเองได้เลยถ้าคุณเข้มแข็งและเดินมาตามแนวที่พี่พูดใช่ครับ
1: นะฮะเราก็อยากจะเห็นแสงสว่างวันนั้นนะครับ ขอบพระคุณมากนะครับพลโทวรดอนครับ
0: ครับด้วยความยินดีครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เอครับสวัสดีครับผมครับ
1: ครับ
2: พลโทวรดอนพัฒนาถาบุตรนะครับอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งพี่เสแมวนะก็เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมาหลายปีนะ
1: น
2: แล้วก็เป็นที่ปรึกษาเลยต่างๆเยอะแยะมาก
1: พูดคุยสันติสุขช่วงปี2556
2: ครับ
1: แ
2: ม่เป็นยุคแรกๆเลย
1: ยุคแรกๆเลยนะฮะที่ไปนั่งโต๊ะพูดคุยแล้วก็มีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะครับ
2: ขอพื้นที่ปลอดภั
1: ยคือคุยกันยุคแรกๆเนี่ยนะฮะตอนที่ทำงานข่าวภาคสนามอยู่เนี่ยเรายื่นเงื่อนไขไปขอพื้นที่ปลอดภัยได้จริงนะฮะเอาพื้นที่อำเภอนั้นอำเภอนี้นะฮะที่เขาจะมีการค้าขายชายแดนมีการเดินทางกันอย่าขอไม่ก่อเหตุได้ไห
2: ม
1: ช่วงเดือนรอมฎอนอย่างเงี้ยไม่ก่อเหตุได้ไหมนะครับเพื่อที่จะรับประกันว่าที่คุณมาคุยกับเราในเป็นตัวจริงและตั้งใจจะให้มันเกิดสันติสุขในพื้นที
2: ่
1: คุณยื่นเงื่อนไขอะไรมาเราเอาเงื่อนไขอะไรไปคุยกันบนโต๊ะอะไรที่คุยกันได้อ่ะเห็นชอบตกลงนะฮะจะถอนทหารจะใช้กำลังประจำถิ่นหรือว่าจะไม่เอากฎหมายเข้มมาบังคับคนในพื้นที่เราก็ไปคุยกันอยู่บนโต๊ะเจรจา
2: ใช
1: ่แต่หลังๆมาดูเหมือนกับไอ้ข้อตกลงที่มันเคยมีไว้เดิมเนี่ยมันจะไม่ได้รับการปฏิบัติจากทั้งสองฝ่ายนะ
2: ใช่เพราะเหมือนเมื่อก่อนถ้าเกิดตอนจำสถานการณ์ในชุกยุคแรกๆเนี่ยมันก็จะมีการประกาศพื้นที่สีแดงพื้นที่สีเหลืองพื้นบางพื้นที่นี่คือเข้าไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่รัฐของฝ่ายไทยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของฝ่ายไทยเนี่ยเข้าไม่ได้เลยแต่ว่าหลังจากนั้นสถานการณ์มันก็ดีขึ้นตามลำดับนะพี่รองแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอมันเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยต่างๆนานาเนี่ยมันก็ทำให้การปฏิบัติมันไม่ต่อเนื่องกันแล้วพอการเปลี่ยนหัวหน้าคณะพูดคุยอย่างที่เมื่อสักครู่อย่างเสแมวพี่เสแมวบอกมาเนี่ยถ้าเกิดหัวหน้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามรัฐบาลเนี่ยความต่อเนื่องมันก็ไม่มีคนจะพูดคุยกันมาอาจจะอยู่รัฐบาลโอ้และยิ่งการเมืองบ้านเราเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนกี่ผ่านมาเป็น10ปีในกี่รัฐบาลมาแล้วนะเปลี่ยนไปกี่ชุดกี่คณะไปแล้ว
1: ไอ้ที่เราเปลี่ยนไม่เท่าไหร่ฝ่ายมาเลเซียผู้อำนวยความสะดวกจะเปลี่ยนเป็นฝ่ายทหารมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยมันจะติดขัดปัญหาอะไรหรือเปล่าน
2: ั่นแหละแต่ว่าอย่างที่พี่เสแมวก็บอกว่าเรื่องสำคัญเนี่ยก็คงจะต้องเร่งไปให้ทางกรมน.นะในฐานะที่เป็นหน่วยงานบูรณาการ
1: คือทั้งฝ่ายยุทธการและฝ่ายปฏิบัติของเราเนี่ยนะฮะเอาคดีความตอนนี้ก่อนคดีความตอนนี้กรณีคาร์บอม
2: ครับ
1: เราออกหมายจับแล้วนะฮะ2เราเรียกตัวมาซักถามแล้ว2นะครับส่วนเรื่องของการยิงชุดเจ้าหน้าที่ทหารพรานบริเวณด่านตรวจพลีชีพไป5นายเราเรียกมาซักถามแล้ว1ออกหมายจับแล้ว1นะครับอันนี้คือความคืบหน้าของคดีความก็ต้องเร่งรัดนะฮะก็อย่างที่ผมถามไปอ่ะเพราะกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเองเขาพยายามที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็พยายามเจลงลึกในแต่ละคดีนะฮะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยว่าตกลงเนี่ยมันเป็นเรื่องความมั่นคงมันเป็นเรื่องยาเสพติดมันเป็นเรื่องผู้มีอิทธิพลมันเป็นเรื่องของการค้าของเถื่อนหรือเปล่าเอาเพราะอย่าลืมนะฮะเมื่อวานนี้เองปัตตานีจับยาบ้าได้ทั้งเท่าไหร่อ่ะเกือบ 500,000 เม็ดอย่างเงี้ยกำลังล่องลงใต้สู่ประเทศที่3เลยเพราะอะไรฮะก่อนหน้านี้ที่กลางเมืองปัตตานีเคยเกิดเหตุระเบิดใหญ่มากแล้วอีกมุมของปัตตานีกำลังขนกันเลยฮะเพราะพอเอามาสืบสาวเราเรื่องอ๋อขบวนการเดียวกันก็คือเดี๋ยวคืนนี้จะขนรถใหญ
2: ่ครับ
1: คุณอาทิตย์
2: ไปก่อเหตุก่อน
1: ไปก่อเหตุก่
2: อ
1: นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่เขาจะลงพื้นที่ไปตรวจเพราะฉะนั้นคืนนี้ทางสะดวกนั่นแหละฮะมันคือภัยแทรกซ้อนครับ ที่มันก็มาผสมปนเปแล้วไอ้คนมาก่อเหตุเป็นภัยแทรกซ้อนมันก็คือคนในขบวนการรับจ็อบมาร่วมก่อเหตุหรือกระโดดเข้ามาร่วมก่อเหตุด้วยนะมันก็ปนกันไปหมดนะครับ
2: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราคงต้องพักกันก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับ
1: ครับ

0: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
2: คุณบุเรียมคุยเข้ามาล่าสุดนะครับบอกว่าจุดมุ่งหมายต่างกันสุดขั้วไม่ต้องคุยแล้วค่ะเสียเวลาแต่ว่าเหมือนทุกสมรภูมิ
1: ครับ
2: ต้องจบบนโต๊ะเจรจาคุณต้องการอะไรบอกเรามาหน่อยนะฮะเราให้คุณได้หรือไม่ได้ค่อยมาว่ากันนะครับแล้วก็คุณคนฟังข่าวพูดถึงพี่เล็กวาสนานานโนมาบอกว่าเมื่อวานคุยคือเป็นรองทุกครั้งคุยกับฝ่ายก่อการร้ายคุยกับโจรชั้นเชิงการรบคือคุณเป็นรองอ๋อคือฝั่งเราเป็นรองแหละฮะ
1: คร
2: ับ อย่างที่พี่เล็กเขาอธิบายก็คือข้อเสนอทุกอย่างเนี่ยบนโต๊ะเจรจาที่เขายื่นให้มาเนี่ยสิ่งหนึ่งต้องตั้งต้นนี้ก่อนเราต้องการความจริงใจด้วยการให้ใจเพราะฉะนั้นที่คุณขอมาเนี่ยคุณขออะไรไอ้ชุดเขียวนะฮะกองกำลังทหารกำลังหลักเนี่ยทัพภาค1 2 3ที่ลงไปช่วยทัพภาค4แล้วก็ทางพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะฮะดูว่าเขาบอกมันไม่เป็นมิตรเขาบอกอย่างนี้ในมุมของคนเห็นต่างเอาถอยออกไปได้ไหมกองกำลังเหล่านี้นะฮะเอากองกำลังประจำถิ่นมากฎหมายต่างๆที่ใช้บีบบังคับกดทับคนในพื้นที่3จังหวัดยกเลิกหน่อยได้ไห
1: ม
2: นะฮะกฎอัยการศึกลงจากนี้มาก็เป็นพรกฉุกเฉินลงมาอีกก็เป็นความมั่นคงลงไปอีกก็เปิดหมายอาญาปกติใช้กฎหมายปกติไม่ได้หรือ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขายื่นข้อเสนอยื่นเงื่อนไขมาบนโต๊ะเจรจาเราพยายามทำให้นะเพื่อเราจะแสดงความจริงใจว่าเราจริงใจในการคุยกับคุณ
1: ครับ
2: เพียงแต่ว่าที่เราขอไปเนี่ย1ราชอาณาจักรไทยแบ่งแยกมิได้เนี่ยอ่ะเขาเห็นด้วยแค่เรื่องเดียวแล้วมาคุยกันและเรื่องอื่นๆเช่นขอพื้นที่ปลอดภัยได้ไหมอันเนี้ยชัดเจนแล้วว่าคุณทำให้เราไม่ได
1: ้
2: มันนำมาซึ่งการไปบอกว่าคุณไม่ใช่ตัวจริง
1: อ
2: ันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งแต่เรื่องอื่นๆครับที่เราขอมาช่วงเดือนรอมฎอนอย่างเงี้ยนะฮะช่วงอะไรอย่างต่างเนี่ยอย่ามาก่อเหตุอะไรได้ไหมเขาทำให้เราไม่ได้เลยทั้งๆที่เราเนี่ยให้ใจเขาไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นอย่างยุคของคุณอ้วนภูมิธรรมก็เลยบอกว่างั้นไม่คุยยุคนี้เสแมวบอกว่าถ้าจะคุยกันอีกเราต้องประกาศเงื่อนไขไว้เบื้องต้นเลยถ้าจะคุยกับเราขอพื้นที่ปลอดภัยแสดงให้ดูหน่อยว่าคุณเป็นตัวจริง
1: ครับมีทางมีพูดคุยเข้ามาทางคลื่นข่าว News Network นะครับทางคุณคริสคิงเนี่ยก็มีการฝากคำถามถึงพี่เสมาเมื่อสักครู่ว่าเราควรจะแจกแจงคำพูดใหม่ไหมครับผู้ที่มีความเห็นต่างในเรื่องของอธิปไตยหรือดินแดนเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้มาพูดคุยกันได้แต่ว่าการที่ไปทำร้ายผู้บริสุทธิ์หรือว่าสังหารเจ้าหน้าที่ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในการสู้รบกันเนี่ยแบบนี้คืออาชญากรรมไม่ควรเรียกโจรเหล่านี้ว่าผู้เห็นต่างซึ่งการเรียกแบบนี้ก็เหมือนกับเป็นการให้ความชอบธรรมว่าเห็นต่างก็ค้ากันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เสนอว่าควรจะเรียกคนเรียกว่าอาชญากรรมของกลุ่มคนเห็นต่างหรือว่าโจรที่รับใช้กลุ่มคนเห็นต่างดีกว่า
2: ก็ขอบคุณนะฮะในความคิดเห็นครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าคุณจะทำร้ายเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยนะครับเราก็มีอาวุธเหมือนกันนะฮะก็ให้ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที
1: ่
2: นะครับอย่าไปทำร้ายคนบริสุทธิ์นี่เจ้าหน้าที่เรายืดอกอย่างนั้นเลยนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบครับ ถ้าจะเห็นต่างถ้าอยากจะสู้ให้มาสู้กันซึ่งหน้าถ้าจะลอบกัดลักษณะนี้เอาเดี๋ยวก็สู้กันไปเพราะว่านอกเหนือจากคุณมาไล่ล่าเราเนี่ยเสทบบอกแล้วว่าหลังจากนี้ไปนะครับทั้งยามกินยามนอนยามหลับคุณต้องรู้ไปเลยว่าเราจะไล่ล่าคุณทั้งในประเทศหรือประเทศไหนก็แล้วแต่ที่ให้ความช่วยเหลือคุณเราก็จะไล่ล่าคุณสุดล่าฟ้าเขียวนะฮะก็เราก็อยากเห็นผลการปฏิบัตินะครับให้สำเร็จผลเอาอย่างน้อยๆเนี่ยเอา13คนเนี่ยนะฮะก็เชื่อว่าถ้าไม่หลบออกไปสู่ประเทศที่3นะฮะก็ยังคงหลบอยู่ในพื้นที
1: ่
2: สิ่งที่ดีที่สุดก็คือพี่น้องใน3จังหวัดนี่แหละครับที่จะช่วยเป็นหูเป็นตาเราไม่อยากให้มีคนบริสุทธิ์เจ็บเหมือนกับ6คนที่โดนไปใช่มั้ยฮะ
1: ใช่
2: ต้องร่วมไม้ร่วมมือกัน
1: ครับ
2: เพราะอะไรฮะเคยดูถนนมั้ยถนนของ กรมทางหลวงชนบทที่เขาลาดยางเรียบๆนะในส่วนของต่างจังหวัดเนี่ยมันเอาระเบิดไปวางข้างใต้ถนนนะโดยที่ข้างบนมันยังเรียบอยู่เนี่ยมันมีเครื่องมือขุดครับมันเหมือนสว่านเจาะถนนนะแต่ว่าเจาะไอ้ตรงข้างๆถนนนะมันใช้เวลาเจาะอย่างน้อยก็เกือบครึ่งวันนะฮะเพราะฉะนั้นคนขับรถผ่านไปผ่านมาเห็นครับทำอะไรกันอยู่อ๋อจะวางระเบิดเหร
1: อ
2: ถ้าเราดูดายแบบเนี้ยมันก็ระเบิดเจ้าหน้าที
1: ่
2: มันก็ระเบิดชาวบ้านเจ็บ
1: ครับ
2: นั่นแหละฮะที่คุณหมอพรทิพย์ตอนที่ลงไปปฏิบัติงานที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยท่านออกมาบอกเลยถ้าไม่ให้ความร่วมมือเหตุการณ์มันไม่สงบครับเนื่องจากอะไรฮะเนี่ยเขามาเจาะถนนอยู่ข้างๆบ้านคุณน่ะคุณก็เปิดหน้าต่างมาคุณก็เห็นเนี่ยถ้าแจ้งสักนิดนึงให้มาควบคุมตัวนะเหตุร้ายมันจะไม่เกิดเลย
1: ครับนี่เหมือนกันทางด้านของคุณภูริทัศน์ก็แสดงความเห็นมาทางไลน์ของคลื่นข่าว News Network บอกว่าจุดจบของปัญหาเนี่ยก็คือการพูดคุยเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ปืนหรือการใช้กำลังแต่อยู่ที่ประชาชนถ้าพูดคุยกันแล้วประชาชนหรือว่าคนในพื้นที่เขาเข้าใจมันจะจบแบบยั่งยืนก็ต้องพูดคุยกัน
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าคืออย่าแม้จะมีช่วงนึงที่บอกว่าเอ๊ะคุยกันแล้วจะเป็นตัวจริงหรือเปล่ายังไม่ต้องมีการพูดคุยนะแต่ว่าอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่ถามทางด้านเสียแมวไปเนี่ยแม้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่เรื่องของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่าเรื่องของการพูดคุยเนี่ยมันก็ต้องมีกำหนดการ2เดือนต่อจากเนี้ยก็ต้องอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็คงต้องพูดเงื่อนไขของหัวข้อการพูดคุยให้ชัดแล้วก็ใครจะมาร่วมก็มาก็แสดงให้เห็นหน่อยว่าคุณสร้างพื้นที่ปลอดภัยในพื้นที่ได้จริงๆคนในพื้นที่เขามีความปลอดภัยจริงๆที่จะใช้ชีวิต
2: พี่โจมิเตอร์บอกว่าแล้วที่วิสามันคนร้ายได้แล้ว3คนเป็นข่าวจริงหรือมั่วครับเป็นข่าวจริงฮะแต่ว่าเกิดขึ้นเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วครับเอามารีลันเท่านั้นเองนะฮะเนี่ยโลกโซเชียลจะเป็นลักษณะนี้นะครับคือผสมปนเปมั่วกันไปหมดเลย
1: ใช่เพราะบางทีเราก็ต้องดูนะบางทีคืออาจบางทีเราเป็นนักข่าวเราจะเห็นภาพเอ๊ะมันคุ้นๆนะ
2: ครับ
1: เราก็ไปสืบดูทั้งบางทีเนี่ยคือข่าวอาจจะแชร์วันสองวันนี่แหละแต่ว่าคือพออ่านเนื้อข่าวจริงๆคนที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยโอ้โหท่านเกษียณกันไปเมื่อไหร่แล้วไม่รู้แต่ว่านั่นแหละถ้าเกิดเป็นหูเป็นตาดูแล้วมันไม่ใช่ข่าวที่ปัจจุบันทันด่วนก็แจ้งอย่าแชร์
2: อีกข้อความหนึ่งพี่โจมิเตอร์บอกว่าที่สำคัญเรายังไม่รู้เลยว่าเขาต้องการอะไรที่มาสู้รบกับใครตอนนี้นะ
1: คร
2: ับคือยุคต้นๆเนี่ยนะฮะเรื่องของจุดยืนทางการเมืองเขาค่อนข้างจะเข้มแข็งนะฮะแต่ช่วงหลังๆมาอย่างที่ฝ่ายมั่นคงของเราบอกอะตอนนี้มันซับซ้อนมันแปรเปลี่ยนไปแล้วนะฮะไอ้ปืนกระบอกเดียวกันปืนกระบอกเดิมที่พกอยู่ที่ถืออยู
1: ่
2: แล้วก็มีจุดยืนทางการเมืองมั่นคงเนี่ยไอ้ปืนกระบอกเนี้ยเจ้าของเขาเปลี่ยนไปแล้วครับตอนนี้อาจจะไปคุ้มครองผู้มีอิทธิพลตอนนี้อาจจะมาคุ้มครองขบวนการค้ายาเสพติดตอนนี้อาจจะคุ้มครองเรื่องของการค้าน้ำมันเถื่อนนะฮะแต่เวลาไปยิงออกไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ต้องเอาปลอกกระสุนปืนไปตรวจสอบดูอ๋อในอดีตเคยมีจุดยืนการเมืองมั่นคงแข็งแรงมากก็ตีไปซะว่าเนี่ยคือความไม่สงบในพื้นที
1: ่
2: ทั้งที่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วประมาณนั้นครับ
1: ครับในช่วงนี้เราพักกันก่อนชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มปิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
0: ว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
6: ก็เป็นกำลังใจนะฮะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับกับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่สองของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
2: วันนี้เนี่ยมีสองเรื่องนะฮะที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องจับตาดูนะฮะนั่นก็คือวันนี้มีการจัดสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายบริหาร5พื้นที่5จังหวัดนะฮะส่วนกลางก็ที่ธรรมศาสตร์ทางรักษาการอธิบดีนะฮะท่านรองเซมเบ้นะฮะไปดูด้วยตัวเองแล้วก็5จังหวัดมีที่ไหนบ้างมีเชียงใหม่มีขอนแก่นมีชลบุรีมีสุราษฎร์ประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็สอบกันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะฮะข่าวที่ออกมาก็คือธรรมศาสตร์เขาเป็นผู้จัดสอบเขาตั้งกล้อง CCTV ตรวจผลคะแนนเลยเพื่อให้มันโปร่งใสชัดๆกันไปเลยแล้วก็จะประกาศผลพรุ่งนี้เลยวันนี้สอบเท่าไหร่อ่ะ26ใช่ไหมปั๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะก็เขาบอกว่าทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะก็ทางรักษาการอธิบดีสถ.บอกว่ามันก็คงไม่ 100% หรอกที่จะบอกว่าไม่มีการทุจริตอะนะฮะเพราะว่าแต่ไอ้ลักษณะเหมือนไปแก้ข้อมูลไอ้ในระบบคอมพิวเตอร์เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันคงไม่ได้แล้วละฮะอาจจะทำได้แค่เชิงเง้อแต่เชิงเง้อเนี่ยไอ้แถวข้างๆก็คนละชุดนะฮะคุณเชิงเง้อข้ามอีกฝั่งนึงนะฮะอาจจะมีบ้างนะฮะเรื่องการทุจริตแบบนี้เอาจดพงจดโพยอะไรก็น่าจะมีบ้างนะนะฮะแต่ทุกคนเป็นราชการหมดไงท่านบอกเลยอย่าให้จับได้นะถ้าจับได้เนี่ยนอกเหนือจากมีความผิดถูกตัดสิทธิ์สอบแล้วเนี่ยให้ออกจากราชการด้วยเลยนะครับ
1: คืออันใหม่ยังไม่ได้นะอันเก่านั้นก็จะหลุดไป
2: แ
1: ล้
2: วที่คุณเป็นราชการอยู่เนี่ยนะฮะจะขึ้นเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยถูกตัดไปด้วยเลยนะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งแล้วใช่ไหมครับอีกประเด็นหนึ่งวันนี้มีการเลือกตั้งนายกอบจ
1: ที
2: ่ร้อยเอ็ดนะครับคุณแสวงบุญมีไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะ
1: ถูกต้องก็คือแต่ว่าเรื่องของการนับคะแนนคือก็ดูแล้วไม่น่าจะพลิกโผล่มากกว่านี้น่าจะไม่ต่างจากเรื่องของผบ.ตร. นอนมาเหมือนเดิมคุณเสกสิทธิ์ไวยนิยมพงศ์นะครับอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก็คือเป็นอดีตคนเดิมที่ลาออกไปก่อนแล้วก็รอบนี้มาลงสมัครใหม
2: ่
1: คือเขานับคะแนนกันเนี่ยปิดขีดกันไปตอน5โมงเย็นเนี่ยก็คือล่าสุดเนี่ยคือนับคะแนนล่าสุดเมื่อตอนประมาณ6โมงเนี่ยโหคะแนนทิ้งห่างผู้สมัครอีก2คนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าอย่างคุณเสกเสียได้ไปประมาณ 10,000 แล้วนะข
2: ึ
1: ้นไป 10,000 คุณนิรันดร์นาเมืองรักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,500 คนที่3คุณบุญชิตอุทิศพัฒนะอยู่ที่300กว่าฉะน
2: ั้
1: นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาในส่วนของนายกอบจเมือง101
2: ครับโอ้ก็ไม่น่ามีปัญหา
1: ใช่แต่ว่าก็คือ
2: ชนะกันได้นะครับ
1: ผลคะแนนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ายังเป็นทางการเนี่ยไม่น่าจะเกิน4ทุ่มคืนนี้ก็น่าจะรู้กันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือยิ่งนับก็ยิ่งห่างเพราะว่าคนอื่นยังอยู่ที่ประมาณหลักร้อยหลักพันผู้สมัครหมายเลข2หมายเลข3อยู่ที่หลักร้อยหลักพันส่วนคุณเสกสิทธิ์เนี่ยคือขึ้นไปเป็นหมื่นแล้ว
2: ตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วนะเนี่ยนะฮะ
1: ครับขึ้นไป2เนี่ยเขาบอกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ 207,000
2: ครับ
1: ครับคุณนิรันดร์มาเลข2เนี่ยอยู่ที่ 60,000 ส่วนคุณบุญชิตอยู่ที่ประมาณ 8,000
2: อันนี้คะแนนแบบเรียลไทม์นะฮะ 18:27 นาทีนะครับอัปเดตก็คือเนี่ยคะแนนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันดับ1เนี่ย 278,000 อันดับ2คุณนิรันดร์เนี่ย 63,892 โอ้โหตามกันทั้งเท่าไหร่ละฮะ 200,000 กว่าก็คงไม่ทันแล้วล่ะครับ
1: ครับคือเศษคือเต็มคืออันดับหนึ่งคุณเสกสิทธิ์207แหละ
2: ครับ
1: อันดับสองอยู่ที่63
2: เพรา
1: ะฉะนั้นแม้จะหายอีก200,000นี่ก็ยังตามไม่ทันเลย
2: ครับ
1: ครับ
2: อันนี้ก็คือที่ต้องจับตาดูกันสองเรื่องวันนี้นะครับก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับส่วนเรื่องที่เราจะคุยเนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องของผบ.ตร.คนที่16ซึ่งก็ผ่านพ้นมาแล้วการประชุมกตร.วันก่อนหน้านี้นะฮะเพราะว่าท่านก็ได้คะแนนโหวตไปนะจริงๆเนี่ยคณะกรรมการกตร.มีทั้งหมด16ท่านนะฮะซึ่งแคนดิเดตที่เข้าชิงรอบนี้นะฮะก็อยู่ในกตร.นั่นด้วยนะครับแต่พอจะถึงวาระที่4เรื่องของการโหวต ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16เนี่ยทั้ง4ท่านซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียก็ต้องออกจากห้องประชุ
1: ม
2: ก็เหลือคนที่จะโหวตกันได้เนี่ย12คนนะฮะปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตร.เสนอชื่อนะครับพลตำรวจสำราญนวลมาปรากฏว่าก็มีการถกเถียงกันนะฮะเรื่องอะไรครับเอาขึ้นมาดูเลยทั้ง4แคนดิเดตเนี่ยนะครับประวัติเริ่มตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีเลยอ่ะนะฮะมีผลงานอะไรบ้างอยู่ซ้อนนอไหนมีประวัติอะไรยังไงด่างพร้อยบ้างหรือไม
1: ่
2: ทุกคนประวัติโปร่งใสทำงานดีทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าก็โดดเด่นกันบ้างตามความรู้สึกของแต่ละท่านในประวัติที่บังคับหน่วยมาบางคนอาจจะไม่ใช่หน่วยลบบางคนอาจจะไม่ใช่หน่วยปราบปรามประมาณนั้นนะฮะแต่บทสรุปสุดท้ายก็ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงให้โหวตกัน12ต่อ0เลยครับ
1: ครับก็อย่างที่บอกว่าผลออกมาเนี่ยเรียกได้ว่านอนมาเลยแม้ว่าจะเป็นนามสกุลท่านเนี่ยสำราญนวลมาแต่ว่าอย่างที่บอกทั้งในส่วนของสื่อเองรวมถึงก็นักวิชาการทุกสำนักอ
2: ่
1: ะไม่มีใครเห็นเป็นอย่างอื่นเลยก็ท่านสำราญก็จะได้เป็นผบ.ตร.คนที่16ซึ่งก็จะแทนตำแหน่งของผู้บัญชาการคนปัจจุบันที่จะเกษียณในเดือนกันยายนนี
2: ้พลตำรวจกิตติรัตน์พันเพช
1: ร
2: นะครับซึ่งท่านก็มีอายุราชการเหลืออีก7ปีนะท่านเกิดปี2516นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เดี๋ยวเราจะคุยกันเนี่ยก็คือเหลืออายุราชการ7ปีเนี่ยถ้ามองในแง่ลบเนี่ยที่มีการวิเคราะห์กันเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโอ้โหอย่างเนี้ยข้ามหัวข้ามห้วยรุ่นพี่ไปหลายรุ่นเลยนะคนที่จะขึ้นมาผบ.ตร.คนที่17นี่รอค้างเติ่งเลยนะตอนนี้อายุ57 58คุณไม่มีสิทธิ์เลยนะคร
1: ับ
2: เพราะว่าผบ.ตร.คนนี้เหลืออายุราชการ7ปี
1: ใช่ก็คือจะเกษียณปี76ครับพี่รองตอนนี้ยังปี69อยู่เลยเนี่ย
2: คนที่จะมาสู้เป็นผบ.ตร.คนต่อไปต้องยศเท่าไหร่อ่ะใช่มั้ย
1: ครับ
2: ที่จะต้องสร้างผลงานตัวเองขึ้นมาให้ได้อีก7ปีข้างหน้าเราจะไปเป็นแคนดิเดตผบ.ตร.เนี่ยนะอันเนี้ยมุมที่บอกว่าโอ้ข้ามหัวคนมาเยอะนะฮะแต่อีกมุมนึง7ปีทำอะไรได้เยอะเหมือนกันนะครับ
1: คือก็ต้องดูว่าถ้าเกิดถ้าอย่างถ้าตั้งต้นเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยมันก็มีเวลาที่จะทำอะไรให้มันเป็นน้ำเป็นเนื้อเพราะว่าอย่างที่บอกคือก่อนนั้นนี่ก็จะมีนักวิชาการหลายๆท่านบอกว่าโอ้ยตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ของแต่ละกระทรวงแต่ละกรมเนี่ยคือจะตั้งคนที่มีอายุราชการเหลือแค่ปี2ปีเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันทำอะไรไม่ค่อยได้น้ำได้เนื้อสักเท่าไหร่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดพอมาตั้งคนที่มีอายุราชการเหลือเยอะๆเนี่ยอย่างล่าสุดอย่างทางด้านของผบ.ตร.เนี่ยทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยอีก7ปีเนี่ยมันก็โอ้โหคนที่รอมาคนที่อยู่ในตำแหน่งหลักๆที่เป็นรองผบ.ตร.ที่เป็นผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยเป็นจะลงจะเลเนี่ย
2: อด
1: ไปหมดเลย
2: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับคนเหล่านี้เกษียณก่อนครับ
1: ใช่ก็ต้องลุ้นนี่แหละพวกผู้บัญชาการที่ยังตอนนี้ยังเป็นพลตำรวจโทเนี่ย
2: พันตำรวจเอกพลตำรวจตรีอยู่ประมาณนี้นะที่จะขึ้นมาแข่งประมาณนั้นเลยนะครับเอาเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งดีกว่าแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้นะฮะกับพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรนะครับเพราะว่าอยากให้ท่านมาวิเคราะห์หน่อยนะครับ7ปีทำอะไรได้เยอะเลยเนี่ยอยากจะให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นยังไง
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา12นาทีคุยกันต่อนะครับทิศทางข่าวชั่วโมงที่2เดี๋ยวจะคุยเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาแล้วนะฮะก็ท่านมีอายุราชการ7ปี7ปีกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ชื่อเสียงค่อนข้างที่จะไม่ได้รับคำชมสักเท่าไหร่นะกับเรื่องของตำรวจเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างกับคุณอาทิตย์ไปชั่วโมงแรกเนี่ย ที่คลองหลวงอ่ะนะฮะมีคลิปเสียงออกมาจนผู้การปทุมธานีต้องสั่งย้ายอ่ะในการไปเรียกรับสวยอ่ะนะฮะผู้ประกอบการสถานบันเทิงอ่ะขอวัน 20,000 อ่ะโอ้โหผมทำมาค้าขายได้วันละ 1,000-2,000 ผมน้ำตาปริ่มเลยนะนี่ไปเรียกวันละ 20,000 เขาจะเอาอะไรกินกันล่ะครับ
1: ครับก็ได้ว่าเรื่องของตำรวจมันก็จะมีประเด็นที่เราพูดถึงกันโดยตลอดทั้งปีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีๆเราไม่ค่อยได้ยินนะ
2: ครับ
1: พอมีเรื่องมีราวเกี่ยวกับตำรวจแต่ละทีมตำรวจนอกแถวนอกรีดเนี่ยมันก็จะต้องเป็นประเด็นที่มันก็ทำให้โซเชียลแทบแตกผู้ฟังพูดคุยกันมาทั้งใน LINE ทั้งใน Facebook เนี่ยก็คือถ่ายทอดความรู้สึกถ่ายทอดความเห็นประสบการณ์ร่วมที่มีกับตำรวจมาอย่างเยอะแยะเลย
2: เอาวิชาการเลยนะ
1: ครับ
2: กกล.ที่เขาทำผลวิจัยออกมา
1: ครับ
2: ไปเจรจาไปติดต่องานกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะหน่วยหนึ่งอ่ะของตำรวจอ่ะไปร้อยครั้งเสียไปร้อยครั้งอ่ะ 100% อ่ะนะ
1: ครับ
2: โอ้โหเนี่ยได้เวลาสังคายนาหรือเปล่า7ปีที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่เนี่ยนะครับคุยกับพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดีบุตรครับที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับ
1: สวัสดีครับท่านวิรุฒครับ
3: สวัสดีครับคุณรงคุณอาทิตย์และท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับ
2: พูดถึงเรื่องของตำรวจเนี่ยต้องนึกถึงท่านวิรุฒเลยนะฮะให้วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยเอามุมบวกก่อนที่จะพูดถึงมุมลบที่อาจจะต้องข้ามห้วยข้ามหัวรุ่นพี่ๆไปเนี่ยนะฮะเอามุมบวกก่อน7ปีมีอะไรทำตั้งเยอะเนี่ยนะฮะในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยากให้ผบ.ตร.ท่านใหม่ไปดูอะไรกับสำนักงานตำรวจชาติให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นบ้างครับ
3: โอ้มันปัญหาของตำรวจประเทศไทยเนี่ยมันไปไกลแล้วนะฮะความชั่วเนี่ยมันไปไกลหมักหมมสะสมตัวแล้วก็ลึกจนกระทั่งกลายเป็นวิถีนะฮะวิถีชีวิตของตำรวจบางกลุ่มไปนะฮะเพราะฉะนั้นคุณสำราญเอาเป็นว่าตัดฉาบมาว่าแต่งตั้งแล้วล่ะเราไม่พูดเบื้องหลังแต่งตั้งอะไรนะก็น่ารำคาญเอาเป็นว่าภูมิอำนาจเขาจะเอาอ่ะก็พูดเถอะก็ได้ทั้งนั้นแหละอาวุโสเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันก็ทำให้ความเรื่องของอาวุโสเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องไร้ค่าไปเลยนะในทัศนะผมนะฮะแต่มันก็ไม่ผิดกฎหมายหรอกเขาจะเอาอ่ะนะฮะเขาก็มีวิธีแต่นี่ประเด็นอยู่ที่ว่าคุณน้ำรานเนี่ยมีเวลาถึง7ปีนะฮะก่อนจะเกษียณอายุเนี่ยมันไม่ต้องถึง7ปีหรอกครับนะฮะถ้ามีความตระหนักนะฮะถึงปัญหาและมีความตั้งใจเนี่ยเดือนเดียวมันก็ทำอะไรได้เยอะแยะแล้วนะฮะเดือนเดียวอ่ะอย่าว่าแต่รับตำแหน่งเลยผมว่าตอนนี้ยังไม่ไปรับตำแหน่งก็สั่งการได
1: ้
3: หลายเรื่องถูกไหมฮะเขาก็ไม่ได้มีอำนาจไม่ได้น้อยนี่ฮะรองผบ.ตร.นะฮะแล้วเวลาเนี้ยเมื่ออะไรชัดเจนว่าจะรับตำแหน่งแล้วมีโปรดก้าวมาออกมาแล้วด้วยซ้ำไป
1: ใช่ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยความอะไรฮะความเกรงใจของตำรวจยังจะมากกว่าผบ.คนปัจจุบันเลยถูกไหมฮะบอกคนปัจจุบันนี้กำลังจะหมดเวลา
1: ไม่กี่เดือนก็จะไปแล้ว
3: คนมันก็ไม่สนใจแล้วตำรวจมันก็ใช่ไหมฮะก็มองหานายใหม
2: ่
3: เพราะฉะนั้นถ้าคุณสมรานเขานะเห็นปัญหาที่สำคัญต้องเห็นปัญหาซะก่อนนะนะฮะแล้วก็มีความเข้าใจที่จะแก้ปัญหานะฮะมันก็ทำได้ไม่ยากเลยเยอะแยะเลยแต่ประเด็นคืออย่างนี้ผมเห็นคุณสมรานเนี่ยเขาเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมาแล้วนะนะฮะเราก็คิดว่าเขาจะมีอะไรที่เป็นอะไรการเปลี่ยนแปลงใหญ่มันก็ไม่มีในช่วงนั้น
1: อ
3: ่ะ
2: แต่เขาบอกว่าภาพตอนที่เป็นผบ.ชน.เนี่ยทำให้ภาพลับตำรวจดีขึ้นการปฏิบัติงานเข้มแข็งเด็ดขาดได้รับคำชมพอสมควรนี่ฮะ
3: มันใครชมนะฮะผมไม่เห็นยุคไหนว่าชาวบ้านชมเลยนะ
2: ครับ
3: มันมีแต่ไอ้หน่วยอะไรของก็ไม่รู้นะกองเชียร์อะไรของเขาอ่ะก็มีเยอะแยะนะอันนี้พูดตรงไปตรงมานะไอ้พวกสำนักวิจองวิจัยไอ้พวกเก็บข้อมูลพวกนี้เชื่อถือไม่ได้นะครับอย่าไปให้ความสำคัญเอาเป็นว่าเสียงประชาชนเนี่ยนะฮะสิบปีมาเนี้ยผมไม่เห็นว่ายุคไหนที่ประชาชนเขารู้สึกว่าโอ้ตำรวจมีความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะนะเป็นที่เชื่อถือยอมรับนะครับ
2: สิ่งที่ต้องแก้สิ่งแรก
3: มันก็ยังมีคนไปออกทีวีไม่ใช่เหร
2: อเขาก็เห็น 3-4 วันท่านก็แถลงข่าวทุกวันเลยวันนี้ก็แถลงเรื่องของการปราบยาเสพติดคดีใหญ่2คดีครับ
3: ไม่ต้องปราบหรอกครับไอ้การปราบมันเป็นเรื่องของหน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
2: ครับ
3: นะฮะแล้วก็ผบ.ตร.รองผบ.ตร.เนี่ยไม่ต้องไปทำหรอกควบคุ
2: มครับ
3: นะฮะ ลงโทษหรือถ้าเขานั่นก็จะใช้อำนาจของระดับผบ.รองผบ.ในการแก้ปัญหาบางอย่างซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะอะไร
2: ครับ
3: แต่ไม่ใช่รองผบ.หรือผู้ช่วยแต่ละคนจะต้องไปเป็นพระเอกไปจับคดีนู้นคดีนี้ความจริงเนี่ยนะฮะไอ้คดีอาญาต่างๆเอาถ้าพูดตรงไปตรงมานะนะฮะสถานีตำรวจเนี่ยมันทำได้ทุกอย่างอยู่แล้ว
2: คร
3: ับ มันจับได้ทุกอย่าง
2: คร
3: ับ ถ้ามันมีความซับซ้อนนะฮะข้ามจังหวัดข้ามประเทศอะไรก็มีบชก.อยู
2: ่ครับ
3: นะฮะนะครับเอาแค่รถบรรทุกอ่ะผิดกฎหมายเนี่ยนะฮะถ้าตำรวจผู้ใหญ่ไม่รับสวยเนี่ยจ่าคนนึงเขาก็จับได
2: ้
3: จบเลยถนนสายนั้นถ้าจ่าคนนี้เข้มแข็งนะแล้วบล็อกอยู่นะวิ่งไม่ได้เลยทั้งสายเลย
2: โอ้ประหยัดงบประมาณด้วยนะคุณบรรทุกหนังมาเนี่ยไม่ถนนไม่พังกรมทางหลวงไม่ต้องมาซ่อมงบประมาณแผ่นดินไม่ต้องมาเติม
3: ครับมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยอุบัติเหตุคนเจ็บตายปีละ 12,000 คนเนี่ย
2: ครับ
3: นะฮะตอนนี้กำลังจะนั่นใช่ไหมฮะมีไอ้อะไรฮะอะไรอ่ะมันจะว่าเป็นคำสั่งกำชับจับจริงปรับจริง 2,000 4,000 อะไรต่ออะไรเนี่ย
2: ครับ
3: นะฮะแต่ก็วุ่นวายนะเรื่องนี้นะฮะเอาประเด็นอยู่ที่ว่าอุบัติเหตุมันไม่ได้เกิดจากไอ้ข้อหาไอ้ความผิดเหล่านี้นะฮะมันเกิดจากถนนเสียหายถนนพังรถหนักนะฮะทำหินดินวัสดุตกหล่นถนนลื่นนะฮะเสียหาย
2: ครับ
3: ไม่เห็นมีใครจัดการไอ้รถผีรถปีศาจวิ่งไฟแผลวพราวบังโกลใหญ่มันวิ่งผ่านด่านมาได้ยังไงอ่ะ
2: ครับ
3: คุณนรงค์วรทิตย์ว่านะ
2: ครับ
3: แต่มันผ่านมาได้ไง
2: หลังจากนี้อาจจะจับจริงแล้วมั้งฮะตอนเนี้ย
3: ไม่ใช่ไม่ต้องหลังจากนี้ตอนนี้คุณก็มีอำนาจอ่ะ
2: เห็นว่าข้าปรับข้าปรับขึ้นหลายเท่าเลยฮะ
3: ครับเชิญนะเชิญ
2: ครับปฏิรูปตำรวจที่เรียกร้องกันมารณรงค์กันมาอยากจะให้ภาพลักษณ์ตำรวจดีขึ้นมีโอกาสสำเร็จไหมครับ
3: ผมไม่มั่นใจหรอกเพราะผมไม่เห็นแนวความคิดของเขานะฮะเว้นแต่ว่าคนที่ตั้งนะที่อยู่เบื้องหลังการตั้งคุณสำราญมาเป็นผบ.ตร.เนี่ยเขาจะมีเจตจำนงที่จะให้มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงนะฮะปัญหาตำรวจมันไม่ใช่จะมา อะไรกะปิน้ำปลาพัฒนาไอ้นู่นไอ้นี่ซื้อไอ้นั่นจัดไอ้นี่ไม่ใช่นะครับ มันเป็นปัญหาระบบและโครงสร้างที่มันผิดนะฮะอันเนี้ยมันจะต้องคิดใหญ
2: ่ครับ
3: การศึกษาตำรวจก็ผิดไปปลูกฝังตำรวจแบบทหารนะทั้งที่ตำรวจเป็นงานพลเรือนเป็นเจ้าพนักงานยุติธรรม
2: ครับ
3: นะฮะอะไรอย่างเนี้ยต้องคิดไปถึงขนาดนั้นน่ะคิดถึงหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะเว้นแต่ว่าคุณมันจะมีข้อดีอย่างนึงว่าคนที่เขาอยู่เบื้องหลังการผลักดันคุณสำราญเนี่ยนะฮะอาจจะมีเจตจำนงเรื่องนั้นแล้วก็สั่งการผ่านคุณสำราญนะฮะเมื่อเขาผลักดันแล้วคุณสำราญก็อาจจะต้องทำตามที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสนอแนะหรือให้ความเห็นครับ
2: คือโครงสร้างเดิมเนี่ยมันรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ศูนย์กลางมันเป็นต้นเหตุของการวิ่งเต้นซื้อขายเก้าอี้เพราะลงทุนไปแล้วต้องถอนทุนคืนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสลายปัญหาตรงนี้ไปไหมครับ
3: ก็ทำไม่ยากหรอกครับถ้าเขาเข้าใจอ่ะจะไปยากอะไรอ่ะ
1: ครับ
3: นะฮะอะไรที่ออกเป็นคำสั่งได้ก็เยอะแยะไปนะฮะเรื่องวุ่นวายตำรวจอะไรสารพัดเนี่ยนะคำสั่งผบ.ตร.หรือรักษาการนะฮะหรือรองผบ.ตร.แต่ละเรื่องแต่ละด้านมันทำแล้วคนเขาก็นะฮะเขาก็ต้องปฏิบัตินะหรือแม้กระทั่งพูดออกทีวีไปเนี่ยนะมันก็มีผลเยอะละเช่นบอกว่าถ้าที่ใดมีผับบาร์เถื่อนนะผู้การอยู่ไม่ได้ผู้การย้าย
2: ครับ
3: อยู่ไม่ได
1: ้
3: แล้วไม่ต้องรอให้ใครไปจับหรอกถ้าผมตรวจสอบนะฮะพบมีข้อมูลมีผับบาร์เถื่อนเปิดเกินเวลาอย่าว่าแต่ผู้กำกับ5สง5เสือเลยผู้การอยู่ไม่ได
2: ้คนพูด
3: แค่นี้คุณเอาลองคุยที่ว่าจบไหม
2: คนพูดควรเป็นคุณอนุทินในฐานะประธานกตร.หรือว่าผบ.ตร.ครับ
3: ไม่หมายถึงผบ.ตร.ส
2: ิ
3: คุณได้ซึมพูดก็ยิ่งดี
2: ครับ
3: ถูกไหมฮะ
2: ครับ
3: ทำไมที่ผ่านมากี่ปีมาเนี่ยนะผมว่า10ปีมาแล้วมั้งที่ฝ่ายปกครองต้องไปจับผับบาร์เถื่อนบ่อนพนันแทนตำรวจอ่ะ
2: อย่างโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่เพลิงไหม้เนี่ยจริงๆเนี่ยผบ.ชน.ต้องดูแลรับผิดชอบด้วยไม่ใช่เหรอครับ
3: มันเป็นหน้าที่บชน.โดยแท้เลยนะฮะทั้งในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที
2: ่
3: ผู้จดทะเบียน นะฮะจดทะเบียนเป็นสถานบริการนะแต่กรณีนี้ไม่ได้จดทะเบียนสถานบริการก
2: ็
3: เปิดขายอาหารกับสุราแต่ก็ไปแอบเปิดผับเถื่อน
2: ครับ
3: ตรงมันน่ะรูปแบบมันก็เป็นผับเถื่อน
2: ครับ
3: อ้าวแล้วใครมีหน้าที่ตรวจตาล่ะก็ไม่ใช่ตำรวจเหรอไอ้เปิดผับบาร์เถื่อนน่ะ
2: ครับ
3: ถูกไหมฮะแล้วคิดเหรอว่ามันไม่ส่งสวยไอ้ที่เปิดอะไรเนี่ยคลองหลวงอย่างเนี้ยสี่วันขอ100,000อ่ะ
2: ครับ
3: แล้วไอ้นี่ไม่จ่ายเหรอ
1: ใน
3: โรงพยาบาลคิดว่าไม่จ่ายเหรอ
2: ครับ
3: มันต้องจ่ายล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแล้วมันจะเปิดอยู่ได้ยังไง
2: คร
3: ับตำรวจผู้น้อยก็ไปจับกุมอะไรไม่ได้นะฮะได้แต่กินข้าวต้ม
1: คร
3: ับ เขาเปิดมาเท่าไหร่แล้วล่ะเปิดมา3ปีแล้วมั้งไอ้ผับเนี่ย
2: ใช่ๆครับ
3: เดือนเนี่ยปี66อ่ะ3ปีแล้วอ่ะ
2: โอ้โหแล้วก็น่
3: าโชคดีนะโชคดีนะฮะเนี่ยมันไม่ได้ไปไหม้ในวันศุกร์เสาร์ไม่งั้นคนจะตาย100อยู่เป็น100เลย
2: นี่ก็ไป3 3 4แล้วนะฮะ
3: 34
1: ม
3: ัน
1: ล
3: ่
1: าสุด36 36
3: มาว่าบรรจุคนได้ถึง500คนนะ
1: ครับ
3: 500คนยิ่งถ้า500คนแล้วทรงเนี้ยนะฮะโอ้มันก็ยิ่งออกกันไม่ทันนะฮะเนี่ยแล้วทำไมถึงไม่ต้องนายกอ่ะไม่พูดถึงผบ.ตร.กับผบ.ชน.เลย
2: ครับ
3: เพราะคุณปล่อยปละละเลยได้ยังไง
1: ครับ
2: ครับ
1: นี่แสดงว่าเรื่องของการปฏิรูปหรืออะไรก็ตามเนี่ยการจะอยู่ในตำแหน่งจะกี่ปีก็แล้วแต่ถ้าเกิดคนที่ใหญ่กว่าผบ.ตร.ไม่มีการสั่งการก็ไม่น่าจะเกิดการขับเคลื่อนงี้แหละครับ
3: ลำพังเราไม่เห็นความคิดของตัวเขานะเราไม่เห็นเว้นแต่ว่าสภากดดันสังคมกดดันอะไรนะฮะมีความเคลื่อนไหวจากภายนอก
2: แล้
3: วทางตำรวจเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ว่าระดับใดนะเขาไม่มีความคิดเรื่องปฏิรูปหรอกครับเพราะมันขัดกับธรรมชาติของเขาที่เขาก็ได้ประโยชน์จากระบบนี
2: ้
3: นะฮะเป็นนายพลกันใหญ่โตโออาเขาจะปฏิรูปเหรออย่างรถนายพลอย่างเงี้ย
2: จำได้ก็คือท่านนายกเรียกผู้ว่าราชการทุกจังหวัดกับผู้การจังหวัดมาคุยแล้วก็บอกให้ไปทำงานประสานกันซึ่งมันก็เงียบไปแล้วครับว่าไม่แน่ใจว่าเขาประสานกันอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าท่านวิรุฒเคยบอกว่าจะไปฟังทำไมผู้ว่าผมต้องฟังผู้บัญชาการที่อยู่ส่วนกลางตำแหน่งผมอยู่ที่ส่วนกลางผู้ว่าไม่มีคนที่จะมาชี้เป็นชี้ตายให้คุณงามความดีกับเราอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้มันก็เป็นปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขละ
3: นายกก็พูดไม่ถูกบอกให้เรียกมาสองคนแล้วไปทำงานประสานกันความจริงเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดมาคนเดียวทุกจังหวัดเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าส่งสัญญาณพูดไปเลยคือคุณไปเรียกคนทั้งคู่มามันก็กลายเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะมันกลายเป็นไม่ใช่เป็นผู้บังคับบัญชาไปแล้วทั้งที่ตามพรบระเบียบบริหารการแผ่นดินเนี่ยผ
2: ู้
3: ว่าการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการทุกหน่วยในจังหวัดนะนายกทำอย่างเงี้ยทำให้เสียสถานะนะฮะความเป็นหัวหน้าหน่วยการปกครองจังหวัดไปเหมือนกับว่าเออมาช่วยกันนะผู้การช่วยทำงานกับผู้ว่าเขาทำไมต้องช่วยล่ะคุณต้องทำตามสั่งดิ
2: อ๋อผู้การจริงๆต้องอยู่ใต้อันเดอร์ผู้ว่าอยู่แล้วอย่างนี้แหละ
3: ก็ตามพรบเลยเบ็ดบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างนั้นนี่ไปดูสิฮะ
2: คร
3: ับ เอาให้ผู้ว่าการจังหวัดเป็นหัวหน้าหน่วยการปกครองห
2: ั
3: วหน้าส่วนราชการจังหวัดมีอำนาจปกครองบังคับบัญชานะฮะแต่ว่ามันไม่ได้เขียนกฎหมายไว้ให้มีอำนาจให้คุณให้โทษ
2: ก็คุณการความดีขั้นยศตำแหน่งผมผู้ว่าไม่ได้ให้นี
3: ่ฮะใช่ดิครับโดยหลักการมนุษย์เนี่ยใครให้คุณให้โทษได้มันก็ไปพักดีกับคนนั้นแหละ
2: ครับ
3: คนให้คุณให้โทษได้ก็คือผู้บัญชาการนะฮะแล้วก็ผบ.ตร.เขาก็จับสองคนนี้ไว้พอแล้วผ
1: ู
3: ้การอ่ะผู้ว่าจะด่าจะแช่งจะเกลียดชังจะม
1: ี
3: ปัญหาไงเขาก็ไม่สนหรอกการทำงานก็กลายเป็นเรื่องอัธยาศัยถ้าเขาพอใจเขาก็ทำมันก็ไม่พอใจเขาก็ไม่ทำ
1: ครับ
2: ครับ
1: แต่ว่ารอบๆเนี้ยคือนายกเนี่ยมีทั้งหมวกทั้งเป็นผู้ที่สามารถให้คุณให้โทษทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยไงทางท่านวิรุฒครับก็น่าจะ
3: แต่ท่านนายกต้องพูดให้ชัด
2: คร
3: ับ ก็กลายเป็นว่าแล้วจะให้ผู้ว่าเขาทำยังไงล่ะฮะเช่นถ้าหากว่าผู้การไม่ทำงานตามนโยบายปล่อยปละละเลยนู่นจะให้ผู้ว่าทำอะไรก็ต้องไปรายงานนายกใช่ไหมฮะ
2: ม
3: ันก็ข้ามขั้นอีกก็ต้องรายงานปลัดกระทรวงก่อนมาไทยรายงานรัฐมนตรี
2: คือ
3: ผู้ว่าเขามองว่าอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าถ้างั
2: ้
3: น
2: ในทางที่ถูกนายกต้องยื่นดาบให้ผู้ว่าเหรอฮะ
3: ก็ถูกต้องครับผู้ว่าในจริงๆเนี่ยก็คือเจ้าเมืองนะฮะ
2: ครับ
3: ข้าหลวงจังหวัดเนี่ยมีดาบอาญาสิทธิ์ณปัจจุบันยังมีอยู่เลยครับ
2: ครับ
3: มันดาบพยาสิทธิ์แต่มันไม่สิทธิ์ซะแล้ว
2: ครับ
3: ถูกไหมฮะเวลาเขามีดาบผู้ว่าเนี่ยมีดาบพยาสิทธิ์รู้สึกว่าจะเก็บรักษาไว้ที่อะไรอ่ะคลังจังหวัดนะ
2: ครับของทุกจังหวัดนะ
3: อืมถือว่าเป็นผู้มีอาญาสิทธิ์สูงสุดในจังหวัด
2: ในจังหวัดนั้นครับ
3: แต่ว่ามันก็เป็นแค่ประเพณีเป็นตำนานไปละม
2: ัน
3: จะต้องแก้กฎหมายให้มีอำนาจให้คุณให้โทษข้าราชการในจังหวัดได้โดยเพราะตำรวจเนี่ยในจังหวัดนึงเนี่ยนะฮะมันมีหน่วยงานที่สำคัญนะฮะก็คือฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็สาธารณสุขเนี่ยนะสำคัญที่สุดเลย
2: ครับ
3: ที่จะ
2: เป็นไม้เป็นมือกับผู้ว่า
3: ชีวิตของประชาชนในจังหวัด
2: ครับ
3: ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
3: ผู้ว่าปกครองตำรวจไม่ได้ตำรวจเปิดบ่อนนะอย่าว่าแต่ว่าไม่นั่นเลยทุกอย่างมันเปิดใช่ไหมฮะเอาดูอย่างคลองหลวงเนี่ย
2: คร
3: ับ พอตกลงกันไม่ได้ไม่จ่ายตังค์เขาจับอ่ะเห็นชัดๆไหมว่าเขาคุยกันก่อนทั้งนั้นอ่ะ
2: ถ้าไปวันละ 20,000 พี่ตรวจเข้มนะประมาณเนี้ยครับ
3: ใช่ก็คงคุยกันแล้วเงินไม่มาก็ตรวจเข้มเลย
2: ครับ
3: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
2: โอ้ก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ยทุกพื้นที่มันความหวังลิบหลีเลยนะครับเอาเรื่องของการปฏิรูปตำรวจนะฮะอยู่ที่เห็นปัญหาแล้วหรือยังถ้าไม่เห็นปัญหาไอ้เรื่องนี้มันจะไม่เดินเลือกปัญหา
3: จะตำรวจเขาทำงานดีอยู่แล้วนี่ผมสั่งอะไรเขาก็ทำอย่างนี้ก็จบเลย
2: ครับ
3: ในขณะที่ชาวบ้านเขาด่าเขาแช่งแล้วมันเป็นหาเชิงระบบและโครงสร้างถ้านายกพูดแค่คำแบบนี้ออกมานะจะมีผลว่าตำรวจไม่ไหวแล้วนะมันต้องปฏิรูปเนี่ยโอ้อย่างนี้นะฮะคนเป็นผบ.ตร.ทั้งปัจจุบันแล้วก็คุณตำรวจก็ต้องกระตือรือร้นละใช่ไหมฮะหลายๆอย่างบางอย่างก็ทำง่ายนิดเดียวนะครับอย่างตำรวจจราจรเนี่ยก็โอนไปให้กรุงเทพมหานครซะบกจรเนี่ย
2: คร
3: ับ ออกพระราชกิจการนายกก็ออกได้เหมือนโอนดับเพลิงนะฮะใช่ไหมฮะ
2: กทมเขาล่ำๆจะขออยู่ด้วยเหมือนกันฮะขออำนาจตรงเนี้ยครับเพราะว่าที่ผ่านมา
3: ไม่ใช่เรื่องเขาขอมันควรจะเป็นงานของมันเป็นงานของเขาอยู่แล้วแต่มันนุ่มผิดฝาผิดตัว
2: ครับ
3: ใช่ไหมเขาจะได้ทุกวันนี้กทมมีหน้าที่สั่งสนุนทาสีตีเส้นทำสัญญาณไฟนู่นนี่แต่การบังคับใช้กฎหมาย
2: ไม่มีอำนาจจับ
3: เขาไม่มีอำนาจ
2: ครับ
3: จับได้แต่บนฟุตบาททาง
0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

พ่อแม่น่ะรักลูกแน่ๆแต่ลูกๆรักพ่อแม่บ้างไหมเอ่ยสวัสดีกันค่ำคืนวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพ.ศ. 2569 Tonight Thailand กับปูโรเบียวยุวดีเลืองฉายทาง LTM FM 95 22 ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบา

0: การที่เราเสียใจหนักอกหักเครียดจัดระวังอาจจะเป็นโรคหัวใจสลายก็ได้ค่ะรู้ไหมว่าหัวใจแตกสลายนั้นมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกค่ะแต่มันเป็นภาวะที่เกิดจากความเจ็บปวดที่หัวใจของเราจริงๆเราจึงเรียกมันว่าภาวะหัวใจสลายซึ่งภาวะหัวใจสลายนั้นเป็นภาวะที่หัวใจเต้นผิดปกติชั่วคราวมันเกิดจากความเศร้าเสียใจหรือความเครียดอย่างมากๆรวมกันคนที่อยู่ในภาวะหัวใจสลายมักมีอาการเจ็บหน้าอกกระทันหันหายใจถี่มีความดันเลือดต่ำหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาจเกิดหลายนาทีไปจนถึงชั่วโมงหากเป็นหนักๆ ก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นหัวใจวายตายได้เลยลองฟังเรื่องนี้ดูนะคะชื่อเรื่องว่าแม่บอกว่าไม่โกรธนี่แม่บอกไม่โกรธแต่หัวใจกับแตกสลายเย็นวันนั้นแม่วัย69ปีนั่งอยู่ปลายโต๊ะกินข้าวเพราะลูกสาวกลับบ้านช้าพอกลับมาก็อารมณ์ไม่ค่อยดีนักแม่ก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่า
1: ทำไมกลับหยุดจากลูกกินอะไรมาหรือยัง
0: แค่คำถามธรรมดาธรรมดาแต่กลับไปกระทบอารมณ์ของลูกสาวที่สะสมมาทั้งวันลูกสาวก็เลยตอบเสียงแข็งแม่ไม่ต้องถามทุกเรื่องได้ไหมหนูไม่ใช่เด็กๆแล้วนะแม่เงียบเธอมองหน้าลูกอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดเบา
1: ๆแม่ไม่ได้โกรธลูกนะ
0: จากนั้นเธอก็ก้มหน้าลงโดยไม่พูดอะไรอีกซึ่งคืนนั้นแม่เองก็ดูเงียบผิดปกติไม่ได้บ่นไม่ได้พูดอะไรกับลูกสาวลูกสาวก็คิดว่าแม่ก็คงจะงอนก็เลยไม่ได้เข้าไปพูดคุยต่อประมาณตีหนึ่งแม่รู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่เต็มอิ่มมีอาการอ่อนแรงแต่เธอก็ไม่ได้เรียกใครเธอกลับนอนนิ่งๆอยู่บนเตียงจนในที่สุดหัวใจของเธอหยุดเต้นเช้าวันรุ่งขึ้นลูกสาวก็เลยเดินไปเรียกแม่แม่ตื่นได้แล้วแม่แต่กลับไม่มีเสียงตอบเมื่อเปิดประตูเข้าไปแม่เธอยังนอนอยู่ในท่าเดิมเหมือนกับคนนอนหลับแต่กลับไม่มีลมหายใจอีกแล้วและในความจริงทางการแพทย์เมื่อมีผลชันสูตรพบว่าแม่นั้นเสียชีวิตจากภาวะที่เรียกว่าหัวใจสลายคือเกิดความเครียดทางอารมณ์รุนแรงเกิดความเสียใจและเกิดความกดดันทางด้านจิตใจทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนความเครียดเป็นจำนวนมากแล้วส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงเฉียบพลันหัวใจสูบฉีดเลือดผิดปกติทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะนี่แหละหลายคนหัวใจอาจหยุดเต้นและส่วนใหญ่พบได้บ่อยในผู้หญิงสูงอายุลูกสาวหลังรู้ผลเธอนั่งนิ่งถือรูปแม่เอาไว้ในมือก่อนจะพูดเบาๆว่าแม่ก็แม่บอกว่าไม่โกรธไม่ใช่เหรอแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าแม่จะเสียใจขนาดไหน

บางครั้งบอกว่าไม่โกรธไม่ได้แปลว่าไม่ได้รู้สึกอะไรแต่มันอาจจะหมายถึงการเก็บความรู้สึกเอาไว้จนหัวใจนั้นรับไม่ไหวก็ได้โดยเฉพาะความเครียดทางอารมณ์ที่สามารถทำให้เกิดภาวะหัวใจสลายได้และส่วนใหญ่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้หญิงมักมีความเสี่ยงสูงหรือคนที่ดูเงียบๆก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่เจ็บปวดนะคะและในที่สุดบ้านหลังนั้นก็ไม่มีเสียงแม่อีกแล้วไม่มีคำถามไม่มีคำบ่นคำว่ากินข้าวหรือยังลูกและลูกสาวก็เพิ่งเข้าใจคำพูดที่แม่พูดคำสุดท้ายกับเธอว่าแม่ไม่ได้โกรธลูกนะมันอาจจะเป็นคำที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่สุดคนบางคนไม่ได้จากไปเพราะโกรธแต่อาจจะจากไปทั้งที่ยังรักและอาจจะเสียใจอยู่เต็มหัวใจก็ได้

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

กยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Tonight Thailand
6: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
7: ภาวะใจสลายเป็นภาวะที่เกิดขึ้นหลังจากการได้รับผลกระทบทางจิตใจที่รุนแรงเช่นเสียใจหรือตกใจแบบสุดขีด

ซึ่งทำให้ฮอร์โมนอะดรีนาลีนในร่างกายหลั่งออกมามากเกินความจำเป็นและส่งผลทำให้การทำงานของหัวใจลดลงเป็นภาวะที่ความสามารถในการบีบตัวของหัวใจนั้นลดลงแบบเฉียบพลันสาเหตุของโรค ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่ในทางการแพทย์ส่วนใหญ่เชื่อว่ามันเกิดจากฮอร์โมนที่สูงขึ้นเฉียบพลันจากความเศร้าเสียใจหรือความเครียดอย่างมากๆเช่นสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักกระทันหันจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากการใช้ยาบางชนิดโดยผู้ป่วยมักจะมีระดับฮอร์โมนความเครียดหลั่งออกมาสูงมากอย่างเฉียบพลันแล้วส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดจากการศึกษาพบว่าประมาณ 90% ของผู้ป่วยมักจะเป็นผู้หญิงและ 80% เป็นผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนช่วงอายุที่พบบ่อยก็จะประมาณ 60-70 ปีซึ่งอาการของหัวใจสลายจะไม่สามารถแยกโรคออกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้จนกว่าจะได้รับการฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจซึ่งคุณหมอมักจะสงสัยว่าเป็นเพราะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอาการที่พบมักจะเจ็บหน้าอกรุนแรงอย่างกระทันหันคล้ายอาการของภาวะหัวใจขาดเลือดแต่จะเป็นนานหลายนาทีหรือเป็นชั่วโมงจะหน้ามืดความดันเลือดต่ำหัวใจเต้นผิดจังหวะหายใจลำบากมีภาวะน้ำท่วมปอดซึ่งภาวะหัวใจสลายมักส่งผลต่อหัวใจเพียงบางส่วนเท่านั้นเพราะมันจะทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้ตามปกติชั่วคราวจนเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดแต่ส่วนที่เหลือยังคงทำงานได้ตามปกติเอาเป็นว่าจริงๆแล้วภาวะหัวใจสลายสามารถรักษาได้และสามารถกลับมาเป็นปกติได้ภายในไม่กี่วันอย่างช้าก็หลายสัปดาห์แต่ก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นเราก็ควรจะเริ่มจากการป้องกันก่อนใช่ไหมล่ะป้องกันด้วยการทำจิตใจให้เข้มแข็งอยู่เสมอพยายามปล่อยวางเรื่องที่มากระทบต่อความรู้สึกแต่ถ้าหากป้องกันไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องหาทางรักษาค่ะอาจจะต้องไปหาคุณหมอคุณหมออาจจะให้ยาเพื่อควบคุมการเต้นและการบีบตัวของหัวใจรวมถึงแก้ไขปัญหาอื่นๆโดยเฉพาะที่เกิดจากความเครียดหรือได้รับผลกระทบทางอารมณ์รุนแรงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรึกษาจิตแพทย์ความผิดหวังเสียใจและสูญเสียใครมันอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะสุดท้ายมันก็ต้องวนเข้ามาในชีวิตทุกคนเราอาจจะผิดหวังจากความรักที่ไม่สมหวังผิดพลาดจากการสอบหรือได้งานที่ไม่เป็นไปอย่างที่เราตั้งใจหรือเสียใจเพราะถูกคนใกล้ชิดหักหลังหรือเพราะความฝันที่ทุ่มเทมากับพังทลายในพริบตาความสูญเสียหลากหลายรูปแบบมันอาจจะหนักหนาเช่นการจากไปของคนที่รักหรือสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวจิตใจมันจากเราไปแล้วซึ่งความเจ็บปวดราวนี้บางครั้งมันก็รุนแรงทำให้รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเหมือนชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วไม่พอที่จะทำให้เราก้าวต่อไปเราต้องเข้าใจว่าความเจ็บปวดเหล่านั้นมันคือส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์ที่ไม่มีใครหลีกหนีได้ความผิดหวังมักจะสอนให้เรารู้จักความคาดหวังอย่างมีสติความเสียใจมันจะบังคับให้เรามองย้อนกลับไปหาความหมายและความสูญเสียมักทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่ยังมีอยู่ทุกความรู้สึกมันอาจจะหนักแสนสาหัสแต่อย่าให้มันมาทำร้ายเราเพียงอย่างเดียวเพราะความรู้สึกเหล่านั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้มันได้และสามารถที่จะเติบโตกับมันได้อย่างแข็งแรงหากเราเลือกที่จะเผชิญหน้ากับมันแทนที่จะหนีมันนักจิตวิทยาบอกว่า
การเยียวยาใจก็คล้ายๆกับการสมานบาดแผลที่ร่างกายมันอาจจะไม่ได้หายภายในค่ำคืนเดียวแต่มันต้องค่อยๆผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนบางครั้งอาจจะต้องย้อนกลับไปเจ็บอีกครั้งแต่สุดท้ายมันก็จะทิ้งร่องรอยแล้วบอกว่าเรามีประสบการณ์ผ่านอะไรมาอย่างแรกเลยแนะนำว่าต้องยอมรับว่าตัวเองนั้นกำลังเจ็บปวดนี่คือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาหลายคนพยายามบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้เองแต่ในใจลึกๆอาจจะเต็มไปด้วยน้ำหนักมหาศาลที่กดทับความรู้สึกแต่ต้องระวังเพราะมันเหมือนกับการที่เราไปปิดฝาหม้อที่กำลังเดือดสักวันมันต้องระเบิดออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความโกรธหรือโรคซึมเศร้าจิตวิทยาถึงบอกว่าเราต้องยอมรับโดยเฉพาะอารมณ์ด้านลบอย่าไปหลีกเลี่ยงอย่าไปหนีแต่ต้องพยายามฟื้นตัวจากความเครียดน่าจะดีกว่าต้องยอมรับความรู้สึกนั้นให้ได้หาช่องทางระบายและพื้นที่ปลอดภัยอะไรที่มันแน่นอยู่ในอกลองพูดคุยกับเพื่อนครอบครัวหรือคนที่ไว้ใจได้มันอาจจะไม่ทำให้ปัญหาหมดไปแต่ทำให้หัวใจเราไม่ต้องแบกความเจ็บปวดไว้เพียงลำพังขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้น

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟซึ่งตรงกับวันที่26กรกฎาคม2569ความว่าพนะนายโมฮัมหมัดมูอิซุประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟกรุงมาเลในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมาลดีฟตลอดระยะเวลากว่า40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลดีฟได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในหลากหลายด้านให้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสารพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนินเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครทั้งนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่อประโยชน์ในการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ในช่วงจำพรรษาอันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาสำหรับวัดสารพันท้ายนรสิงห์เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายอยู่ติดกับสารพันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์ผู้ยอมรับโทษประหารเพื่อรักษากฎมณเทียนบานแสดงถึงความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเดิมเป็นสำนักสงฆ์ต่อมาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพระครูสาครสิทธิวิมลหรือหลวงตาชลอวิมโลและพุทธศาสนิกชนร่วมกันสร้างอาคารต่างๆภายในวัดต่อมาในปี2550ได้รับการยกฐานะเป็นวัดสารพันท้ายนรสิงห์และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี2554ปัจจุบันเป็นทั้งสถานที่ประกอบศาสนกิจและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มีผู้คนเดินทางมาสักการะและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีผสมไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: ลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
4: ม่วนแต่เจ้า
5: เด้อแรงออกจังหู้นี
4: ่ม่วนนี่ดีเด้อ
6: โดนใจสุด
3: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกลาวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
7: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

20:14 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพนะคะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้26 กรกฎาคม 2569นะคะมาเจอกันด้วยบรรยากาศเพลงในภาคใต้นะคะโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนใต้เหตุการณ์ล่าสุดก็คือที่ทุกท่านทราบกันนะคะตามข่าวมีคนร้ายบุกโจมตีจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ทหารพรานนะคะที่เสียชีวิตไป5แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกยกระดับความมั่นคงนะคะเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะนราธิวาสนะคะก็ทำให้หลายท่านที่อยู่ในพื้นที่ก็คงจะรู้สึกเหมือนจะไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่นะคะอันนี้ก็ต้องส่งกำลังใจไปให้สำหรับทุกท่านเลยนะคะที่ฟังวิทยุอสมทในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนมีท่านผู้ฟังฟังอยู่เยอะนะคะในพื้นที่ภาคใต้ของเราเนาะนราธิวาสมียะลาแล้วก็มีปัตตานีรวมถึงสงขลาด้วยนะคะสำหรับในพื้นที่ที่เรามีการออกอากาศไปสังเกตได้จากการโทรศัพท์เข้ารายการด้วยและมีขอเพลงมีถามคำถามกับคุณหมอนะคะสำหรับในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนเนี่ยก็เยอะนะเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับในส่วนของภาคใต้นะคะก็ส่งกำลังใจให้สำหรับเจ้าหน้าที่นะคะรวมถึงในส่วนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็มีเหตุการณ์จริงๆก็มีเหตุการณ์รายวันน่ะเนาะสำหรับตอนนี้นะคะในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งก็ ทำให้หลายคนก็เป็นห่วงเนาะสำหรับตรงจุดนั้นก็ตอนนี้ความคืบหน้านะคะเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ออกหมายจับผู้ต้องสงสัยได้1คนแล้วก็เชิญตัวมาเข้าศูนย์ซักถามเพื่อขยายผลในการเชื่อมโยงคดีเกี่ยวกับความมั่นคงในพื้นที่นะคะก็คงจะมีความคืบหน้าบ้างแหละเนาะไม่ใช่ว่าถูกโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวนะคะมันก็รุนแรงมาตลอดเนาะกี่ปีที่ผ่านมานะคะสำหรับในชายแดนใต้ของเรายังมีการป่วนไม่หยุดต้องบอกว่าไม่หยุดเลยนะคะจนถึงนักขนาดนี้ก็ยังเดือดกันอยู่นะสำหรับเหตุการณ์รุนแรง ต้องบอกว่ารุนแรงเนาะสถานการณ์แบบนี้ไม่รุนแรงได้ยังไงเพราะว่าทิศทางในการแก้ปัญหาก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะแก้แบบไหนยังไงอ่ะก็คือยังเหมือนเดิมแหละต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะอันนี้ไม่ใช่ในการข่าวไม่ใช่ในการข่าวตอนเช้านะคะพอดีเปิดเพลงสลามจากใจก็เลยนึกถึงสถานการณ์ขึ้นมาพอดีนะคะสำหรับในส่วนของชายแดนใต้นะคะไม่ใช่ในการข่าวยามเช้าเนาะเป็นช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษเหมือนเดิมค่ะช่วงตั้งแต่20:00 น.ถึง 22:00 น.ช่วงแรกปกติก็จะมีคุณหมอวิวัฒน์มาตอบคำถามนะคะแต่ว่าช่วงเดือนเนี้ยเดือนที่7 กรกฎาคมนะคะคุณหมอตอบคำถามให้ตลอดเลยค่ะสัปดาห์นี้ขอให้คุณหมอพักสัก1 สัปดาห์นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคุณหมอก็จะมาอีกนะคะอาทิตย์หน้าคุณหมอก็จะมาตอบคำถามที่ค้างคำถามที่อยากให้คุณหมอช่วยตอบก็เดี๋ยวรอนะคะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยกิจจามาช่วยตอบให้นะคะสำหรับในส่วนของปัญหาสุขภาพนะคะก็นี่พอดีพอพูดเรื่องนี้หลายคนก็รู้สึกเหมือนกับเห็นใจเนาะสถานการณ์ในพื้นที่ใช่ไหมคะเห็นใจเพราะว่ากลับมาร้อนแรงฝนตลบกันอีกรอบหนึ่งจากเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นแบบทีๆด้วยนะคะซึ่งก็ก็เครียดแหละเนาะทั้งประชาชนนอกจากจะเครียดกับภาวะเศรษฐกิจแล้วนะปากท้องอะไรอย่างนี้ก็ยังเครียดกับสถานการณ์เอาไว้มันจะสงบเมื่อไหร่จะยังไงนะคะสำหรับในส่วนของตอนนี้แล้วก็บางคนก็เครียดเรื่องสุขภาพอีกเนาะใช่ไหมบางคนป่วยอ่ะแต่ก็ไปไหนไม่ได้เนาะก็ต้องอยู่ติด
กลับบ้านอะไรประมาณนี้นะคะพูดถึงป่วยส่งกำลังใจให้กับพี่สุหน่อยนะคะคุณสุนารีราชสีมาล่าสุดปวดท้องหนัก จนต้องแอดมิตรตรวจเลยนะคะเห็นบอกว่ายกเลิกคอนเสิร์ตด้วยนะแต่ล่าสุดนั้นอาการก็ดีขึ้นแล้วก็เตรียมจะเข้าห้องผ่าตัดเพื่อตรวจอ๋อส่องกล้องตรวจลำไส้นะคะคงจะผ่าตัดเล็กนะคะเจ้าตัวก็เปิดเผยว่ามีอาการปวดท้องรุนแรงจนต้องไปโรงพยาบาลนะคะยกเลิกงานทั้งหมดเลยที่รับเอาไว้แล้วก็พออาการปวดท้องเริ่มลดลงบ้างก็รับประทานอาหารได้เล็กน้อยคุณหมอให้กินน้ำซุปใสก่อนจะเตรียมตัวด้วยการทานยาถ่ายเพื่อล้างลำไส้รองรับการตรวจอย่างละเอียดนะคะวันนี้ส่องกล้องแล้วเขาใช้คำว่าจะส่องเขาแสดงว่ายังไม่ส่องนะจะส่องกล้องดูลำไส้ก็คุณสุเองก็ภาวนาว่าขออย่าเจออะไรที่เลวร้ายนะจะไปห้องผ่าตัดเพื่อส่องกล้องขอบคุณทุกกำลังใจประมาณนี้นะคะนี่คืออาการเจ็บป่วยของคุณสุนารีราชสีมาปวดท้องหนักก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแอดมิดกันเลยทีเดียวนะคะก็ขออย่าเป็นอะไรมากแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์ป่วยเนาะจะโรคอะไรก็ตามนะคะมีสิทธิ์ป่วยได้ทุกคนโรคเป็นไข้หวัดเล็กๆน้อยๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันก็โอ้โห หนักเลยนะคะถึงขนาดเสียงไม่มีก็เป็นแล้วแล้วก็ยังมีไออยู่บ้างนิดหน่อยนะคะอีก2วันค่ะ28กรกฎาคมนี้จะเป็นวันตับอักเสบโรคนะคะ28กรกฎาคมทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันตับอักเสบโรคเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นให้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงภัยเงียบของโรคนี้ค่ะโรคตับนี่มีประชากรโลกราว500ล้านนะคะป่วยเป็นโรคตับอักเสบบีหรือตับอักเสบซีก็คิดเป็นประมาณ1ใน12ของประชากรโลกเลยคือถ้าไม่ได้รับการรักษาตับอักเสบบีทั้งบีหรือซีเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่โรคตับแข็งได้นะคะแล้วก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆรวมถึงมะเร็งตับหรือว่าตับล้มเหลวได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันที่28นี้ก็เป็นหมุดหมายสำคัญเนาะในระดับสากลนะคะในฐานะที่เป็นวันตับอักเสบโรคที่ทางองค์การอนามัยโลกนะกับองค์กรสาธารณสุขทั่วโลกนะคะร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใส่ใจตับของตัวเองเนื่องจากว่าโรคนี้เป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขเรื้อรังค่ะที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปเยอะมากแต่ละปีแม้ว่าปัจจุบันนี้วิทยาการทางการแพทย์จะก้าวหน้าแค่ไหนเนาะมีทั้งวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วหรือจะมียารักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีที่สามารถรักษาหายขาดได้ก็ตามแต่ก็ยังจะมีคนเป็นโรคนี้อยู่ค่อนข้างเยอะนะคะความท้าทายที่สำคัญที่ทำให้การรักษาหรือว่าการกำจัดโรคตับอักเสบเป็นไปได้ยากเนี่ยนะคะคือธรรมชาติของโรคนี้มันเป็นภัยเงียบค่ะแต่ในระยะเริ่มต้นเนี่ยไม่แสดงอาการใดๆเลยไม่มีเลยค่ะผู้ป่วยที่เป็นระยะเริ่มต้นนะคะไม่เห็นว่าเป็นผิดปกติใดๆก็เลยส่งผลให้คนจำนวนมากมองข้ามความเสี่ยงแล้วกว่าจะตรวจพบตรวจเจอก็จะเป็นช่วงที่โรคมันดำเนินไปสู่ภาวะตับแข็งหรือเป็นมะเร็งตับแล้วเนี่ยเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่เลยนะคะหลายรายเพราะฉะนั้นการใช้โอกาสในวันดังกล่าวก็คือ28ที่จะถึงนี้นะคะวันตับอักเสบโรคในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ทุกคนได้รู้จักประเมินความเสี่ยงอ่ะคือสังเกตตัวเองนะคะอาจจะมีสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไปตรวจคัดกรองกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะอันนี้เขากำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเลยค่ะในการหยุดยั้งภาระโรคตับอย่างยั่งยืนนะคะก็ถือว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวจะมีจัดกิจกรรมในการสร้างความรู้ความเข้าใจนะภายใต้เรื่องไวรัสตับไขมันเกาะตับรู้ทันภัยเงียบรักษาที่ต้นเหตุแล้วก็สูตรอาหารในการกู้คืนตับแข็งแรงต้องกินอะไรต้องอะไรแบบนี้นะคะจริงๆอย่างที่บอกนะคะว่าโรคตับเนี่ยจำนวนมากสามารถป้องกันควบคุม
หรือชะลอการลุกลามได้หมายถึงว่ามันเป็นไฟเงียบเพราะจริงแต่ว่าพอตรวจเจอระยะเริ่มต้นน่ะสามารถที่จะชะลอการลุกลามได้นะถ้าได้รับการตรวจคัดกรองตั้งแต่แรกๆนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงนะคะเช่นคนที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B หรือ C หรือคนที่มีภาวะไขมันพอกตับหรือคนที่เป็นโรคอ้วนเบาหวานดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำกับคนที่มีประวัติโรคตับในครอบครัวนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะชะลอการลุกลามได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการให้ความรู้โดยตรงนะคะแล้วก็สอดแทรกแนวคิดระบบสุขภาพยุคใหม่ไปนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็คือเติมเต็มองค์ความรู้เรื่องโรคตับนั่นแหละเรื่องปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างการป้องกันทำยังไงก็น่าจะช่วยกระจายความรู้ที่ถูกต้องเหมือนกับเป็นกระบอกเสียงด้านนี้ไปเลยนะคะกระตุ้นให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของการตรวจคัดกรองแล้วก็ส่งต่อผู้มีความเสี่ยงเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วนะคะก็เดี๋ยวรอวันที่28กรกฎาคมนี้นะคะ เป็นวันเฉลิมวชิรพรรษาด้วยเนาะแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยแต่ว่าเขาจะมีการขับเคลื่อนเนื่องในวันตับอักเสบโรคนะคะที่จะให้ทุกคนได้ตระหนักดูแลตับกันหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะช่วยกันดูแลตับตัวเองอะไม่ต้องดูแลตับคนอื่นก็ได้นะคะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงก็คือโรคอ้วนเนาะโรคอ้วนนี่ก็เป็นโรคอันตรายที่กระทบทั้งระบบเผาผลาญฮอร์โมนหัวใจและหลอดเลือดจนนำไปสู่โรคอื่นแล้วก็ความดันสูงเบาหวานไขมันสูงไขมันพอกตับนี่แหละค่ะมันมีอีกโรคนึงค่ะที่สัมพันธ์กับโรคอ้วนแล้วก็อันตรายต่อชีวิตไม่แพ้กันก็คือภาวะการหยุดหายใจขณะหลับโอ้ในรายการเราพูดบ่อยมากทำให้การนอนไม่มีคุณภาพเลยแล้วค่อยๆทำร้ายร่างกายอย่างช้าๆสำหรับโรคนี้ต้องรีบรักษาก่อนที่มันจะรุนแรงนะคะตัวการของการหยุดหายใจขณะหลับก็คือคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยไม่ได้มีไขมันสะสมแค่ตรงหน้าท้องแต่จะมีที่รอบคอใครจะไปคิดไขมันอะไรไปอยู่ที่รอบคอแต่ก็มีจริงๆที่ลิ้นและผนังคอทำให้ทางเดินหายใจมันแคบลงพอหลับไอ้กล้ามเนื้อคอก็จะคลายตัวเนื้อเยื่ออาจจะหย่อนลงมาขวางทางเดินหายใจอากาศที่ผ่านช่องแคบตรงนั้นทำให้เนื้อเยื่อมันสั่นจนเกิดเสียงกรนแล้วก็ในบางจังหวะเนื้อเยื่ออาจจะติดสนิทเลยค่ะจนลมหายใจมันผ่านไม่ได้สุดท้ายก็หยุดหายใจไปชั่วขณะที่กำลังหลับอยู่นะคะทีนี้พอออกซิเจนในเลือดตกสมองก็ต้องปลุกร่างกายให้ตื่นขึ้นมาหายใจใหม่แล้วพอหลับลึกอีกรอบหนึ่งทางเดินหายใจก็ถูกปิดซ้ำไปอีกวนอยู่แบบนี้หลายสิบครั้งต่อคืนโดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่รู้ตัวทำให้เสียสุขภาพในระยะยาวนะคะคุณหมอบอกว่ายิ่งคนอ้วนลงพุงไขมันที่ช่องท้องจะไปกดกระบังลมด้วยก็ทำให้หายใจลำบากขึ้นจึงไม่แปลกที่ยิ่งน้ำหนักเยอะยิ่งกลนเสียงดังนะลองสังเกตตัวเองหรือว่าคนใกล้ชิดดูนะคะน้ำหนักยิ่งเยอะยิ่งกลนเสียงดังเพราะฉะนั้นภาวะการหยุดหายใจขณะหลับไม่ได้เป็นแค่ผลของโรคอ้วนอย่างเดียวแต่ว่ามันจะย้อนกลับมาทำให้โรคอ้วนแย่ลงไปอีกคนที่เป็นโรคอ้วนก็จะมีความเสี่ยงในการหยุดหายใจขณะหลับสูงขึ้นทีนี้พอนอนไม่ดีก็จะไปกระทบกับฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวความอิ่มและการเผาผลาญตื่นขึ้นมาก็รู้สึกเฮ้ยทำไมเหนื่อยจังเลยหิวบ่อยหิวมากอะไรเงี้ยอยากกินของหวานอยากกินของมันมากขึ้นผลก็คือน้ำหนักเพิ่มขึ้นอาการหยุดหายใจก็จะรุนแรงขึ้นมาตามกลายเป็นวงจรที่ หมุนวนไม่จบนี่เป็นคำตอบว่าทำไมหลายคนลดน้ำหนักแล้วลดเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จหรือลดได้ไม่กี่วันน้ำหนักก็ย้อนกลับมาจุดเดิมซึ่งไม่ใช่เพราะว่าตั้งใจไม่พอหรอกแต่ว่าไม่รู้ว่าร่างกายเรากำลังติดอยู่ในวงจรนี้ก็เลยดูแลตัวเองแบบไม่ตรงจุดอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเช็คสัญญาณเตือนดูนะคะใครที่เป็นโรคอ้วนนะจะมีความเสี่ยงในการหยุดหายใจขณะหลับมากกว่าคนทั่วไปก็เลยแนะนำว่าสังเกตอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วงกลางคืนอาจจะมีนอนกลนเสียงดังแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาเหมือนสำลักอะหรือเหมือนหายใจไม่ออกอะเคยเป็นกันไหมคะหรือคนใกล้ตัวทักว่า
เนี่ยมีช่วงหยุดหายใจตอนนอนด้วยถ้าไม่เชื่อก็ตั้งมือถือถ่ายคลิปเอาไว้ก็ได้ค่ะนะก็จะได้เห็นส่วนช่วงตื่นนอนก็จะรู้สึกแบบไม่สดชื่นเลยทั้งที่นอนเต็มอิ่มไปแล้วหลายคนบอกเนี่ยเดี๋ยว 3:00 นก็นอนละ 3:00 นก็นอนมาตื่นอีกทีนึง 5:00 6:00 นเช้าเอ้าตื่นขึ้นมาทำไมปวดหัวคอแห้งหรือเจ็บคอในระหว่างวันเนี่ยบางทีมักจะง่วงแล้วก็เผลอหลับก็มีนะคะสมาธิก็ลดลงหรือว่าใครที่แบบหงุดหงิดง่ายอ่ะนะคะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเร็วนั่นแหละค่ะคุณรู้สึกนอนไม่คือว่านอนไม่เต็มที่ค่ะไม่ได้พักผ่อนเต็มอิ่มทั้งๆที่นอนนานก็จริงแล้วถ้าพบว่ามีอาการเหล่านี้นะเพียงข้อเดียวนะคะก็คืออุดหงิดง่ายมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะกลางวันเผลอหลับสมาธิลดลงมีอาการเหล่านี้แม้เพียงข้อเดียวอาจจะเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับก็ควรไปพบแพทย์ได้แล้วเพื่อให้คุณหมอได้ตรวจวินิจฉัยนะอย่างทันท่วงทีนะคะก็จริงๆก็เราก็ประเมินตัวเองได้นะประเมินค่าไอ้ดัชนีมวลกายนั่นแหละ BMI ควบคู่กับความรุนแรงของโรคนะคะแล้วก็ดูภาวะแทรกซ้อนที่ยังไม่แสดงอาการนะถ้าไปหาหมอก็จะซักถามเรื่องการนอนมันกลไกตื่นขึ้นมาสดชื่นหรือเปล่าคือถ้าสงสัยว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยคุณหมอก็จะตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อาจจะทำสลิปเทสเพื่อประเมินความรุนแรงก่อนวางแผนการรักษาไปพร้อมๆกันนะคะสรุปสัญญาณที่ควรคัดกรองนะคะทุกท่านก่อนนอนเลยกรนดังเป็นประจำมีช่วงหยุดหายใจหรือสะดุ้งเหมือนสำลักตื่นเช้าไม่สดชื่นปวดหัวคอแห้งง่วงกลางวันหลับง่ายเวลาประชุมหรือช่วงขับรถนี่มันง่วงจังเลยอันนี้อันตรายที่สุดและความดันสูงหรือควบคุมความดันยากมีเบาหวานมีไขมันสูงหรือไขมันพอกตับร่วมด้วยค่ะเนี่ยเวลาไปหาหมอก็ตรวจอะไรบ้างคุณหมอก็จะประเมินประวัติการนอนและอาการแล้วก็อาจจะตรวจไขมันนะคะตรวจน้ำตาลตรวจไขมันตรวจการทำงานของตับของไตหน่อยแล้วก็อย่าลืมชั่งน้ำหนักวัดรอบเอวแล้วก็วัดความดันนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้แหละว่าทำไมคนอ้วนจึงนอนกลง่ายเพราะว่าไขมันมันก็ไปสะสมอยู่ที่คอด้วยที่โคนลิ้นด้วยแล้วก็ที่ผนังคอทำให้ทางเดินหายใจมันแคบพอนอนกล้ามเนื้อคอมันก็คลายตัวใช่ไหมก็เลยเกิดเสียงกลได้ง่ายนะคะแล้วก็ถ้าใครทำเองได้นะคะดูแลให้เหมาะสมลดน้ำหนักเหมาะสมและปลอดภัยปรับอาหารก็ได้ค่ะเพิ่มกิจกรรมทางกายปรับพฤติกรรมการนอนและท่านอนแล้วก็วางแผนการรักษากับคุณหมอเฉพาะทางก็จะประมาณนี้อย่าลืมนะคะอย่ารอให้อาการมันรุนแรงต้องประเมินตั้งแต่เนิ่นๆนะคะแล้วก็ค้นหาความเสี่ยงวางแผนดูแลให้ตรงสุดก็จะหายต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะคือหัวใจสำคัญก็ช่วยได้ก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักสัก 5-10% ขึ้นไปของน้ำหนักตัวนะเพื่อลดความเสี่ยงของโรคแล้วก็ปรับพฤติกรรมการกินการออกกำลังกายนะบางคนอาจจะต้องใช้ยานะในการควบคุมน้ำหนักแต่คุณหมอก็จะให้ในรายที่จำเป็นเท่านั้นนะคะควบคู่กับการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับบางคนเนี่ยต้องใช้เครื่องไอตัวเครื่องอัดอากาศเขาเรียกอะไรเครื่องอัดอากาศแรงดันเนาะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการเปิดทางเดินหายใจขณะหลับก็ต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นนะไม่ใช่ว่าไปซื้อมาแล้วก็ใช้เองอันตรายเหมือนกันนะคะต้องให้คุณหมอเป็นผู้สั่งนะเป็นคนบอกว่าคุณเนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้นะก็ต้องภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะอย่าลืมนะคะโรคอ้วนไม่ได้เสี่ยงแค่เบาหวานหรือความดันสูงแต่ว่าเสี่ยงโรคนี้ด้วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่อันตรายไม่แพ้กันเพราะว่ามันเกิดตอนที่นอนอ่ะไม่รู้ตัวก็เลยให้ลองสังเกตตัวเองนะคะถ้ามีสัญญาณเสี่ยงอย่าเพิ่งไปซื้อยามาช่วยเรื่องนอนหลับหรือว่ายาอื่นๆนะคะมากินเองก่อนให้ไปตรวจคัดกรองกับหมอจะช่วยให้กันหาแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวนะคะนี่คือเรื่องของโรคอ้วนโรคตับเนาะในช่วงที่ผ่านมานะคะอีกโรคหนึ่งที่เป็นปัญหาสำคัญของบ้านเรานะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องว่าเขาตรวจเลือดของนักศึกษานะทางอีสานใช่ไหมเจอมีคนที่มีความเสี่ยงจะเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับนะคะแล้วก็หลังจากนั้น
มันก็จะไปเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีโรคนี้เป็นปัญหาเลยค่ะเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงในประเทศไทยนะเพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยไม่แสดงอาการเหมือนกันระยะเริ่มต้นเนี่ยไม่มีเลยไม่มีอาการจนไปตรวจเมื่อโรคมันลุกลามก็ส่งผลให้โอกาสในการรักษาหายขาดลดลงนะคะรองอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะนายแพทย์สตาร์บุญนาคบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเรามีอุบัติการณ์ของมะเร็งท่อน้ำดีสูงแม้แนวโน้มอุบัติการณ์ในหลายพื้นที่จะลดลงจากมาตรการและก็ป้องกันโรคที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่อีสานซึ่งมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจากการกินปลาน้ำจืดดิบหรือปรุงไม่สุกนั่นแหละค่ะรวมถึงปัจจัยเสี่ยงอื่นด้วยนะโรคนิ่วในท่อน้ำดีหรือจะ

0: ของท่อน้ำดีบางชนิดองค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติเนี่ยเขาจัดให้การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์เนื่องจากว่าการติดเชื้อทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ท่อน้ำดีเรื้อรังก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์แล้วก็พัฒนาเป็นมะเร็งในที่สุดนะคะการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดแหละในการลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีนั่นคือหลีกเลี่ยงการกินปลาน้ำจืดดิบหรือสุกๆดิบๆนะคะแล้วก็เลือกกินที่ปรุงสุกทุกครั้งให้ยึดหลักสุขอนามัยที่ดีนะคะคือคนที่แบบรสชาติมันคงอร่อยแล้วก็คุ้นชินเนาะกินปลาน้ำจืดดิบอะจริงๆไม่ควรเลยนะคะหรือมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซีก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในตับนะคะแล้วก็ภาวะตับแข็งอันนี้ก็เกิดจากการกินการดื่มแอลกอฮอล์ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซีหรือภาวะไขมันพอกตับแล้วก็สัญญาณเตือนไม่มีอาการเริ่มต้นไม่มีอาการใดๆเลยหลังจากนั้นก็จะตัวเหลืองตาเหลืองปวดท้องใต้ลิ้นปี่หรือใต้ชายโครงสังเกตนะคะมะเร็งท่อน้ำดีจะปวดท้องใต้ลิ้นปี่หรือใต้ชายโครงแล้วก็อุจจาระสีซีดปัสสาวะสีเข้มเบื่ออาหารกินอะไรไม่ค่อยได้หรอกค่ะน้ำหนักก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปตรวจคัดกรองคุณหมอก็จะตรวจค่าบ่งชี้มะเร็งในเลือดให้หรือบางรายก็ต้องตรวจอัลตราซาวด์ในช่องท้องส่วนบนนะคะถึงจะรู้ว่าเป็นมะเร็งชนิดนี้นะคะพอรู้ก็ทำยังไงก็รักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อนำมะเร็งท่อน้ำดีออกแล้วก็การใช้เคมีบำบัดใช้รังสีรักษานะคะก็บางทีเนาะถ้าเจอในระยะลุกลามอ่ะที่เรียกว่าระยะสุดท้ายเนาะไม่ค่อยจะรอดอ่ะอันนี้ก็มีประสบการณ์จากพี่สะใภ้เป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีนะคะเพิ่มมาอีกอันนึงคืออย่างที่เคยบอกไปคุณผู้ฟังหลายครั้งว่าคันเขาจะคันมากเลยนะคะหมอบอกว่าให้ญาติทำใจเลยไม่เกิน6เดือนเพราะว่าเจอในระยะลุกลามเป๊ะเลยค่ะคือแบบโอ้โหอะไรจะแบบขนาดนั้นเนาะสมัยก่อนจำได้ไหมไปเข้าคิวรอหมอแสงกันนะที่ปาจีนบุรีนะคะก็คิดว่าวิธีไหนก็ได้ตอนนั้นนะที่จะรักษาชีวิตเอาไว้ได้เนาะแต่ก็ไม่รอดนะคะปัจจุบันนี้การรักษามะเร็งท่อน้ำดีมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะการผ่าตัดก็ยังเป็นวิธีที่มีโอกาสหายดีที่สุดในผู้ป่วยที่โรคยังอยู่ในระยะที่สามารถผ่าตัดได้แต่ว่าเนื่องจากว่าผู้ป่วยจำนวนมากได้รับการวินิจฉัยเมื่อโรคลุกลามก็เลยไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้ทุกรายนะคะปัจจุบันมียามุ่งเป้าด้วยนะมียาแบบมุ่งเป้ามีอะไรอะภูมิคุ้มกันบำบัดสำหรับคนผู้ป่วยบางรายตามข้อบ่งชี้อันนี้ก็จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการรักษาแล้วก็อาจจะช่วยให้ผลการรักษาดีขึ้นแต่ว่าไม่ต้องพูดเรื่องค่ารักษาเนาะยามุ่งเป้าเนี่ยมันแพงมากนะคะแพงจริงๆก็ป้องกันดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีประวัติในการกินปลาน้ำจืดดิบเป็นประจำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจากการหลีกเลี่ยงการกินปลาน้ำจืดดิบหรือปรุงแบบไม่สุกเท่าไหร่อ่ะสุกๆดิบๆอันนี้ไม่ควรเลยนะคะหรือกินยาถ่ายพยาธิก็ดีนะแต่ก็ทางที่ดีคือเราไม่ควรกินตั้งแต่แรกนะคะกินให้สุกดีกว่าต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะต้องกินให้สุกเท่านั้นมันก็จะมีปัญหาในอนาคตได้นะคะฝากทิ้งท้ายเอาไว้เราพักสักครู่นะคะไปฟังเพลงกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง

0: ่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยศิวิไลสมทรง

0: บ้านกันใช่ไหมฟังเพลงนี้สวัสดี
1: ขออยากเสียเอา
0: ฮะเดี๋ยวมาแล้วนะจบแล้วนะคะเบียร์พร้อมพงเพลงเพราะเลยนะคะสวัสดีชาวพะเยานะคะพี่อเกนเป็นตัวแทนนะคะพี่นารีพี่ชวนันนะคะนพรสุภศรีคุณแดงขนมจีนคุณพี่นิรามัยนะคะวันนี้ไม่มีคุณหมอใช่ค่ะพี่กระโปโลสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่วันสุราษฎร์ฝนตกอ้าวทักทายทุกคนมาด้วยนะคะพี่ชนลี่จากแคสเฟ่นะคะพี่เกียงไกรดอนประดิษฐ์กุลทักทายด้วยค่ะพี่วันนี้พี่ชีวิตต้องทนวันนี้มั่งมีผลพี่ประสิทธิ์ขุนทองพี่นงรักเพื่อสมพรกิจพี่จรูนสวัสดีนะคะคุณคนสันโดษค่ะพี่ลำดวนเจ้าพี่จุ๊บแจงขอเพลงน้องนันมาก็ฟังฟังอยู่ติดตามอยู่นะผู้ใหญ่วันนะคะเจ็บใจในสถานการณ์เจ็บใจสถานการณ์อะไรคะอ๋อสถานการณ์ภาคใต้ใช่ไหมเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนาะก็มันทำอะไรไม่ได้จริงๆเนาะ10-20 ปีผ่านมาสี่ปีแล้วเนี่ย20 กว่าแล้วนะคะเหตุการณ์รุนแรงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะให้กำลังใจอย่างเดียวเลยเราเนี่ยมีนี่นะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่วันนี้สุขกำเนิดนะคะพี่สุภาพสวัสดีด้วยนะคะขอเพลงน้องลีโอมาแล้วก็อีกท่านหนึ่งชื่อเดี๋ยวนะอ่านไม่ออกอ่ะชื่ออะไรคะอุดรเหรอคะอุดรไหมหรือยังไงย่าจะอยู่สปป.ลาวเนาะสวัสดีทักทายด้วยนะคะที่พี่พลาวันสามีใช้เครื่องแรงดันอยู่เป็นการใช้ตามแพทย์สั่งอ๋อใช่ไอเครื่องเมื่อสักครู่ใช่ไหมใช้ดีไหมคะราคาเป็นยังไงแจ้งหน่อยก็ได้เผื่อว่ามีบางคนอยากจะใช้ด้วยนะคะแต่ว่าบางทีมันก็สู้ราคาไม่ไหวเนาะนี่ก็เห็นใจนะคะสวัสดีคุณป้าหนูวันแชร์ให้เรียบร้อยนะคะคุณไตรรัตน์สวัสดีค่ะที่เพิ่งจะทักทายเข้ามานะคะจริงๆปัจจุบันนี้เมื่อสักครู่พูดถึงโรคอ้วนเนาะในช่วงเบรกแรกนะคะหลายคนก็เลยพอรู้ตัวเองว่าอ้วนก็อาจจะต้องลดน้ำหนักแต่ว่าบางทีก็ทำแบบผิดวิธีด้วยหาข้อมูลเองอะไม่ได้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าอะไรก็ตามนะคะสุดท้ายก็เป็นเรื่องเศร้าเนาะอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อ2 วันก่อนน่ะอ่านข่าวมีสาวเวียดนามคนหนึ่งนะคะอายุไม่เยอะเลยค่ะ26 ปีเธอเสียชีวิตกระทันหันนะคะต้นตอก็คือเกิดจากมีภาวะเลือดออกในสมองก็คือล้มลงหมดสติระหว่างกระโดดเชือกออกกำลังกายนะคะสาวเวียดนามคนนี้อายุ26ก่อนหน้านี้เนี่ยควบคุมอาหารแบบเข้มงวดมากจนลดน้ำหนักสำเร็จแล้วนะคะทีนี้หมอระบุว่านอกจากการลดน้ำหนักแบบสุดโต่งแล้วเนี่ยการกินอาหารเช้าบางชนิดเป็นประจำก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เร่งให้หลอดเลือดแข็งตัวแล้วก็อุดตันได้เหมือนกันนะคะซึ่งผู้หญิงคนนี้ถามว่ากินอะไรเธอก็กินผักเน้นแต่กินผักกินธัญพืชเป็นหลักไม่กินเนื้อสัตว์มาสักประมาณ2 เดือนแล้วนะคะก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอก็กำลังกระโดดเชือกออกกำลังกายแล้วก็หลังจากนั้นก็มีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงจนหมดสตินะคะจนหมดสติไปเลยครอบครัวก็พาส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้เนื่องจากว่ามีภาวะเลือดออกในสมองอย่างรุนแรงหลังจากมีการตรวจสอบประวัติแพทย์พบว่าช่วงลดน้ำหนักเธอมักจะกินโจ๊กและเป็นโจ๊กไข่เค็มนะคะกินคู่กับชาเผือกแล้วก็ไข่ม้วนทอดกินแบบนี้ทุกวันเป็นอาหารเช้าเนาะโจ๊กไข่เค็มแล้วก็ชาเผือกไข่ม้วนทอดอย่างเงี้ยทุกวันเลยค่ะมื้อเช้าต้องกินแบบนี้คุณหมออธิบายว่าไข่เค็มอ่ะมันมีคอเลสเตอรอลแล้วก็มีโซเดียมสูงถ้ากินในปริมาณมากและต่อเนื่องอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงให้หลอดเลือดแข็งตัวได้ส่วนไข่ม้วนทอดอ่ะเคยเห็นไหมเครื่องทำไข่ม้วนน่ะเป็นที่เป็นไฟฟ้าเนาะก็คือมันต้องมีน้ำมันเทลงไปก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เทไข่ลงไปแล้วก็เอาไม้จิ้มเนี่ยก็จิ้มลงไปก็ได้เป็นไข่ม้วนทอดขึ้นมาเธอก็กินแบบเนี้ยอาหารประเภทนี้เขาบอกว่ามีไขมันสูง อาจทำให้ไขมันสะสมตามผนังหลอดเลือดแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันได้ค่ะแล้วก็พอหลอดเลือดมันอยู่ในสภาพเปราะบางจากพฤติกรรมการกินไม่เหมาะสมการออกกำลังกายที่ใช้แรงมากอย่างการกระโดดเชือกของเธอเนี่ยอาจจะทำให้ความดันพุ่งสูงอย่างรวดเร็วแล้วก็กระตุ้นให้เกิดภาวะเลือดออกในสมองได้เนี่ยคุณหมอย้ำนะคะว่าการลดน้ำหนักควรทำอย่างสมเหตุสมผลอย่างสมดุลด้วยคือกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีไขมันโซเดียมและคอเลสเตอรอลสูงเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดในระยะยาวนะคะเนี่ยก็ถือว่าลดน้ำหนักผิดวิธีเนาะสุดท้ายก็เนี่ยเสียชีวิตนะเกิดจากอาหารเช้า2เมนูที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะคือจริงๆแล้วหลังหลายคนบอกว่าก็มันไม่มีทางเลือกเนาะตอนเช้าจะกินอะไรมันก็มีอยู่แค่นี้ซึ่งเวลามันก็น้อยอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้เขาบอกว่าน่าตกใจตรงที่ว่าเมนูที่เรากินกันเป็นประจำทุกเช้าเนี่ยมันอันตรายเหมือนกันเนาะเมื่อสักประมาณเดี๋ยวนะจำได้ว่าปีที่แล้วนะเคยนำเสนอไปแล้วนะเรื่องของเมนูยอดฮิตที่ทำให้ความดันมันสูงมากอ่ะแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็เลยกินเป็นประจำกินแบบทุกเช้าเลยประมาณนี้ค่ะคุณหมอเจตค่ะคุณหมอเจตบุญยวงศ์วิโรจน์คุณหมอชื่อดังนะคะก็จะโพสต์ให้ความรู้ดีๆอยู่ตลอดนะคะ5เมนูที่ทำให้ความดันพุ่งสูงแล้วไปเพิ่มภาระหัวใจในตอนเช้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็อย่าลืมนะตอนเช้ามันเป็นช่วงที่ร่างกายเพิ่งตื่นใช่ไหมหลอดเลือดยังหดตัวอยู่ความดันมักจะสูงกว่าช่วงเวลาอื่นของวันอยู่แล้วแต่หลายคนเนี่ยไปซ้ำเติมหัวใจด้วยเมนูที่โซเดียมสูงไขมันสูงหวานจัดก็เลยทำให้หัวใจต้องสูบฉีดแรงขึ้นทันทีหลังจากตักอาหารคำแรกเข้าปากแบบไม่รู้ตัวว่านั่นคือเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือดตั้งแต่มื้อเช้านะคะ5เมนูที่ต้องระวังนะคะอะไรบ้าง1เหมือนกับที่สาวเวียดนามกินเลยค่ะโจ๊กนะคะข้าวต้มแบบสำเร็จรูปโจ๊กเนี่ยนะคะโดยเฉพาะไอ้ที่เป็นซองอ่ะตัวนั้นแหละคุณหมอบอกว่าเป็นตัวการโซเดียมสูงมากนี้พอเติมซอสเติมซีอิ๊วน้ำปลานิดหน่อยพริกป่นนิดนึงโอ้โหความดันพุ่งสูงปี๊ดเลยค่ะเพราะว่าโซเดียมเนี่ยทำให้หลอดเลือดหดตัวแล้วก็ไปเพิ่มปริมาณน้ำในกระแสเลือดหัวใจก็ต้องสูบแรงขึ้นแบบฉับพลันโจ๊กสำเร็จรูปมันมีคาร์บนะสูงมากนะดูดซึมเร็วค่ะทำใหทั้งน้ำตาลทั้งความดันเนี่ยขึ้นมาพร้อมกันแบบเขาเรียกว่าดับเบิลคอมโบเช้าเดียวหัวใจอ่อนล้าได้เลยค่ะคุณหมอบอกเออไม่น่าเชื่อเนาะทิ้งเราใส่อะไรเข้าไปทุกสิ่งอย่างสารพัดนะกะว่าแบบเต็มพิกัดอันนั้นแหละถ้าเป็นแบบสำเร็จรูปนะคะนี่ก็ขอบอกไว้ก่อนถ้าทำเองก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายนะแต่ว่าก็ไม่ควรกินแบบทุกเช้านะสลับเป็นเมนูอย่างอื่นบ้างนะคะเมนูที่สองโอ้ตายนี่เราก็ประจำเลยค่ะข้าวเหนียวหมูปิ้งไก่ย่างบวกน้ำจิ้มข้าวเหนียวนี่แหละเป็นตัวที่เป็นแป้งดูดซึมไวมากทำให้น้ำตาลพุ่งสูงเร็วส่วนหมูปิ้งกับไข่ย่างมักจะหมักด้วยซอสหวานมาก่อนนะหมักด้วยอะไรที่เป็นเค็มๆมาก่อนแล้วก็มีไขมันแทรกอยู่สูงพอมากินคู่กับน้ำจิ้มเข้าไปอีกนะคะโอ้โหโซเดียมกับน้ำตาลพุ่งสองทางเลยเลือดข้นเลยค่ะความดันมันจะดีดแรงทันทีหลังอาหารนี่ยังไม่รวมไขมันทานจากน้ำมันเก่าที่ใช้ทอดใช้ปิ้งบ่อยๆนะก็ตัวนี้คุณหมอบอกว่าก็จะไปเพิ่มภาระหัวใจกับหลอดเลือดตั้งแต่เช้าแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะถามว่ากินได้ไหมได้แต่ไม่ควรทุกวันไม่ควรทุกมื้อนะคะอีกเมนูนึงค่ะก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปเข้มๆก๋วยเตี๋ยวก็อาจจะดูเบาเนาะแต่จริงๆแล้วน้ำซุปหลายเจ้าเลยค่ะมีโซเดียมสูงมากคุณหมอบอกวันละ 50-70% เลยพอยิ่งไปเติม น้ำพริกน้ำปลาน้ำส้มเพิ่มกันอีกโอ้ความดันก็พุ่งสูงทันทีแถมเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ย่อยเร็วทำให้น้ำตาลนั้นดีดตามหลังความดันนะคะก็ทำให้หัวใจก็ทำงานหนักนะคะเมนูที่4ปาต้องโก ตับนมข้นและน้ำเต้าหู้หวานจัด อันนี้ได้ทั้งน้ำตาลพุ่งไขมันพุ่งหัวใจต้องสูบแรงมากกว่าปกติหลายเท่าในช่วงเช้าอันตรายกว่าที่คิดนะคะเอาที่บอกมา4เมนูแล้วเนี่ย แล้วกินเงินทั้งหมดเลยแล้วจะกินอะไรล่ะต่อไปนี้สุดท้ายเมนูที่5นะคะข้าวราดแกงรสจัดมันเยิ้มๆ อะไรบ้างข้าวแกงราดแกงเขียวหวานผัดเผ็ดและแกงกะทิแกงกะทินี่เป็นเมนูรสจัดตอนเช้าคือของต้องห้ามเลยเนาะสำหรับคนที่มีความดันนะคะเพราะว่ากะทิมันทำเลือดหนืดขึ้นส่วนแกงถุงทั่วไปมักจะใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสมาค่อนข้างเยอะเพื่อรสมันจัดพอกินตอนเช้าหัวใจที่ยังไม่พร้อมจะทำงานน่ะก็ถูกบังคับให้สูบเร็วแล้วก็แรงขึ้นมาทันทีคนที่ความดันขึ้นง่ายจะรู้เลยว่าใจสั่นร้อนวูบเชียวหลังมื้อนี้เพราะร่างกายต้องรีบเคลียร์ไขมันแล้วก็โซเดียมจำนวนมากแบบกระทันหันนะคะโอ้เป็นว่า เราไม่ซ้ำเติมหัวใจด้วยเมนูที่บอกไป5เมนูที่ว่านี้ไปกินอย่างอื่นบ้างนะคะสำหรับเมนูตอนเช้าใครที่ความดันยิ่งสูงเรื้อรังเลือดเหนืดหัวใจล้าเร็วขึ้นบันไดหน่อยก็เหนื่อยแนะนำว่าเลือกเมนูเบาๆโซเดียมหน่อยโปรตีนย่อยง่ายหน่อยผักสักนิดนึงนะคะน้ำอุ่นสักแก้วนึงแค่นี้หัวใจก็เบาละความดันก็นิ่งขึ้นตั้งแต่วันแรกเลยนะคะเริ่มกันตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลดีๆจากคุณหมอเจตบุญยะวงวิโรจน์ค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับหมอนพพรเหมือนเดิมค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกอรมนภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันมีขั้นตอนชัดเจนมาตรฐานสากลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการชี้แจงกรณีการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังปรากฏการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งกล่าวหาอ้างว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นการใช้กำลังเกินกว่าเหตุกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอเรียนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรวมถึงบรรยากาศการสร้างสันติสุขในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการปฏิบัติการทุกภารกิจของเจ้าหน้าที่เป็นไปภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายหลักนิติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากลโดยยึดหลักความจำเป็นความได้สัดส่วนและความรับผิดชอบในการใช้กำลังมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เพื่อสร้างความหวาดกลัวหรือกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์เผาแล้วหนูน้อยดับห้อง ICU โรงพยาบาลอ่างทองญาติลั่นเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมถึงที่สุดบรรยากาศที่วัดสามโก้อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองในพิธีชาปนกิจศพของหนูน้อยวัย5วันที่เสียชีวิตอย่างน่าสลดใจภายในห้อง ICU โรงพยาบาลอ่างทองโดยครอบครัวตั้งบำเพ็ญกุศลศพสวดพระอภิธรรมไว้3วันก่อนทำพิธีส่งวิญญาณหนูน้อยเป็นครั้งสุดท้ายภายในงานมีครอบครัวญาติพี่น้องตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมไว้อาลัยรวมถึงนางปริชาติเตียรวัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอ่างทองท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยต่อการจากไปก่อนวัยอันควรโดยหลังพิธีเผาศพทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้บริหารได้เข้าพูดคุยกับพ่อและญาติของเด็กรวมทั้งฝากความห่วงใยไปถึงมารดาเด็กวัย5วันให้ดูแลอย่างใกล้ชิดด้านพ่อแม่เปิดเผยด้วยน้ำตาว่าแม้จะทำพิธีชาปนกิจร่างหนูน้อยไปแล้วแต่เรื่องคดีและความจริงใจต้องไม่ดับสูญไปกับร่างโดยทางญาติมีข้อสงสัยหลายประการและตนยอมส่งน้องไปสวรรค์ก่อนแต่เรื่องความเป็นธรรมครอบครัวจะเรียกร้องให้ถึงที่สุดเพื่อให้ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนโปร่งใสและเป็นธรรมกับชีวิตของเด็กผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งจับอินเดียขนสารเอโทมิเดตคาสุวรรณภูมิมูลค่ากว่า4ล้าน2แสนบาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมากรมศุลกากรโดยสำนักงานศุลกากรตรวจสอบผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้บูรณาการความร่วมมือร่วมกันกับกองสืบสวนและปราบปรามท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยร่วมกันตรวจจับค้นผู้โดยสารชายสัญชาติอินเดียเดินทางมาจากเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมีปลายทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยจากการตรวจค้นพบวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เอโทมิเดตน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 6,000 กรัมคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,200,000 บาทสำหรับสารเอโทมิเดตเป็นยาสลบที่ใช้เฉพาะในวงการแพทย์ออกฤทธิ์ระยะสั้นแต่ออกฤทธิ์เร็วโดยเดิมยาตัวนี้เป็นเพียงยาควบคุมพิเศษแต่เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมปี68ได้ถูกยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2ลำดับที่45ซึ่งจัดอยู่ในประเภทเดียวกันกับเคตามีนปัจจุบันพบว่ามีการนำเอโทมิเดตมาผสมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือมักที่เรียกกันในกลุ่มผู้เสพว่าบุหรี่ซอมบี้หรือพอร์ตเคจะออกฤทธิ์ต่อสมองอย่างรวดเร็วแรกเริ่มจะมีอาการเคลิ้มฝันหลุดจากความเป็นจริงทำให้ผู้เสพรู้สึกมีความสุขแต่หากได้รับเข้าไปในปริมาณมากจะเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชักร่างกายเป็นอัมพาตชั่วคราวกดการหายใจจนหมดสติหรือช็อกเสียชีวิตได้ทันทีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ซิริสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: นี่ไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ่11:10 น.กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ค่ะสำหรับในช่วงของเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษประจำวันอาทิตย์นี้นะคะ26 กรกฎาคมใจท่านบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ค่อยอยากไปทำงานเลยเพราะว่าเป็นการทำงานวันเดียวแล้วก็จะหยุดยาวจริงๆมันวันศุกร์ไม่ได้หยุดนะคะแต่บางคนก็อาจจะจัดเวลาของตัวเองนะคะก็หยุดแต่โรงเรียนไม่หยุดนะบางโรงเรียนนะคะก็เป็นประกาศเป็นวันหยุดพิเศษไปเรียบร้อยแล้วสำหรับในวันศุกร์ที่จะมาถึงก็เลยทำให้โอ้โหมีวันหยุดยาวกันหลายวันเลยทีเดียวนะคะขอบคุณคุณพลาวันนะคะบอกว่าไอตัวเครื่องแรงดันนี่นะคะที่ใช้อยู่เนี่ยราคาค่อนข้างแรง100ใบเทามีทอนแต่ก็ต้องตัดสินใจซื้อเพื่อแลกกับชีวิตของสามีเพราะว่าต่อไปอาจจะเกิดภาวะไหลตายได้ตอนนี้ก็หลับสบายตัวขึ้นเยอะนะคะเหมือนที่บอกว่าสามีอ้วนปุ่มเยอะหน้าท้องล้นจนทำให้ดันปอดหายใจไม่สุดวันนั้นนอนโรงพยาบาลแต่ภาวะการแทรกซ้อนโรคอื่นไม่มีนะคะคุณพ่อบอกว่ามีภาวะหลับลึกและนำไปสู่การอยู่ในใจขณะหลับถือว่าคุ้มค่าด้วยวัฒนการทางการแพทย์ก้าวหน้าจริงๆโอ้โหสุดยอดเลยขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะพี่ทั้งคู่เลยทั้งพี่พลาวันแล้วก็สามีด้วยนะคะก็ชี้แจงมาเรื่องของไอตัวที่ใช้สำหรับใส่ตอนนอนนะคะขอบคุณแม่ค่ะอ่ะมาช่วงชั่วโมงที่2นะคะกับวันนี้วันอาทิตย์สุดท้ายแล้วเนาะของเดือนที่10นะคะแป๊บเดียวเดือนที่7ก็จะกำลังจะผ่านไปแล้วนะคะไปคุยกับพี่หมอดีกว่าค่ะดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีพี่หมอนะคะ
1: สวัสดีครับน้องศิวิไลครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เสียงทุกท่านครับน้องแป้งหลังใหม่
0: ใช่ค่ะวันนี้น้องแป้งอยู่หลังใหม่นะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะก็หนึ่งอาทิตย์ไม่ได้เจอกันพี่หมอก็อัปเดตเรื่องราวทำงานเหมือนเดิมใช่ไหมคะพี่หมอคะ
1: คร
0: ับ ทำงานทุกวัน
1: ครับวันนี้ก็เพิ่งครับวันนี้นะครับทั้งวันไปตะเวน
0: มาถึงบ้านวันอาทิตย์
1: กลับมาถึงไม่ถึง10นาที
0: ไม่ถึง10นาทีอันหมายถึงว่ากลับมาจากโรงงานใช่ไหมคะ
1: ก็วันนี้จะไปมีทำประชุมเรื่องของเกี่ยวกับพอดีพรุ่งนี้จะไปทำ MOU กับสถาบันเทคโนนะครับของพระนครนะที่ทิเทเวศนะครับ
0: โอ้ราชมงคลพระนคร
1: ราชมงคลราชมงคลพระนครนะครับ
0: ค่ะก็ทำ MOU กัน
1: กับ MOU เกี่ยวกับเรื่องของเป็นนโยบายของมพระนครนะแล้วก็มีเนื่องจากสถาบันเทคโนเดี๋ยวนี้การวิจัยครับอยู่เลยการวิจัยนี่เยอะมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลต่างๆนะฮะโดยเฉพาะคือตามอะไรก็จะต้องมีหลายด้านนะ
0: ฮะ
1: แต่ตั้งมาอะไรเทคโนเนี่ยนะครับถ้ามีแนวคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องของเวลเน็ตนะณปัจจุบันก็เรื่องเวลเน็ตจะเป็น
0: เวลเน็ตใช
1: ่
0: กำลังฮอตเลยค่ะเวลเน็ต
1: ครับการเนื่องจากมันเป็นเรื่องเข้าอยู่ในยุคที่มนุษย์เรานั้นอยู่แล้วว่ามันโดยเฉพาะเรื่องของความเจ็บป่วยนะฮะเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆที่ทุกเกือบจะทุกประเทศนะพี่ว่านะเรื่องของการอัพข้อมูลยกระดับต่างๆนะฮะ อย่างกับประเทศไทยเราเนี่ยโอ้โหงานวิจัยนะครับเกี่ยวเรื่องของสถาบันนู่นสถาบันนี่นะแล้วก็บังเอิญมามีแนวนะครับมีแนวหรือมีคอนเซ็ปต์เกี่ยวกันกับหลายๆบริษัทนะที่เข้ามาเป็นของเอกชนนะอย่างของพี่ก็เรื่องของภาคของการผลิตนะฮะก็คืองานวิจัยที่สถาบันก็ทำไว้หนึ่งเลยโดยเฉพาะด้านสมุนไพรนะครับจากต้นน้ำมากลางน้ำแล้วก็ไปปลายน้ำเลยก็ทีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานวิจัยที่เห็นเป็นรูปธรรมจริง นะฮะก็มีแนวคิดในเรื่องของการป้องกันนะการป้องกันเนี่ยแต่ว่าเวลเน็ตมันก็ต้ององรวมนะสุขภาพองรวมนะคือแนวการป้องกันก็ป้องกันทำอย่างไรไม่ให้เกิดโรคนะครับดีกว่าดีกว่าที่เกิดแล้วมารักษาอย่างเงี้ยนะถ้ามีการป้องกันก่อนดีกว่าแก
0: ้
1: ก็เรียกว่าหารือก็ร่วมมือเรื่องโครงการก็สุขภาวะดีนะครับสุขภาวะดีวิถีคนเมืองนะก็เป็นคอนเซ็ปต์นะฮะแล้วก็มีการร่วมมือบันทึกข้อตกลงหรือ MOU นะช่วงเวลาบ่ายๆพี่ก็เลยนั่งหาข้อมูลนั่งเตรียมตัวนะครับเราก็ต้องมีโปรไฟล์หมอนุพรเป็นยังไงแต่ที่โรงงานมีอะไรมีมาตรฐานอะไรที่มาได้ผลิตนะครับเพราะอย่างโรงงานพี่ก็หมอนุพรครบก็ถือว่าเข้าในเกณฑ์เรื่องเรามีการมีระดับมาตรฐานของ GMP นะครับสามารถที่จะผลิตได้มาตรฐานแล้วก็สามารถส่งออกนะก็มาตรฐานของอาร้านอะไรนะก็มีครบนะเครื่องมือเครื่องจักรอะไรก็โอเควันนี้ก็มาเยี่ยมชมก่อนที่จะตกลงทำ MOU นะ
0: อ๋อนี่ก็เลยรับแขกใช่ไหมคะมีแขกไปเยี่ยมชม
1: ก็มาเยี่ยมชมก่อนแล้วนั่นนั้นแล้วแต่ว่าวันนี้ก็มาเตรียมตัวนิดหนึ่งครับ
0: ค่ะ
1: มาเตรียมตัวก็หลายอย่างครับงานบอกไม่ถูกลูกอยู่ไหนแต่ว่าเอ้พี่วันใน1อาทิตย์เนี่ยนะครับจำได้หรือเปล่าว่าใน1อาทิตย์เนี่ยทำอะไรไปบ้างมันบางครั้งอ่ะบางครั้งก็พูดง่ายๆว่าทำไปเรื่อยๆคืออะไรนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อาจจะจำได้ไม่ได้ทุกอย่างนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าความจำเสื่อมนะ
0: ยังไม่เสื่อม
1: ครับ
0: แต่ทำไปเยอะมากในแต่ละสัปดาห์ใช่ไหมคะทำเยอะจริงๆใช่ไหมพี่หมอมีปัญหาเรื่องการนอนไหมนอนไม่หลับเลยอะไรเงี้ยคิดเรื่องงานอยู่ตลอดเวลาเอาไปฝันอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหานี้ไหมคะพออายุมากขึ้น
1: มันเรื่องของการนอนไม่หลับนี่นะพี่ว่ามันก็เกิดได้นะเกิดได้อย่างตัวเองก็เหมือนกันตอนแรกทำไมพอเราคือเวลาคืออะไรเวลาที่มันส่งสัญญาณนะครับที่บอกว่าเวลาที่หลังเวลาตัวนินนะครับเป็นฮอร์โมนที่ต้องการให้เราหลับโดยธรรมชาติอ่ะนะมันจะหลังตอนที่ห้าทุ่มสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มอะไรเงี้ยนะแล้วก็ช่วงนั้นเรามันรู้สึกเหนื่อยง่วงอยากจะหลับอยากจะอะไรเงี้ยนะแต่เนื่องจากงานนี่นะครับที่มันเราทำมาต่อเนื่องทั้งวันเนี่ยบางทีมันมาติดอยู่บางทีเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆดูหาข่าวหาข้อมูลนะพอบางทีมันเลยมันเพลินไงพอทำงานก็เพลินไปเอ้าเฮ้ยมันทำไมมันออกดึกแล้วนี่นะพอดึกนาทีนี้อาการสว่างนอนไม่หลับอันนี้ก็เป็นปัญหาได้นะครับแต่ว่าที่เขาบอกว่าพยายามที่จะทำให้นอนให้ตรงเวลานะถ้ามันตรงเวลานี่พอได้เวลาสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยถ้านอนได้จะดีนะแล้วมันจะต้องผูกพันไปถึงเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนตัวอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นโกรทฮอร์โมนใช่ไหมครับที่ทำให้เราหลับลึกๆและการหลั่งฮอร์โมนที่สำคัญที่ร่างกายเราจะต้องมีต่อฉะนั้นถามว่านอนไม่หลับพี่นี่มาได้ตอนนี้รู้สึกเลยว่าพี่บอกว่านอนไม่หลับแล้วอย่าไปผืนนอนนะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรอ่านหนังสือนะหรือทำอะไรที่มันไม่ให้มันกระตุ้นแล้วมันเกิดอาการนอนไม่หลับนะเช่นไม่ดูทีวีไม่ดูครับแล้วที่สำคัญนั่นหนึ่งก็คือที่พี่ค้นพบนะโดยที่ว่าเรื่องของสมาธิเนี่ยคือย้ำอยู่เรื่อยๆนะว่าช่วยให้หลับได้จริงครับกับคือให้จิตเรานั้นนะครับอยู่กับอารมณ์เดียวเอกคตาอารมณ์ก็คือว่าเราทำอะไรเราก็ทำอยู่นั่นนะคิดกำหนดที่เขาบอกฐานจิตกินด้วยแต่ว่าคือพุทโธพุทโธแล้วก็ได้ก็เดินไปเดินพุทโธพุทโธพุทโธถ้าสักครึ่งชั่วโมง นะครับกำหนดว่าเรานึกถึงตรงไหนที่หลวงพ่อพระอาจารย์มิยังท่านบอกว่ากำหนดไว้มี3ที่นะครับที่หน้าอกที่หน้าผากและที่สะดือเราเลือกเอาตรงไหนตรงหนึ่งอ่ะแล้วเรากำหนดจิตเราอยู่ตรงนั้นนะครับทุกท่านแต่เอาตรงไหนตรงหนึ่งที่เดียวนะอย่าไปหลายที่เช่นสะดือนะครับเราก็นึกถึงพุทโธแล้วก็จิตมันอยู่ตรงนั้นอยู่ที่สะดือหรือจะที่หัวใจก็ได้ที่หน้าอกด้านซ้ายนะครับแล้วก็พุทโธไปเรื่อยๆเดินไม่ต้องครึ่งชั่วโมงมันก็จะนิ่งได้นะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็แผ่เมตตาแต่มันจะมีการบริกรรมนะก่อนที่จะเข้าบริกรรมอาจจะท่องเลยนะมันจะมีคาถาที่ท่องนิดหน่อยแล้วก็หลังจากเดินเสร็จเราก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายแบบนี้นะแล้วก็เสร็จแล้วก็นั่งอีกก่อนที่จะนั่งสมาธิก็ก่อนที่จะเข้าจิตจำก็จะมีภาวนานะนิดหน่อยก็เสร็จแล้วก็แผ่เมตตามันหลับได้เลยมันก็เหมือนกับทำไมเราติดทำไมเราติดเรานิ่งเราดีขณะที่จิตเราเนี่ยโอ้วุ่นวายมากอะวันแต่ละวันเราตั้งแต่ตื่นนะตื่นลืมตาขึ้นมานี่เราก็เจอปัญหาเยอะไปหมดนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นหนี้เป็นสินธนาคารทวงไปเท่าอย่างนี้เป็นต้นนะทำยังไงดีเลยก็เลยอ่ะก็ดักก็ได้นะมันก็เลยปล่อยก็เหมือนปล่อยวางอะแหละแล้วก็เราไม่ฟุ้งไม่เรียกว่าไม่ตื่นเต้นกับปัญหาที่มันเข้ามาเนี่ยถ้าเราจะรู้เราจะที่หนึ่งคืออะไรพี่หลังๆพี่ก็รู้แล้วก็เริ่มกินเรื่องของปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับซึ่งมันเป็นกันเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็บางคนเป็นหนักกว่าเราอีกก็เลยต้องทำใจก็รอสักวันหนึ่งว่าถ้าเราก็อาจจะใช้หนี้ใช้สินธนาคารให้หมดนะครับแล้วก็เราก็อยู่ก็ไม่ต้องไปทุกร้อนอะไรมากมายนะฮะครับ
0: เนี่ยค่ะก็แสดงว่าก็หลับปกติเนาะในตามช่วงวัยใช่ไหมอาจจะแบบนอนน้อยไม่เหมือนช่วงที่แบบก่อนหน้านี้เนาะเพราะว่าอาจจะนอนน้อยลงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเคยถามคุณหมอนะว่าผู้สูงอายุเนี่ยบางทีบางคนก็นอนแค่5ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยก็ตื่นแล้วหมอก็บอกว่าถ้าหลับแบบว่าหลับลึกจริงๆหลับดีอ่ะก็ไม่มีปัญหา
1: ใช่ใช่
0: ไม่มีปัญหาค่ะ
1: เพราะอย่างนี้ครับต้องเข้าใจว่ามนุษย์เราที่บอกว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ในสมองของคนเรามันมีเคมีมีสารอะไรที่มันหลั่งนะหลั่งได้ดีในที่บอกมันสั่งสารที่ดีก็คือสารเอนโดฟินนะครับคือเดินจงกรมนั่งสมาธินะครับหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องอยู่กับภาวนาเนี่ยบางคนคำว่าภาวนาเนี่ยคืออะไรหรือว่ากำลังการบริกรรมเนี่ยก็บอกว่าบริบริไอ้ก็เรียกบริไอ้พฤติกรรมนะก็เรียกว่ามนุษย์เราก็มีการเดินยืนนั่งนอนใช่ไหมครับอริยบทเนี่ยอริยบททั้งสี่นี้สมาธิได้หมดเลยนั่งสมาธินอนสมาธิก็เดินจงกรมใช่ไหมฮะแม้เดินยืนนั่งนอนเนี่ยก็ทำให้เป็นสมาธิได้หมดเลยแล้วมันจะเคยกลายเป็นว่าพี่ก็เดี๋ยวนี้พี่มันติดขับรถเนี่ยลองคิดรถก่อนจะออกจากรถลองคิดก่อนจะขับรถลองจับมันไปก็ภาวนาไปหน่อยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพุทโธมันก็ขับไปเรื่อยก็เพราะในระหว่างคืออะไรเราอย่าลืมนะเราอยู่บนถนนโอ้โหมันเจอสารพัดเลยนะวันเนี่ยขับเฉียวไปปาดมาบีบแต่อะไรๆกันนี่นะ
0: ก็ใช่ค่ะ
1: สมาธิเราก็มีกับการขับรถกับอะไรก็แล้วแต่นะให้จิตมันอยู่ตรงเนี้ยมันก็เบาลงนะมันความฟุ้งซ่านมันน้อยนะครับเราก็ทำไมถึงมาบอกว่าเ
0: ม
1: ื่อก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจิตมนุษย์เนี่ยขอให้นิ่งเพียงแค่ช้างกันดีกูอ่ะหมายถึงว่าคือจิตเรานิ่งเนี่ยมันจะมีพลังพยายามให้นิ่งๆไว้นะแล้วเวลามันมีอะไรมากระทบอะไรต่ออะไรมันต้องมีสติที่พวกสติเขาพูดกันได้นะเพื่อจะไม่ทำมันต้องทำเองถึงจะ
0: ทำไม่ได้บางทีมันก็ทำไม่ได
1: ้ครับลองทำนะครับรู้เลยว่าโอ้จริงด้วยครับนะ
0: ฮะ
1: ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นะครับ นะถึงขั้นปรินิพพานเนี่ยก็ถือว่าเพราะจิตที่มีพลังนะครับแล้วก็จิตที่อยู่เป็นหนึ่งเดียวนะท่านก็ภาวนาไปเรื่อยนะครับแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่แบบก็เรียกว่าปัจจตังรู้ด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองนะครับไม่มีคนอื่นจะรู้ไม่ได้ถ้าเราทำเองเราก็จะรู้อะไรครับพูดถึงเรื่องนอนหลับมันที่จริงอ่ะเรื่องของทางการแพทย์ก็ถือว่าการที่นอนไม่หลับและไปฝืนนอนนะครับแล้วก็พอมันฝืนมันคิดนู่นคิดยิ่งลามไปใหญ่เลยไม่ไหวจริงๆนะครับไม่ไหวจริงๆก็เราอายุมากขึ้นนะครับเวลาไปหาคุณหมอก็บอกคุณหมอครับขอยาสำรองไว้หน่อยนะเผื่อคืนไหนนอนไม่หลับค่อยกินใช่ไหม
0: ขอยาสำรอง
1: สำรองเผื่อนอนไม่หลับใช่ไหมฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอเราอาจจะกินบ้างหรือกินบ้างอะไรเงี้ยแต่พอรู้แล้วมันก็พ่อคุณหมอก็เตือนว่าไอ้การนอนไม่หลับนะครับแล้วก็กลับไม่ได้นอนเนี่ยนะโอ้อันตรายมากนอนไม่หลับแล้วอดหลับมันเสียหายมากเลยนะเสียทำอะไรไม่ได้หดหยิบโอ้ไอสารที่มันแย่ๆมันหลังมาไงแต่ถ้าได้นอนนะแน่นอนจะแม้แต่ยันนอนหลับ
0: เราก็จะกลับไป
1: ใช่ครับนั่นแหละนะแต่เราอย่าไปกินเองหมอให้มา20เม็ดกินทีเดียว3เม็ดไม่ได้นะครับ
0: ไม่ได้นะคะก็คือกินเท่าที่จำเป็นนะคะแล้วก
1: ็
0: มีประเภทคนทำงานไม่ได้คือมันมีหลายคนนะช่วงบ่ายใกล้เลิกงานยังกินกาแฟอยู่เลยอ่ะพี่หม
1: ออันนี้เรื่องกาแฟโอ้มันมีข่าวมีอะไรเยอะมีเวลาเราดูใน YouTube อยู่ในกินยังไงนะครับคือเรื่องกาแฟมันก็มีความพิเศษซับซ้อนอยู่พอควรนะเพราะเนื่องจากกาแฟนี่มันก็มีหลายระดับเรียกหลายพวกคาเฟอีนนะแล้วก็มีบางทีบางคนก็กินไอ้กรีนวันอาจจะมีน้ำตาลมีไขมันนะครับหรือถ้าเป็นกาแฟดำนี่ก็ยังปลอดค่อนข้างจะปลอดภัยแต่การที่กินบางคนก็กินจนติดอะไรพี่จะบอกให้ฟังเมื่อก่อนที่พี่กินไม่ได้เลยครับกินตอนเช้านี่โอ้โหมันใจมันสั่นทั้งวันนั้นก็คืนนั้นก็นอนไม่หลับทั้งคืนแต่ต่อมาลองฝึกกินไปเรื่อยๆกินมันชักจะมันเริ่มที่จะมีก็ได้มีเฟรชมีความสดชื่นนะ
0: ฮะ
1: ตอนเช้าก็ตัวนี้ก็ทานวันละแก้วนะก็วันละแก้วมันก็ช่วยทำให้เราสดชื่นขึ้นเหมือนกันนะฮะแต่บางคนนี่เขากินเยอะจนชินก็เลยกินสี่แก้วเพราะบางคนไม่กินกาแฟนอนไม่หลับก็มีไง มันถึงบอกมันแปลกๆอยู่นะมันต้องพฤติกรรมของแต่ละคนเนี่ยการตอบสนองต่อคาเฟอีนนะครับ คนเนี่ยทุกเรื่องทุกอย่างอะไรที่ผมล้างเนื้อชอบล้างยาเนี่ยเหมือนกันบางคนกินเนี่ยหายเลยแต่บางคนกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรอย่างเป็นต้นนะครับมันมีความซับซ้อนอยู่ในตัวแล้วมันก็มีสิ่งที่บอกนั่นแหละว่าเราต้องรู้จักสังเกตตัวเองให้มากที่สุดนะฮะสังเกตแล้วเราจะรู้เองว่าเราโอ้กาแฟมันเราควรจะกินแก้วเดียวพอค
0: น
1: บอกโอ้ฉันสองแก้วเลยฉันสบายเอาสองแก้วก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะก็ต้องดูเวลานิดนึง
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวในช่วงสัปดาห์หน้าจะเป็นวันหยุดยาวเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาพี่หมอจะกิจกรรมอะไรบ้างที่จะบอกผู้ฟังคะ
1: โอ้จริงๆมันก็เมื่อเวลาเข้าสู่ก็เรียกว่าลองวีคเอนด์ทีไรนะเราก็บ้านเมืองเราคนไทยเราก็ส่วนใหญ่อยู่ในส่วนกลางที่ส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ อาจจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดใช่ไหมฮะเดินทางไปทำบุญไปยิ่งเข้าพรรษาด้วยเมื่อไหร่ก็ตามเวลาทุกปีนะจ๊ะเวลาเข้าพรรษาวันอาสาฬหะก็มักจะมีการสูญเสียมากๆเลยนะครับโดยการดื่มแล้วก็อันตรายจากจราจรนี่นะครับซึ่งทุกปีเมื่อก่อนนี้คุณหมอแท้จริงนะอาจารย์หมอแท้จริงท่านก็บอกมาเตือนนะว่าเมาอย่าขับเมาไม่ขับอะไรต่างๆพวกนี้นะแล้วก็สังเกตแล้วนะครับว่าคนที่โดนอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตนั้นนะครับส่วนใหญ่จะเมาสุรา ช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะมีควบคุมอะไรอย่างไรก็แต่อันนี้เป็นคำที่เตือนนะครับคือพี่ก็คุยกับเวลาเราเห็นด้านพุทธศาสนานะก็เลยว่าจุดแข็งบ้านเราเสาหลักอันหนึ่งก็คือพระพุทธศาสนาคือศาสนาพุทธศาสนาที่ช่วยสร้างก็เรียกว่าสร้างความยึดเหนี่ยวให้จิตใจให้คนเรานำไปปฏิบัตินะฮะแล้วก็จะได้เห็นว่าการปฏิบัติยึดหลักย้ำเรื่องศีลนะครับศีล5อะไรต่างๆพวกนี้นะแล้วคนจริงๆเวลาไปทำบุญคืออะไรเวลาไปทำบุญไปขอพรผู้หลักใหญ่อะไรเงี้ยนะที่คือเวลาไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปเจอครอบครัวก็จะพากันไปทำบุญจะไปก็เรียกว่าเหมือนกับให้พรมาจากคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะจิตแต่พี่ว่าจิตมันอยู่ที่จิตใจแหละนะแต่ถ้าไปเมากันทั้งพ่อทั้งลูกทั้งญาติทั้งอะไรหลายนี่กินกันหยุดไปสี่ห้าวันเนี่ยสามวันสี่วันนี้ก็ไปถึงก็บางทีก็ต้อนรับเลยโอ้วันนี้ญาติมาต้องเตรียมอะไรนะเตรียมทำลาบหมูลาบไตเตรียมเบียร์เย็นๆเตรียมอะไรเงี้ยมันคือมันเป็นแนวที่เรียกว่าก็มันเป็นสิ่งที่ดีตั้งแต่ได้สังคมได้มีการมาพบกันในวันเวลาวันจุดอันยาวๆนะแต่ว่าการดื่มก็ดื่มแต่ก็พองามนะแต่ก็ถ้าดื่มเสร็จแล้วก็อย่าออกไปขับอย่าไปอะไรเงี้ยก็ปลอดภัยนะสิ่งนี้แหละอย่างอื่นก็มันรู้จะเตือนกันไงเพราะเห็นกันเตือนกันทุกปี
0: เ
1: ตือนกันทุกปี
0: คนที่รณรงค์ก็รณรงค์ไปเนาะเป็นหน้าที่ไปแล้วแต่ว่าคนที่เขาอาจจะไม่ได้แบบสนใจเพราะว่ามันติดก็จำเป็นมันก็เขาเป็นของจำเป็นนะเขาก็ไม่ได้สนใจว่าเขามีการรณรงค์กันอยู
1: ่วันนี้ก็พี่ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องศิวิไลด้วยนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ไหมครับเราได้วัดพระธาตุใช่ไหมครับที่ได
0: ้
1: มรดกโลกทางวัฒนธรรมนะฮะ
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยน้องจุเลนเราก็ควรจะภาคภูมิใจนะครับแล้วก็พี่เชื่อว่าหลายๆคนก็มองคำว่าเป็นศูนย์วัฒนธรรมของโลกนี่นะมรดกทางวัฒนธรรมของโลกนี่นะพี่ถือว่ามันของยูนิโก้นี่เขาก็พิจารณาไม่ใช่ได้ง่ายๆนะครับจุเลนว่าคือต้องรู้ว่าความเป็นมานะครับว่าทำไมเขาถึงได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็นุกสุไลลองดูสิครับว่าถ้าจะถือทอดไปประวัติศาสตร์คณะของสมบัตินครศรีธรรมราชนะฮะวัดพระมหาธาตุใช่ไหมนุกสุไล
0: ใช่ค่ะ
1: เรียกวัดพระมหาธาตุซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้เลยแหละ
0: ค่ะ
1: ก็อย่างที่สำคัญที่เราเข้าไปนี่เราจะเห็นว่าวัดไอสถาปัตยกรรมนะฮะหรือเราเข้าไปเราจะไปเห็นเนี่ยอะไรที่ไม่เหมือนกับที่อื่นนะไม่ว่าจะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ใช่ไหมที่ทรงไม่เหมือนใครก็ต่างเหมือนกับทางลังกาอะไรนะคล้ายๆกับลังกาใช่ไหมครับที
0: ่
1: คือก็จะเลาะก็เรียกว่าจะมีความหมายในเรื่องของพระเจดีย์อะไรต่างๆตอนนั้นพี่สนใจนะเมื่อก่อนนี้เวลาเราไปเที่ยวนะฮะเวลาเราไปกราบนมัสการพระบรมธาตุเนี่ยจะมีคนบอกนะนุ่งจุเลยเล่าถึงประวัติความเป็นมาว่าพระบรมธาตุเจดีย์นะครับทรงระฆังใช่ไหมทรงระฆังเขาจะอธิบายฟังเลยว่าเนี่ยเป็นนี้เป็นสถาปัตยกรรมมันก็เหมือนกับสายมันเหมือนกับเป็นศิลปะด้านศาสนานะเป็นศิลปะเหมือนกับระหว่างอินเดียศรีลังกาหรือเป็นสิ่งสัญลักษณ์เป็นของทางภาคเนี้ยภาคตะวันออกเฉียงใต้อะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เป็นสิ่งที่อย่างน้อยๆนะเป็นเมืองหนึ่งที่ว่าต่อไปนี้นั่นแสดงว่าในเมื่อเป็นบร

0: รกโลกพี่เชื่อว่านักท่องเที่ยวอย่างน้อยก็ต้องไปกราบนมัสการนะครับแล้วก็จะต้องได้มีการท่องเที่ยวก็ไปเขาเรียกเอาเงินกันไปใช่ไหมรายได้ก็จะเข้าไป
1: ไป
0: ที่นั่นได้เยอะขึ้น
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือผลพวงเนาะ

0: ไม่ก็เราเห็นนั่นโนราโนราได้ได้แสดง
1: ใช่ไหม
0: ศิลปะก็ในเชิงคำว่าศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะโดยเฉพาะวัฒนธรรมนะก็สื่อไปเรื่องของโดยเฉพาะทางภาคใต้บ้านเราเนาะก็ภาคภูมิใจด้วยที่คนจังหวัดตรังแต่ก็ยินดีกันต้องคืออะไรด้วยก็เราภาคใต้แล้วก็นะวัฒนธรรมประเพณีก็คล้ายๆกัน
1: ก็จริงๆก็ไม่ง่ายนะในการที่จะได้มานะต้องมีการรอคอยนะคะเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีเชียงใหม่นะคะเป้าหมายถัดไปก็จะผลักดันเชียงใหม่ให้เดี๋ยวผู้เชี่ยวชาญยูเนสโกก็จะลงพื้นที่ก่อนไปประเมินสักต้นเดือนหน้านะคะแล้วก็มีวัดอรุณเนี่ยส่งร่างเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นไปแล้วนะคะก็คือพระปางอ่ะพี่หมอ
0: ครับ
1: พระปางวัดอรุณใช่
0: คร
1: ับ ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าก็ในมาตรฐานสากลแหล่งที่จะเป็นมรดกโลกไทยทุกแห่งนะต้องรักษาสภาพคุณค่าให้โดดเด่นอันเป็นสากลเอาไว้ได้ดีคือจะไม่มีที่ไหนถูกบรรจุในภาวะอันตรายเขาว่าอย่างนั้นนี่คือกว่าจะได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ง่ายเนาะไม่ง่ายจริงค่ะก็ดีใจแหละในฐานะที่เป็นคนนครนะคะก
0: ับ
1: การที่วัดพระมหาธาตุได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่เดี๋ยวต้องไปค่ะไปเร็วๆนี้ค่ะพี่หมอเพราะว่าเชื่อไหมว่าคนไทยรู้จักวัดพระมหาธาตุเพราะว่าเป็นสถานที่ที่จำหน่ายมังคุดทัดมีเพื่อนบอกว่าอ๋อที่ขายมังคุดทัดตลอดทั้งปีบอกใช่ไม่มีที่ไหนไม่ได้กินต้องไปกินที่นี่มันจะดีนี่มันเสน่ห์เป็นเสน่ห์นะคะแต่ว่าเนื้อสินเงินใจก็ต้องเข้าไปสักการะนะคะ
0: ครับ
1: พระพุทธรูป
0: เมื่อก่อนนี้ตอนที่จตุคามดังคืออะไร
1: โอ้โห
0: จองคิวนะครับที่ก็จะไปต้องไปปลุกเสกที่นั่นถึงจะศักดิ์สิทธิ์ใช
1: ่ไห
0: มฮะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: พี่ได้มาหลายรุ่นเหมือนกันนะได้มาหลายรุ่นครับ
1: ยังอยู่
0: ยังเยอะเลยเนี่ย
1: ตอนนี้ยังอยู่นะยังเยอะ
0: อยู่ครับอยู่
1: อันนี้ย้ายบ้านก็ต้องขออภัยจำเป็นต้องยุติก่อนให้ย้ายบ้านเนี่ยเอาไปไม่ไหวนะคะก็ไม่รู้จะทำยังไง
0: แต่จริงๆน้องสไลถ้าสายมูนะพระองค์พระจตุคามก็อยู่ในวัดพระศรีในไอ้วัดพระมหาธาตุนี่แหละ
1: พระมหาธาตุใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ต้องตีโจทย์ให้ดีนะครับถ้าสายมูจริงๆเข้าไปแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ในที่นั่นนะครับโอ้ลองคือไปดูเถอะครับมันคืออะไรว่าตั้งแต่ยุคเลยนะยุคไม่ว่าจะแต่ละยุคที่ถ่ายทอดกันมาแหละยุคศรีวิชัยยุคอะไรเนี่ยนะคือต้องย้อนไปดูให้ดีพระอะไรนะพระศรีอโศกอะไรที่จำไม่ได้ไหมประวัติศาสตร์มันตรงนี้มันจำ
1: พระศรีพระศรีธรรมาโศกราช
0: พระศรีธรรมาโศกถ้า
1: เ
0: ราไปดูดีๆโอ้โหแบบมันจริงๆนั้นแต่ว่าเราอะเวลาตั้งนึกถึงวัดพระธาตุเนี่ยพระบรมธาตุที่เราจะต้องมีอะไรนะที่นั่นมีโหแหวนก็เรียกว่านะโมใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โหแหวนนะโม
1: ที่สนามบินมีขายเลยพี
0: ่
1: หมอ
0: ใช
1: ่ร้านที่สนามบินนครศรีธรรมราชก็มีนะคะใครจะเอาไปบูชาเอาไปอะไรก็ได้ที่นี่นั่นแหละเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เลย
0: ครับ
1: เนาะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะมีจดหมายรออยู่หนึ่งฉบับนะคะพี่หมอคะ
0: ได้ครับเจอเลยครับ
1: สักครู่ค่ะเสาร์อา
2: ทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11และคุ้ม

0: กว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
6: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะวันอาทิตย์สิ้นเดือนนะคะสุดท้ายของเดือนที่7ค่ะมีคำถามจากโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วนะคะรุ่นนี้พี่หมอ71ปีนะคะก็เขียนจดหมายมาหาหมอนพรมีโรคประจำตัวคือความดันเบาหวานไขมันในเลือดสูงเป็นมาประมาณ5ปีกว่าแล้วนะคะแต่ว่าปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัดกินยาตามหมอสั่งคุมอาหารด้วยออกกำลังกายด้วยการเดินเร็ววันละ30นาทีสัปดาห์ละ3ถึง4ครั้งตอนนี้ก็เลยสามารถควบคุมทั้งน้ำหนักน้ำตาลและความดันได้เป็นอย่างดีค่ะพี่หมอนี
1: ่
0: อายุ71มีภรรยาใหม่อายุ57แต่ไม่มีลูกด้วยกันนะคะภรรยาก่อนนี่เลิกรากันไปนานแล้วมีลูก2คนแล้วก็ปัจจุบันนี้ยังมีความต้องการทางเพศอยู่นะคะไปสบปัญหามีข้อสงสัยอยากขอคำแนะนำพี่หมอมี3ข้อยาวๆเลยนะคะน่าจะทำไม่10นาที1อาการเพียหลังๆและพฤติกรรมของภรรยาทำไมระยะหลังทุกครั้งรู้สึกอ่อนเพลียมากกว่าแต่ก่อนภรรยา57ปีเองค่ะพี่หมอก็คนที่พี่หมอพูดบ่อยอ่ะมีอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดแล้วก็ชอบพูดจาแรงๆนะคะ
1: ครับพี่ว่าถ้าจะตอบให้ได้เนื้อได้น้ำสักหน่อยนะจะได้ว่าไอ้เรื่องของอ่อนเพลียก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมจริงๆเลยว่าคือเราจะย้อนไปถึงว่าคนที่มีโรคประจำตัวแม้อายุจะย่างเข้าไปสู่71แล้วก็ตามนะฮะสิ่งที่น่าสนับสนุนนะครับในเรื่องของพฤติกรรมนะโดยเฉพาะการออกกำลังกายรู้จักควบคุมน้ำหนักน้ำหนักตัวนี่นะแล้วก็โรคที่เป็นที่บอกมาที่แม่โรคเรียก NCDS นะหมายถึงว่าโรคที่ไม่ติดเชื้อโรคเนี้ยมันเกิดจากพฤติกรรมนะฉะนั้นในเมื่อรู้เนี่ยพี่ถึงบอกว่าคนเราต้องรู้ด้วยตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าได้กระทําแล้วนะแม้แต่ว่าตัวเองเป็นแล้วเนี่ยแล้วก็กินยาตามคุณหมอสั่งแล้วก็กินไปตามเสมอใช่ไหมพอกินเสร็จแล้วเขาจะเห็นแล้วโอ้ที่จริงอ่ะโรคที่มีอยู่เนี่ยคุมได้ใช่ไหมความดันก็ไม่ให้สูงเกินน้ําตาลก็ให้อยู่ในเกณฑ์นะซึ่งคุณหมอก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าอยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่นะเช่นเอ็นซีดีเอ้ยเขาเรียกว่าอีกไอเอชดีวันนะไอตัวที่น้ำตาลสะสมอะนะตัวนี้ก็ไม่เกิน7เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นั่นแหละนะแล้วก็ไอตัวหนึ่งก็น้ำเรื่องความดันนี่ส่วนใหญ่ถ้ากินยาสม่ำเสมอใช่ไหมฮะแล้วก็ไขมันก็อาจจะมียากินเนาะพวกเนี้ยจะเห็นว่าถึงแม้ว่าเป็นโรคประจำตัวแต่ถ้ากินยาและดูแลองรวมๆแล้วนี่ก็อารมณ์ทางเพศหรือความต้องการทางเพศความแข็งแรงทางเพศก็ยังมีอยู่ได้นะฮะนะครับตัวเนี้ยก็แรกนะที่ต่อไปเนี่ยโดยประมาณนะแต่ว่าถามว่าทำไมอ่อนเพลียใช่ไหม
0: เรื่องของอ่อนเพลีย
1: เวลาหลังอ่อนเพลียนี่เรื่องหนึ่งอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าอายุนี่ที่มากขึ้นด้วยอายุที่มากขึ้นก็มีส่วนนะแล้วก็ฮอร์โมนใช่ไหมฮะแล้วก็ที่ถามว่าละเวลาหลังน้ำอสุจิแต่ละครั้งเนี่ยจะทำให้อ่อนเพลียอันนี้ก็แน่นอนเลยครับเพราะเนื่องจากว่าเวลามีกิจกรรมทางเพศเนี่ยมันก็ต้องทุกระบบในร่างกายนะมันก็จะต้องปล่อยที่ถึงสุดยอดในบางคนอาจจะใช้เวลานานนะครับเมื่อร่างกายแบบเหมือนกับเป็นเครียดเต็มที่นะฮะแล้วก็เวลาหลังก็ทำให้รู้สึกอ่อนเพลียเป็นธรรมดานะแล้วก็มันมีเรียกว่ามันมีพวกสารบางตัวที่มันหลั่งออกมาเช่นโปรแลคตินนะที่ทำให้ร่างกายนี่มันอ่อนล้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ไอ้เรื่องฮอร์โมนนี่ก็สำคัญนั่นแหละที่บอกไปนี่นะก็พยายามที่จะดูน้ำหนักตัวแล้วทำทุกอย่างพฤติกรรมที่ทำอยู่เนี่ยนะฮะก็อย่าให้อย่าละเลยอ่ะนะทำให้เป็นประจำนะ
0: เนี่ยบอกว่าเมื่อก่อนเคยเดินออกกำลังกายพร้อมกันทุกครั้งตอนนี้ก็ไม่ละปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะแก้ไขยังไงดีคือวิธีพูดหรือคำแนะนำอย่างไรดีควรจะมี
1: อ่า
0: ค่ะ านี้เลยยากเนาะ
1: อย่างนี้ครับตั้งแต่ไรเวลาคู่สามีภรรยาเนี่ยนะถ้าไปเจอคนที่ดื้อๆเนี่ยนะบางคนก็ดื้อบางคนอยู่เนี่ยบางคนผู้ชายเนี่ยก็ดื้อนะบางคนไปเจอภรรยาดื้ออะไรประมาณเนี่ยนะเชื่อมั่นตัวเองสูงนะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่ค่อยรู้ตัวผู้ชายก็ไม่รู้ตัวนึกว่าตัวเองนี่แหมต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะทำถูกทุกอย่างนี
2: ่
1: ทีนี้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วบางทีมันก็มันความจำเจความอะไรที่มันกระทบกระทั่งกันบ้างอ่ะเวลาจำพูดกันอะไรกันเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่เรื่องของไม่ไปออหมกด้วยชวนไปไม่ไปอะไรเงี้ยนะแล้วยิ่งจะถามว่าอยู่ในวัยที่อายุขนาดนี้นะครับผู้หญิงก็แน่นอนครับเรื่องของฮอร์โมนที่เรารู้กันนี่แหละว่าลดลงนะเอสโตรเจนพวกเนี่ยของผู้หญิงนะก็ทำให้มีปัญหาเพราะฮอร์โมนมันจะต้องควบคุมในทุกระบบนะของร่างกายเนี่ยยิ่งถ้าคนพื้นฐานทางอารมณ์ไม่ค่อยดีด้วยนี่มีอะไรมากระทบนิดหน่อยก็ทำให้เกิดอารมณ์ที่ไม่ค่อยถูกนะและคุมไม่ได้อะไรเงี้ยนะเป็นต้นแต่ว่าบางคนเนี่ยพี่ก็เคยเจอนะคนที่ต่ออยู่ขณะนี้ที่เขาไปปฏิบัติทำไปอะไรเนี่ยมันมีส่วนดีเยอะเหมือนกันนะทำให้จิตใจเขาความเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์เขาดีขึ้นพูดกัน
2: เ
1: ข้าใจง่ายขึ้นอะไรพวกนี้นะนี่ก็ดีครับ
0: ลองหาวิธีอย่างเงี้ยคะ
1: ครับลอง
0: เนี่ยไปปฏิบัติ
1: ก็พยายามอย่าทะเลาะอย่าขัดแย้งบางทีก็ยอมได้ก็ยอมกันไปอย่าไป
0: เดี๋ยวนี้ยอมยอมได้ก็ยอมยอมไม่ได้ก็อย่ายอม
1: อย่าพี่ก็บอกว่าเสียงอะไรเสียงได้นะแต่อย่าไปเสียงภรรยานะไม่มีวันชนะ
0: ถูกต้องนะถูกต้องนะคะนะคะไอ้ข้อที่สองที่คุณพี่71ก็ถามเรื่องการหลั่งของน้ำอสุจิในผู้สูงอายุเนี่ยแกบอกว่าผมเคยได้ยินมาว่าไม่ควรหลั่งบ่อยๆเพราะทำให้สุขภาพทรุดโทรมอายุสั้นลงอันนี้เรื่องจริงไหมเคยอ่านเจอในตำราจีนโบราณนะที่เขาบอกว่าร่วมรักสิบครั้งควรหลั่งเพียงครั้งเดียวในหลักการแพทย์ปัจจุบันแพทย์แผนปัจจุบันข้อได้จริงยังไงคะพี่หม
1: อจริงๆตามหลักการเมื่อก่อนนี่นะทางความเชื่อเป็นความเชื่อแล้วกันเลยว่าเขาเชื่อว่าเพราะเนี่ยที่บอกนี่แหละเวลาหลั่งน้ำปฏิกิริยาผู้ชายวันที่หลั่งทีนี้โอ้โหหมดแรงหมดเรี่ยวหมดแรงกว่าจะฟื้นตัวได้นี่บางคนโอ้โหหลายวันอะไรเงี้ยนะเขาถือว่าโอ้นี่มันพลังที่มันต้องสูญเสียไปเนื่องจากในตัวน้ำปฏิกิริยานี่แหละเขาเปรียบเป็นเหมือนว่าพลังชีวิตก่อนอะไรนะฉะนั้นที่เขาบอกว่าหลั่งบ่อยจะทำให้อายุสั้นลงอ่ะที่จริงถ้าในทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยที่จริงเขาบอกว่ามันอาจจะมีผลเสียด้วยซ้ำไปนะที่บางคนที่บอกเวลาไปมีเพศสัมพันธ์และไม่หลังเนี่ยที่เราเคยได้ยินบ่อยเลยว่าถ้าผู้ชายไม่หลังเนี่ยเขาทำให้ปวดนวงนะครับมันตึงตรงหูตึงกลางเนี่ยคิดว่ามันยิ่งจะทำให้หงุดหงิดไปซ้ำไปนะถ้าเป็นหลายๆครั้งเนี่ยมันก็โดยเฉพาะมันความตึงเครียดในหูตึงกลางนะโดยเฉพาะต่อมลูกหมากเขาก็ในปัจจุบันก็ถือว่ามันจะทำให้เกิดการอักเสบทำให้เกิดการคั่งของเลือดที่มันไปอยู่ตรงบริเวณกุ้งจังกรานเนี่ยมันจะทำให้ปวดใช่ไหมแล้วก็สร้างความก็เลยปวดหงิดได้นั่นแหละเป็นต้นฉะนั้นก็เดินสายกลางที่บอกว่าเอาที่พอได้นะก็ถ้ามันร่วมสักสองครั้งครั้งสองครั้งไม่หลังไม่ไรแต่สักครั้งที่สามเลยอย่างเงี้ยมันน่าจะต่อยซะบ้างอะนะมันจะได้โกงๆอะไรประมาณนี้นะถ้าเราคิดถึงเรื่องธรรมชาตินะนะความเชื่อต่างๆมันอยู่ที่ตัวตนเราด้วยนะหลายวันอยู่ที่ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายนะสิ่งนี้มันเป็นตัววัดเรารู้ด้วยตัวเองนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเราก็ต้องหาข้อมูลนะในเชิงของความเป็นจริงด้วยนะดูสุขภาพเราเป็นหลักอย่าไปหักโหมที่เขาว่ากันว่าบางคนผู้ชายเนี่ยมันเสียเชิงชายไม่ได้เนี่ยนะจะไปมีกิจกรรมออกนอกบ้านมันต้องหาตัวช่วยที่ว่ากินไปหนึ่งเม็ดไม่พอกินสองเม็ดนะกินไปจนกระทั่ง หลับไปไม่รู้ไม่ตื่นอะไรอย่างประมาณนี้แหละต้องระวัง
0: นะคะเรื่องนี้ด้วยก็สุดท้ายการที่ มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันถึงแม้จะควบคุมค่าน้ำตาลหรือความดันได้ดีแล้วอันนี้มีส่วนทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมเร็วขึ้นหรือว่าทำให้อายุสั้นกว่าคนทั่วไปที่ไม่มีโรคหรือเปล่าอยากจะขอคำแนะนำสำหรับคนในวัยนี้นะคะพอจะมีตัวช่วยพวกอาหารเสริมคุณภาพดีที่ปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมกับวัยจะแนะนำยังไงได้บ้าง
1: ครับ
0: ขอตัวช่วย
1: จริงๆอย่างนี้ครับคุณเกรดก็ไม่ค่อยจะแนะนำไปซื้อยาโดยเราไม่ได้ว่าเรื่องอะไรนะคุณใส่เรื่องของสมัยนี้มันเป็นเรื่องของข่าวสารนะที่ต้องการขายกันในไอ้ทางโซเชียลอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ต้องแยกแยะให้ดีเลยนะฮะโดยเฉพาะก่อนที่จะกินอะไรเนี่ยพวกยาก็เลยนะอาหารเสริมพวกสมุนไพรเนี่ยขนาดพี่ทำสมุนไพรอยู่นี่พี่ก็ระวังเราไม่ใช่ก็เรียกยาเลยนะยาเทวดานะไม่ใช่ว่ากินแล้วรักษาได้ทุกโรคนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือต่อไปวันนั้นพี่เจอกับอาจารย์เพื่อนกันเขาเป็นอาจารย์ด้านกฎหมายก็จะไปออกกฎหมายใหม่ว่าคนแพทย์แผนไทยนี่สามารถที่จะดูแลนะครับหมายถึงว่าเวลารักษาโรคเนี่ยหมายถึงว่าต้องรู้ผู้ป่วยเนี่ยเขามีผลเลือดออกมาแล้วมันผลเลือดความดันไขมันเนี่ยสามารถที่จะพอเห็นแล้วว่าความดันสูงไขมันสูงน้ำตาลสูงอะไรเงี้ยนะเขาก็สามารถที่จะเอาแล็บแล้วก็มาเรื่องของการให้ยาที่เหมาะสมซึ่งยาพวกนี้นะฮะถ้าเกิดหมอที่เป็นชำนาญนะครับเรื่องของการให้ยาแต่ละอาการพวกนี้มันก็ปลอดภัยนะแล้วก็มาถึงเรื่องของอาหารเสริมอาหารเสริมก็เหมือนกันนะครับปัจจุบันมันมีสารสกัดเยอะไปหมดนะฮะและทำลายเยอะมากพี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันก็ถ้าเป็นไปได้นะฮะควรจะศึกษาผู้รู้อ่ะอาจารย์แล้วก็เป็นศัลยกรรมเป็นศัลยกรหรือไม่ก็หมอนะฮะต่างๆพวกนี้ดีที่สุดนะฮะแต่ว่าที่ทำอยู่แล้วดีที่สุดแล้วการออกกำลังกายกันพักผ่อนอะไรพวกนี้ก็จะได้ครับผม
0: พี่หมอให้เบอร์ด้วยดีกว่านะคะเผื่อว่าจะได้โทรเพิ่มเติมนะคะในช่วงวันหยุด
1: กับยาเรื่องโทรศัพท์นะครับ0876977666นะครับเบอร์นี้โทรได้ครับ
0: เบอร์นี้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะโทรในช่วงวันอาทิตย์วันจันทร์ถึงวันเสาร์หน้านะคะเพราะว่ากว่าจะเจอวันอาทิตย์ก็ประมาณ60วันนะคะก็โทรได้วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพี่หมอคะเจอกันอาทิตย์หน้านะคะเวลาเดิมค่ะลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่าง

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โอนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
6: Pulsar
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่าง

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา1:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคาริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of

0: Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริศ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: วกไส้บังเกิดเก่าอีหลีตัวนึง
1: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ
8: ้
9: ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาวเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขอบคุณครับเด็กหญิงปรางเนี่ยผมเขียนที่บ้านคุณสุเทพวงศ์โฮปปี2528เข้า29แต่เดี๋ยวนี้บ้านเราเด็กหญิงปราง
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบราห์มันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
8: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: M-Cot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

นะคะ27 เดือน 7ค่ะ27 กรกฎาคม 2569กลับมาเจอกันนะคะในเช้าวันจันทร์สบายสบายวันนี้ทักทายชาวเฟซเหมือนเดิมด้วยนะคะแล้วก็ทักทายทุกท่านที่ฟังผ่านอสมททั่วประเทศไทยวันนี้มีฝนตกนะคะหนักถึงหนักมากด้วยก็ต้องรับมือนะคะจริงๆตั้งแต่เมื่อวานนะคะที่กรมอุตุเตือนไปจนถึงวันที่30ก่อนนะคะในช่วงระยะ4วันนี้ค่ะ26 27 28 29นะคะแล้วก็30นะคะจริงๆก็5วันแต่ว่าเมื่อวานนี้มันก็ผ่านมาแล้วนะวันนี้ก็ยังคงมีตกหนักอยู่หลายพื้นที่นะคะบางแห่งก็หนักมากเช่นภาคอีสาน

านภาคกลางตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนนะคะก็มีมรสุมด้วยนะที่จะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็อีกอันนึงที่ต้องตรวจสอบกันบ่อยก็คือพายุโซนร้อนโนอึนโนอึนนี่ปกคลุมบริเวณมณฑลกวางตุ้งของจีนนะคะใครที่จะเดินทางไปจีนตอนนี้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะวันนี้27เนาะที่จะหนักอยู่ก็คืออีสานมีหนองคายบึงกาฬนครพนมแล้วก็อันนี้หนักมากนะคะประมาณกี่จังหวัดเนี่ย 7-8 จังหวัดนี่แหละค่ะวันนี้หนักมากภาคอีสานก็มีหนองคายบึงกาฬนครพนมภาคกลางจะหนักอยู่ที่กาญจนบุรีตะวันออกจะหนักอยู่ที่จันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้วันนี้ระนองกับพังงานะคะอันนี้หนักมากที่หนักธรรมดาภาคเหนือหนักธรรมดาก็คือหนักยังไม่มากเหรอฮะก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อีสานมีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางนะคะเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อกี้กาญจนบุรีหนักมากก็เพิ่มหนักขึ้นมาจากราชบุรีและสระบุรีส่วนภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีและระยองภาคใต้นะคะประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตค่ะอันนี้ที่หนักนะหนักแต่ไม่มากแล้วก็ประมาณนี้วันนี้27นะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยรายงานกันนะคะจริงๆทางกรมอุตุเขาแจ้งแล้วล่ะ28จังหวัดไหนบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้27นะก็ประมาณนี้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักแล้วก็หนักมากนะคะก็เตรียมรับมือเอาไว้เนาะติดตามการประกาศจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดแล้วก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะใครที่จะไปต่างประเทศอย่างจีนเนี่ยถ้าจะเช็คให้แบบเป๊ะเลยก็โทรที่กรมอุตุเอาละกันเนาะ1182ค่ะ1182ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโทรไปสอบถามจากเจ้าหน้าที่เวรพยากรณ์ได้นะคะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะส่วนใครจะไปท่องเที่ยวก็ต้องก็ช่วงนี้ก็น่าเที่ยวเนาะที่เลยเห็นภาพโค้งเอสที่ภูทับเบิกอะค่ะเมื่อวานระทึกมากนะคะรถตู้เบรกแตกโอ้โหพุ่งนะคะลงไปสวนกับรถกระบะบาดเจ็บไป6คนนะคะคือเบรกแตกแล้วมันต้องอยู่ซ้ายใช่ไหมเพราะว่าช่วงจังหวะลงเขารถกระบะขึ้นมาพอดีค่ะโอ้โหจะไปไหนได้ล่ะเต็มเลยนะคะนี่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตอนเที่ยงเมื่อวานนะคะจริงๆก็ชนกัน3,000นะกันเนื่องมันเกิดมาจากรถตู้นี่แหละค่ะเป็นรถตู้นำเที่ยวเดินทางลงจากยอดภูทับเบิกเมื่อถึงจุดเกิดเหตุนะคะเป็นโค้งลงเขารถตู้ก็เบรกมันขัดข้องนะคะไม่สามารถชะลอความเร็วได้ก็พุ่งรถตอนแรกชนท้ายรถเก๋งคันหน้าก่อนแล้วเสียหลักไปประสานงาเข้ากับรถกระบะที่กำลังขึ้นเขามาโอ้โหสภาพรถตู้นี้พังยับเยินนะคะอัดติดอยู่กับข้างรถกระบะแล้วก็มีรถเก๋งถูกอัดขนาบข้างอีกทีหนึ่งตำรวจสภ.ลมเก่าพื้นที่นะคะพร้อมหน่วยกู้ชีพก็รีบเข้าไปให้การช่วยเหลือนะคะมีผู้บาดเจ็บ6รายนะคะโอ้โหก็ต้อง

0: อันนี้สภาพรถคู่กรณีจะต้องดูก่อนนะว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงนะคะเพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะโค้งตรงนี้เขาเรียกโค้ง S1 เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในโค้งอันตรายที่มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะใครที่ไปภูทับเบิกคงจะนึกภาพออกเนาะปาดเสียวไม่เนาะปาดเสียวจริงๆนะคะสำหรับโค้งนี้อ่ะใครที่ขับรถขับลาอยู่ก็นะคะระมัดระวังอันตรายนะคะตอนเช้าตอนดึกตอนไหนก็ตามอ่ะแล้วมันก็สามารถเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ทั้งนั้นนะสำหรับเรื่องของการขับรถนะคะจริงๆมีเยอะนะในแต่ละวันนะคะรถชนกันเนี่ยแต่ว่านี้เห็นว่าในช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนะคะพรุ่งนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์เลยค่ะเป็นวันหยุดยาวที่หลายคนอาจจะเดินทางนะคะอากาศก็น่าเที่ยวเนาะตามภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะภูทับเบิกน่าจะมีคนเดินทางเยอะนะคะไปนู่นไปนี่นะคะมาที่นครก็ได้นะช่วงนี้เราจะมีนิทรรศการถาวรแล้วนะคะสำหรับพระมหาธาตุเมืองคอนของเราค่ะที่เพิ่งจะได้รับการประกาศขึ้นเป็นมรดกโลกนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะตอนนี้ทั้งชาวไทยต่างประเทศก็มาเที่ยวกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะวัดพระมหาธาตุเนี่ยได้ประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีโลกเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6แล้วนะคะหลังจากนี้ก็เชื่อว่าคนไทยและต่างประเทศก็จะแห่แหนกันมาเที่ยวแน่นอนผลประโยชน์เรื่องของทางเศรษฐกิจก็จะเกิดขึ้นนะคะนี่คือผลพลอยได้นะคะขณะนี้กรมศิลปากรยังคงทำหน้าที่ดูแลบูรณะวัดพระมหาธาตุร่วมกับจังหวัดอยู่นะคะก็จะต้องจัดการในเรื่องของการดูแลรักษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกรวมถึงการก่อสร้างอาคารร้านค้าใหม่ทั้งหมดจะต้องไม่ลดความลดทอนคุณค่าของมหาธาตุนะคะก็นี่ถือว่า3ปีต่อเนื่องนะคะที่ประเทศไทยได้มรดกโลกค่ะเนาะซึ่งปีหน้าก็หวังว่าน่าจะมีข่าวดีอีกนะคะเห็นมีการเสนอเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับการบรรจุในบัญชีชั่วคราวแล้วนะคะมาตั้งแต่ปี58แล้วค่ะที่อยู่ในการพิจารณาก็หวังว่าปีหน้าน่าจะมีข่าวดีนะสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้สายมาแล้วไปรับกันนะคะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณศรีขา
0: ค่ะพี่อะไรคะ
2: ต้องเป็นป้าแล้วแหละชื่อชวนเพลินมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ
0: ชื่อชวนเพลินเหรอคะ
2: ค่ะ
0: โอ้โหเท่มากชื่อนี้อำเภออะไรของอุตรดิตถ์คะ
2: อยู่อำเภอเมืองค่ะอยู่หัดกวดตำบล
0: หัดกวดอำเภอเมืองเชิญค่ะเชิญค่ะ
2: ก็คือก็เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นน่ะนะคะคือว่าของป้ากับของลุงเนี่ยไปเราลงทะเบียนทางโทรศัพท์เนาะพอลงเสร็จเขาก็มีขีดถูกมาสีเขียวขึ้นมาว่าเราอ่ะลงทะเบียนสำเร็จแล้วว่างี
0: ้
2: ทีนี้ก็คือตอนนี้หมายถึงว่าพอเราลงทะเบียนสำเร็จเราก็เย็นใจแล้วเนาะยังไงเราได้ลงแล้วนี้ไงทีนี้พอถึงเวลาไปเช็คสิทธิ์เขาไปเช็คเขาไปเปิดให้ไปเช็คที่สำนักงานเทศบาลอ่ะก็ไปเช็คเขาก็บอกว่าไม่มีรายชื่อว่าเราไม่ได้ลงทะเบียนบอกเป็นไปได้ยังไงเขาบอกมันเช็คขึ้นมาแล้วว่าเราไม่ลงทะเบียนก็มันเป็นยังไงก็พออีกวันนึงก็เลยไปธนาคารกรุงไทยให้กรุงไทยเช็คเขาก็มันก็ขึ้นมาเหมือนกันว่าป้าไม่ได้ลงทะเบียนป้าก็เลยว่าไม่ได้ลงได้ยังไงเนี่ยเมื่อขึ้นมาว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วเราก็เคยนอนใจในกรณีนี้จะต้องทำยังไงอุทธรณ์ไงเขาบอกว่าจะอุทธรณ์ได้ยังไงเพราะคือว่ามันเข้าข่ายในกรณีที่เราไม่สนใจที่จะลงทะเบียนคุณศรีมันเป็นอย่างนี้
0: โอ้อันนี้คือไปธนาคารมาแล้ว
2: ใช่ไปธนาคารกรุงไทยนะคะให้เจ้าหน้าที่เขาเช็คให้เลยเอาแล้วทีนี้ในกรณีป้านี่จะต้องเป็นยังไงจะต้องอุทธรณ์มันจะอุทธรณ์ได้ไงคนอุทธรณ์คือเขาลงทะเบียนเขาว่าอย่างนี้เนาะเขาก็ต้องมาลงทะเบียนแต่ทีนี้ในกรณีของป้าเนี่ยมันจะมีหลายคนที่เขาไม่สนใจที่จะลงทะเบียน

0: บัตรประชารัฐเขาว่าอย่างนี
1: ้
0: เขาใช้สิทธิ์ทีนี้ในกรณีของป้าก็คือก็เหมือนกับป้าไม่ได้สนใจที่จะลงมันก็จะตัดชื่อออกไปโดยอัตโนมัติบอกโอ้ยแค่นี้ก็ตายป้าลำบากเพราะว่าสามีป้าน่ะเขาเป็นทหารผ่านศึกนะคะก็ใช้ใส่เหล็กอ่ะใส่เหล็กหลังอ่ะก็ต้องทำคือทำงานอะไรไม่ได้แล้วแถมตอนนี้มาเป็นมะเร็งตับป้าทุกเดือนเนี่ยทุกในบางทุก3เดือนเนี่ยป้าจะต้องไปให้คีโมที่โรงพยาบาลนาเรศวรเพราะว่าทางโรงพยาบาลอุตรดิตถ์จะส่งไปคือค่าใช้จ่ายค่าอะไรอย่างค่ารถเราใช้ในบัตรได้ใช่ไหมคะแต่ค่ากินค่าอยู่อ่ะคือทุกอย่างตอนนี้ป้ารับภาระคนเดียวงานในบ้านเพราะว่ามีแม่คนนึงแม่ก็แก่แล้วอ่ะเนาะก็เราก็รับภาระนี่มาถึงว่าป้าเย็บผ้ามีบ้างไม่มีบ้างรับปะรับแก้อะไรเงี้ย
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วทีนี้คุณตีจะแนะนำยังไงได้บ้าง
2: คือไปมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่ได้แล้ว
0: ใช่
2: เ
0: ขาบอกว่ามัน
2: ตายใหม่ไม่ลายเก่า
0: ป้าเคยของตัวป้าเนี่ยใช้ตั้งแต่รุ่นแรกที่ว่าเจนไปใช้บัตรประชารัฐแล้วมารุ่นสองนี่ที่ใช้บัตรประชาชนแต่ก็ของลุงนี่เพิ่งจะใช้ตอนใช้บัตรประชาชนเนี่ยค่ะ
2: โอ้ก็ถือว่าเป็นรายเก่าทั้งคู่ถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่
2: รายเดิมทั้งคู่ก็ตอนแรกบอกว่าไม่ต้องยืนยันตัวตนอะไรได้เลยใช่ไม่ใช่เหรอคะถ้าเป็นรายเดิมอะ
0: ก็ไม่คือที่เขาให้ยืนยันคือเราก็ยืนยันทางโทรศัพท์แล้วเนาะเขาก็บอกลงทะเบียนสำเร็จ
2: บอกไป
0: ใช
2: ่
0: ค่ะ
2: ทั้งคู
0: ่ใช
2: ่
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วอยู่ๆพอไปปุ๊บก็บอกว่าไม่มีสิทธิ์แล้ว
0: ใช่ทีนี้เราจะต้องจัดการไงในเมื่อไปติดต่อธนาคารแล้วคือธนาคารเขาก็บอกไม่ได้แล้วนี่ไงถ้าตัดสิทธิ์ลำบากมากเลยนะคุณศรี
2: ไปธนาคารไหนมาคะ
0: ไปกรุงไทยค่ะตอนแรกเทศบาลคือเทศบาลเขาจะเปิดวันสต็อปเซอร์วิสใช่ไหมของเพราะว่าทับเขาบอกว่าไปที่ธนาคารคนมันจะแน่นมากเขาก็เลยที่ทางเทศบาลวังกะพีอ่ะเขาเปิดให้ไปรู้ที่นั่นคือก็ไปเช็คที่นั่นเรียบร้อยแล้วคือเขาจะมีหน้าที่ทุกจุดเจ้าหน้าที่เขาดีมากเขาบริการให้นะคะแต่ตอนนี้เขาไม่มีเราก็ร้อนใจเนาะมันเพราะวันใกล้เวลาก็เลยไปธนาคารอีกไปกรุงไทยนะคะไปธนาคารกรุงไทยเขาก็เช็คขึ้นมาแบบเนี้ยเขาบอกป้ามันไม่มีรายชื่อไม่มีข้อมูลขึ้นมาเลยแสดงว่าป้าไม่ได้ลงทะเบียนอะไรเลยเขาว่าอย่างนี้บอกโอ้โห
2: ป้าไม่ได้ลงทะเบียนใหม
0: ่ลงทางโทรศัพท์ค่ะแต่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งมาแต่ตอนที่เราลงโทรศัพท์อ่ะมันขึ้นมานะคะทั้งสองคนเลยว่ามันผิดถูกเครื่องหมายถูกเนาะสีเขียวแล้วก็ทะเบียนสำเร็จว่าอย่างเงี้ย
2: ตอนนี้ถ้าป้าเข้าไปในแอปเป๋าตังค์เนี่ยมันจะขึ้นว่าอะไร
0: ไม่มีข้อมูล
2: เนี่ยค่ะ
0: ไม่มีข้อมูลค่ะลงทะเบียน
2: ไม่มีข้อมูลเลย
0: ใช่บัตรประจำตัวลงทะเบียนบัตรประจำตัวไม่ถูกต้องให้กรอกป้อนรหัสก็รหัสไม่ถูกต้องเนี่ยขึ้นแบบนี้อย่างเดียวก็เลยต้องไปธนาคารเองค่ะ
2: จริงก็ทบทวนสิทธิ์ได้นะผ่านแอปเป๋าตังค์แอปทางรัฐอีกแอปหนึ่งนะคะหรือธนาคาร
0: ใช่มันก็จะได้แต่ที่นี่คือไปก็ไม่มีก็ไปพอไปที่ไหนเขาก็บอกไม่มีข้อมูลอะไรอย่างนี้ไงเขาบอกมันเป็นแล้วก็เลยรับผลออกมาเป็นไงถ้าอย่างนี้ก็คือข้อมูลไม่มีอะไรมันก็ต้องโดนตัดสิทธิ์อยู่ดีว่าอย่างเงี้ย
2: ถึงว่า
0: เป็นการจงใจที่จะตัด
2: พลาดไปได้ยังไงป้าเคยโทรศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบัตรหรือยังคะ02109-2345
0: ทีนี้เมื่อวานนี่ป้าไปติดต่อเพราะว่าวันนี้ป้าจะต้องไปช่วยเขาทำแบบไปพัฒนาจิตอาสานะคะแล้วเขามีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลมาป้าก็เลยไปคุยกับเขาเขาขอเบอร์ไว้ทีนี้เมื่อวานนี้เขาโทรแล้วทางลูกนี่รู้สึกจะเป็นศูนย์ลูกค้าที่คุณศรีพูดเนี่ยเขาบอกเป็นวันหยุดราชการให้ติดต่อในวันทำการเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะติดต่อให้ใหม
2: ่
0: ไม
2: ่
0: ร
2: ู้
0: จะได้
2: ถึ
0: งเมื่อยังไง
2: จันทร์ถึงศุกร์
0: วันนี้เขาจะทำ
2: เรื่องให้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็หวังอยู่แค่ตรงนั้นแต่ที่นี่
2: ใช่
0: แต่ที่นี่
2: ป้าโทรนี้ก็ได้ค่ะเบอร์นั้นน่ะ
0: มันคือเราเหมือนกับไม่คล่องอะเนาะลงโทรศัพท์ลงอะไรก็ได้แค่นั้นแหละมันแบบเราไม่ค่อยได้สนใจเรื่องทางนี้ไงคะมันจะไม่คล่องทีนี้ถ้าเจ้าหน้าที่เขาทำให้โดยตรงมันอาจจะพอจะมีหวังทางเนี้ยแต่ที่นี่ที่โทรมาหาคุณศรีคือว่าที่เขาโทรมากันหลายๆคนน่ะมันไม่เห็นมีในกรณีของป้าเลยใช่ไหม
2: ยังไม่เจอใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ค่ะ
2: ที่เขาร้องเรียนมาก็ยังไม่เจอแบบนี้
0: ใช่ต้องโทรมา
2: ตอนน
0: ี้
2: ค่ะเด
0: ี๋
2: ยวรอวันนี้อีกทีหนึ่งนะคะลองให้คุณใกล้ชิด02109-2345นะโทรให้อีกทีหนึ่งค่ะว่าเขามีปัญหาอะไรตรงไหน
0: ค่ะ
2: นะคะ
0: ค่ะเขาจะโทรให้นะคะเจ้าหน้าที่
2: ก็ป้าแจ้งหน่อยนะว่า

0: ส่วนสิทธิ์ได้ไหมกรณีแบบนี้
1: ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะหวังจ้าหวังให้ไม่หวังให้คุณศรีเป็น
0: ว่าหวังว่าเนาะคงจะได้ของทั้งคู่เลย
1: เพราะว่าในกรณีของป้ามันไม่มีไงมันไม่มีไงใช่ไหมค่ะค่ะขอบคุณมากมากนะคะ
0: โชคดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สำนักงานกสทช.ขอเตือนประชาชนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้ทุกท่านระมัดระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697และบวก698นะคะซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติหรือว่าการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่าอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายขอให้ตั้งสตินะคะแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยเด็ดขาดหรือว่าอย่าเปิดเผยข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP เลยนะคะทั้งนี้หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือว่าบวก698ติดต่อประชาชนหากมีผู้แอบอ้างว่าเป็นตำรวจเป็นสัมภาระเป็นธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการพร้อมอ้างว่ามีคดีมีพัสดุที่ตกค้างหรือว่าหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่านั่นเป็นมิจฉาชีพแล้วก็วางสายทันทีสำนักงานกสทช.ยังขอความร่วมมือช่วยบอกต่อข้อมูลนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุทุกท่านเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์และขอย้ำนะคะว่าขอให้ตั้งสติแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อทุกครั้งคือเกราะป้องกันดีที่สุดค่ะน้องดงก็ต้องเตือนกันบ่อยหน่อยค่ะช่วงนี้
1: ครับผมนะฮะสวัสดีพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะนะคะเพราะว่ายังมีมิจฉาชีพนะคะที่ใช้เบอร์โทรโรมมิ่งจากต่างประเทศนะคะใช้ที่ขึ้นบวก697บวก698นะคะไม่ต้องไปรับสายมิจฉาชีพคือตีเก๊เขาเรียกว่าตีเก๊นะคะปัจจุบันนี้ค่ะ
1: ตีเก๊
0: มิจฉาชีพแน่นอนเออนะคะ
1: จะเห็นเบอร์ยาวๆมาเนี่ยนะครับโอ
0: ้ใช่
1: นะสงสัยไว้ก่อนเลยนะครับ
0: ไม่ต้องไปรับให้เสียเวลา
1: ใช่ใช่ใช่
0: บางคนก็บอกว่าถ้าเธอเดี๋ยวจะด่ามันก่อนนะบางทีด่ามันก็ด่ามันก็ไม่เจ็บพวกเนี้ยเอาจริงๆนะเออด่า
1: ไม่รู้สึกรู้สาพวกนี
0: ้ไม่รู้สึกจริงๆเพราะว่าเหมือนจะเขาโดนเขาโดนอะไรมาทำไมเขาถึงไม่รู้สึกรู้สาคนเขาโดนอบรมมาแบบนี้ว่าอย่าไปต่อล้อต่อเถียงให้เอาเงินอย่างเดียวอ่ะเออประมาณนี้เออหลอกเอาเงินมันอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะคะล่าสุดโดนอีกแล้วค่ะน้องดุ้งอันนี้พ่อแม่เดือดร้อนเลยค่ะลูกสาววัย28รับจ้างหิ้วของถูกจับคาสนามบินญี่ปุ่นเลยค่ะเมื่อวาน
1: โอ้ครับผมอ
0: ีกแล้วค่ะอีกแล้ว
1: บอกว่าซุกซ่อนในถุงกาแฟใช่ไหมพี่
0: โอ้ดูสิ
1: ยาเสพติดแต่ยัดไว้ในกาแฟแล้วก็มาบอกเราว่าสั่งหิ้วกาแฟไปให้หน่อย
0: นั่นไงเนี่ยก็เป็นยาไอซ์นะคะสรุปอันนี้ไม่ใช่เฮโรอีนนะเป็นยาไอซ์ค่ะพ่อกับแม่ของน้องจุธาทิพย์วัย28ปีนะคะพร้อมด้วยแฟนหนุ่ม28เท่ากันเลยแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่ง3คน3คนนี้ทำอาชีพรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยในญี่ปุ่นโดยออกเดินทางไปญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่11นะคะกรกฎาคมนี่แหละขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองเมื่อไปถึงสนามบินของฟุกุโอกะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบสัมภาระปกติก็เจอยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟของจุธาทิพย์ก็ถูกควบคุมตัวเลยนะคะตอนนี้พ่อกับแม่ที่อยู่เมืองไทยบอกว่ามีบุคคลปริศนาฝากยิ้วของข้ามประเทศเชื่อว่าทำเป็นขบวนการยอมรับว่าลูกสาวของตัวเองไม่รอบคอบส่วนแฟนของผู้ที่ถูกจับก็บอกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้ตั้งกลุ่มไลน์นะชื่อว่าเทียนช็อปเพื่อรับจ้างยิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นแล้วคนไทยที่จะฝากของไปญี่ปุ่นด้วยต่อมาเมื่อวันที่10มีลายชื่อว่าอิงอิงทักมาในกลุ่มว่าจะจ้างให้ยิ้วของไปญี่ปุ่นหน่อยโดยแพ็คสินค้าน้ำหนักรวม12กิโลแพ็คในกล่องน้ำตาลสีน้ำตาลปิดสกอตเทปมาแบบหนาแน่นเลยนะคะแฟนหนุ่มบอกว่าขณะนั้นไม่แน่ใจว่าแฟนเนี่ยได้เปิดกล่องดูหรือเปล่าว่าข้างในเป็นอะไรแต่ที่ผ่านมาลูกค้าคนนี้เคยจ้างให้ส่งของแล้วนะเมื่อเดือนพฤษภาคมก็เลยไม่เอกใจค่ะน้องรุ่งคนเดิม
1: ครับ
0: เออ
1: ครับ
0: จริงๆเนี่ยเคยให้หิ้วแล้วรอบหนึ่งพอรอบนี้เมื่อเครื่องลงที่ญี่ปุ่นตอน7โมงเช้าก็เจ้าหน้าที่ที่สนามบินฟูกูโอกะก็ตรวจสอบสัมภาระก็ถูกควบคุมตัวทันทีนะคะเจ้าหน้าที่สนามบินนำตัวไปสอบสวน

หลังสอบสวนเสร็จเจ้าหน้าที่ปล่อยตัวแฟนหนุ่มกับเพื่อนเหลือเพียงสุธาทิพย์คนเดียวตอนนั้นยังไม่แจ้งว่ามีความผิดอะไรวันต่อมาก็ไปที่กงสุลใหญ่ที่ฟุกุโอกะเพื่อติดต่อทราบรายละเอียดก็ถึงทราบว่ามียาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในกล่องที่คนชื่ออิงอิงเอามาฝากมันจะอยู่ในซองกาแฟอีกทีนึงนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยยิ้วไปทั้งหมด8กล่องนะคะ

0: แล้วก็บล็อกทุกช่องทางไปเลยนะคะโอนเงินค่าจ้างมาแล้วเรียบร้อยนะ 3,600 บาทนะคะเออ
1: โอ้โห
0: โอ้โหนี่เป็น
1: อุทาหรณ์อีกแล้ว
0: อุทาหรณ์อีกแล้ว
1: คือถึงแม้ว่าเราเคยเราจะเคยรับพิ้วกันมาแล้วก็ตามอ่ะแต่ว่าพอเห็นข่าวแบบนี้แล้วเนี่ยต้องตรวจสอบสิ่งของนั้นให้ดีเลยพี
0: ่ไม่รู้ว่าต้องเปิดอ่ะเราต้องเปิดกรีดออกดูแล้วก็แพ็คให้เขาใหม่ได้ไหม
1: ก็ต้องอย่างนั้นเลย
0: ที่
1: ถ้าคุณจะยึดอาชีพนี้นะถ้าคุณจะยังจะยังรับพิ้วรับอะไรอย่างงี้ก็ต้อง
0: กรีดออก
1: ต้องเอาให้ละเอียดอ่ะ
0: ต้องเปิดแล้วก็ตรวจสอบนะคะทางที่ดีก็คือว่าถ้ายังทำอาชีพนี้อยู่ต้องหาอุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรก็ตามมาตรวจสารเสพติดด้วยนะคะน้องดวงเดี๋ยวนี้ก็มีใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้องให้มั่นใจว่ามันไม่มียาเสพติดอ่ะไม่งั้นน่ะแล้วคุณจะไปเสี่ยงทำไมปลายทางถูกเปล่า
1: โอ้โหคุกสถานเดียวเลยนะพี่นะ
0: แน่นอนใช่ค่ะจะรับจ้างหิ้วไม่รับจ้างหิ้วไม่รู้แหละแต่ว่าคุณมียาเสพติดอยู่ในครอบครองนั่นแหละคือแม่ก็ยืนยันเป็นมั่นเป็นหมอว่าลูกสาวไม่เคยมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอันนั้นน่ะก็ใช่แต่ก็คือเพิ่งเป็นข่าวกันไปว่าคนที่รับจ้างหิ้วของอ่ะระวังจะโดนสอดไส้แบบนี้เนี่ยค่ะก็โอ้โหอันนี้ก็เห็นใจแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกนะต้องเปิดดูทุกกล่องนะเดี๋ยวเอาไป8 9กล่องก็ต้องเปิดดูอ่ะนะมันก็ไม่ได้คงไม่นานเท่าไหร่นะ9กล่องนะก็เปิดดูแล้วเดี๋ยวค่อยแพ็คให้เขาใหม
1: ่ครับ
0: มีความเสี่ยงมากมาย
1: ใช่โอ้โหฮะใครที่ยังรับหิ้วสิ่งของเลยต้องพึงระวังไว้เลย
0: ใช่ค่ะหรือไม่ก็เลิกอาชีพนี้ไปได้ก็ดีเหมือนกันนะมันเสี่ยงมากนะดูได้เนี่ย
1: ครับ
0: คือถ้าเราไม่รู้ว่ามันไอ้พวกไอ้เนี้ยที่ให้ซุกยาเสพติดเนี่ยนะบางทีไม่รู้มันใส่มันโรยไว้ตรงไหนบ้างนึกออกไห
1: ม
0: ไอ้กล่องในถุงอย่างเงี้ยค่ะแล้วโอ้โหมันมีค่ามหาศาลนะยาเสพติดแค่นิดเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นมันเสี่ยงก็ไม่ควรทำมันเสี่ยงเกินไป
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะ
1: อันนี้พ่อแม่ก็มาร้องขอให้สื่อช่วยใช่ไหมพี่นะครับ
0: ใช่ค่ะแต่ช่วยยังไงอันเนี้ย
1: นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อีกเหตุการณ์หนึ่งก็ที่พะเยานะครับอันนี้แม่ก็มาร้องสื่อเหมือนกันครับพี่ไม่รู้พี่ชายเราไปยังมีว่าลูกสาว4ขวบโดนลูกของอดีตนายอำเภอมาตบหน้า
0: ลูกของอดีตนายอำเภอแสดงว่ารู้จักกัน
1: ก็ลูกสาวเธอ4ขวบนะพี่อยู่ในห้องสมุดนะครับแล้วปรากฏว่าโดนชายอายุ25ปีนะ25กับ4ขวบนะ25เนี่ยเข้ามาตบเพราะว่ารำคาญเสียงร้อง
0: ตบเด
1: ็
0: ก
1: ตบเด็ก4ขวบรำคาญเสียงร้องนะครับร้องอยู่นั่นแหละนะครับนั่นตบเข้าไปเลยนะเหตุเกิดที่ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้นะครับริมกว้านพะเยาเลยครับคุณแม่ของน้องวัย4ขวบเนี่ยนะครับร้องสื่อขอความเป็นธรรมนะฮะเพราะว่ากลัวว่าเรื่องถึงเงียบผู้กรณีเนี่ยเป็นลูกของอดีตนายอำเภอนะครับนายอำเภอนะก็ในคลิปเนี่ยนะครับแม่เอาคลิปมาด้วยนะเป็นกล้องวงจรปิดนะครับในคลิปเนี่ยผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาตบหน้าน้อง2ครั้ง
0: อุ้ย
1: ตอนแรกเนี่ยน้องคือ4ขวบเนี่ยก็ยืนใกล้ๆกับแม่แม่เนี่ยนั่งกับพื้นลูกเนี่ยก็ยืนอยู่ตรงนั้นมันเหมือนเป็นเบาะกลางห้องสมุดนะครับผู้ชายคนนี้ก็เหมือนเข้ามากึ่งตบกึ่งผลักหัวโป๊ะเอาไปทีแรกก่อนแม่ก็ตกใจด้วยความตกใจก็รีบไปเอาลูกเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดนะฮะเด็กก็เริ่มร้องไห้จังหวะต่อมาอีกครั้งหนึ่งพอเด็กเริ่มร้องนี่นะฮะแต่หมอนี่หันไปตบน้องอีกทีหนึ่งโบ้เขาให้โอ้โหนั่นแหละแม่ปล่อยลูกแล้วยืนว่าผลักผู้ชายคนนี้ออกไปฮะโอ้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับตอนประมาณบ่าย 2:40 นะครับ ธอบอกว่าเธอเนี่ยพาลูกไปเล่นนะฮะที่ห้องสมุด

0: ูนย์การเรียนรู้ติดกว้านพะเยาเลยระหว่างลูกกำลังเล่นก็มีการไปแย่งของเล่นกับเด็กคนหนึ่งนะจนทำให้ลูกเธอเนี่ยร้องไห้เธอก็ต้องเข้ามานั่งปลอบอยู่ระหว่างนั้นนะครับผู้ชายอายุ25คนนี้เดินเข้ามายืนดูท่าทีเขาเนี่ยเหมือนกับจะเข้ามาช่วยเข้ามาปลอบเด็กด้วยซ้ำนะตอนแรกนะที่ไหนได้นะฮะเอามือตบหน้าของลูกสาวเธอไปหนึ่งครั้งทีนี้น้องก็ยิ่งร้องร้องร้องหมอนี่ไม่พอใจก็ตบเข้าไปอีกครั้งหนึ่งฮะครับ
1: คืออะไร
0: ดูดีใจร้ายมากเลยอ่ะเขาอาจจะต้องการความเงียบในห้องสมุดอย่างนี้หรอ
1: ก็เป็นไปได
0: ้แต่ก็มันเหมือนเป็นศูนย์เรียนรู้ก็คือให้เด็กเข้าไปเล่นด้วยอ่ะพี
1: ่เด็กเข้าไปเล่นด้วยได้
0: ใช่มันเป็นพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นเบาะมันเป็นเขาเอาเบาะมันกลางไว้เต็มพื้นที่ไปเลยเพื่อให้เด็กได้วิ่งกระโดดจังกากันนะให้ทำกิจกรรมกันตรงลานกลางห้องอย่างเงี้ยนะครับพอหลังเกิดเหตุแม่ก็เลยพาลูกกลับบ้านนะครับแล้วก็ไปแจ้งความแล้วนะครับไปแจ้งความแล้วที่สภ.เมืองพะเยานะครับเบื้องต้นพบว่าที่บริเวณขมับขวาเนี่ยมีรอยแดงช้ำนะหมอก็จ่ายยาแก้ปวดให้นะครับ
1: ค่ะโอ้ยแสดงว่าตกแรงนะถึงขนาดมีรอยช้ำเลยเนาะรอยแดงอ่ะที่แก้มอ่ะ
0: ก็ตบไปแบบโบ๊ะหนึ่งเวียงไปนะครับเห็นว่าพอคลิปนี้นะครับถูกเผยแพร่ออกไปนะครับพี่สีครับแม่นะครับคุณฟังแม่ของผู้ก่อเหตุโทรศัพท์มาขอโทษครับบอกว่าลูกชายป่วยจิตเวชฮะหงายการป่วยจิตเวช
1: ค่ะ
0: แล้วก็ลูกเนี่ยมีอาการแพ้เสียงเด็กร้องไห้เวลาได้ยินเสียงเด็กร้องไห้จะควบคุมตัวเองไม่ได้
1: ค่ะ
0: มีโรคนี้ด้วยเหรอฮะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้แล้วควบคุมตัวเองไม่ได
1: ้โอ้ยมีจริงๆนะ
0: คือ
1: มันจะมีคนประเภทรำคาญเสียงเด็กไม่ได้คือจะเจอเด็กร้องไม่ได้เลยเพราะจะรำคาญ
0: โอ้
1: มีโอ
0: ้แม่ของเด็กก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้ต้องการร้องสื่อเพราะว่าไม่ได้ต้องการแค่ดำเนินคดีนะครับแต่ต้องการให้มีการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการแบบนี้เพราะว่าถือว่าเป็นอันตรายมากคือแม่ก็รู้ว่าลูกแพ้เสียงเด็กแม่ก็รู้ว่าลูก
1: ไม่ควรไปในที่แบบว่า
0: ใช่ไม่ควรพาออกมาเลยล่ะพี่ก็ไปแค่เอาไปอยู่กว้านพะเยามีสนามเด็กเล่นแล้วเจอเด็กที่เล่นอยู่มันไม่เดินเข้าไปตบเด็กอีกนะเนี่ยไปที่ไหนมันก็มีเด็กอ่ะนี่ฮะเขาก็เลยต้องการบอกว่าให้ตาผู้ชายที่เป็นลูกอดีตนายอำเภอคนนี้นะครับ
1: เอออ
0: ย่าไปทำร้ายคนอื่นในลักษณะแบบนี้อีก
1: เออไปเจอเด็กที่ไหนเด็กร้องไห้ก็ตบเขาอย่างนี้เหรอ
0: เออ
1: เออ
0: สิ
1: ไม่ใช่แล้ว
0: ต้องมาบอกเขาป่วย
1: ทำการเสียงเด็กมีเออ
0: ครับ
1: มีจริงใช่ไปรำเขาเรียกว่ามันรำคาญเสียงเด็กค่ะมีไม่รู้ว่าเป็นโรคหรือเปล่านะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าไม่โรคเคยคุยกับคุณหมอแล้วเขาเรียกว่าภาวะเกลียดเสียง
0: ครับครับ
1: เป็นภาวะเลยก็คืออาจจะแบบเสียงแหลมอยู่ใกล้ๆไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ครับก็ต้องขอให้น้องไม่เป็นอะไรมากเนาะก็คือแค่เป็นรอยแผลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตำรวจก็บอกว่ามันเป็นคดีเราหูโทษนะครับคือผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่มีประวัติทำร้ายใครมาก่อนนะอันดับแรกละแต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องมีประวัติแล้วเพราะว่ามันแจ้งความไว้เป็นเคสแรกละนะครับที่เป็นระหูโทษเพราะน้องเนี่ยไม่ได้มีบาดแผลด้วยนะครับเดี๋ยวตำรวจจะไปสอบแพทย์ผู้รักษาอาการแล้วค่อยมาแจ้งข้อหาหมอจะเป็นตัวชี้วัดว่าตกลงน้องเนี่ยเป็นอะไรมากน้อยขนาดไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในสังคมก็มีอะไรแบบนี้นะมองหน้านี่ไม่รู้หรอกฮะเดินสวนกันเห็นยืนยิ้มอยู่เนี่ยฮะ
1: ไม่รู้หรอก
0: ยิ้มนี่มันคิดยังไงกับเราน
1: ั่นแหละจนได้เจอกับเหตุการณ์อ่ะถึงรู้ว่าอ๋อคนนี้มันเป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ค่ะใกล้วันเข้าพรรษาก็มีข่าวเรื่องพระ

0: รื่องเจ้ากันค่อนข้างทุกวันนะคะเมื่อวานนี้ก็มีที่ไชน่าแถวโอ้ชาวบ้านเป็นร้อยนะคะไปรวมตัวกันอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอสันบุรีสันคบุรีจังหวัดไชน่านะคะตำรวจก็ต้องไปรักษาความสงบเรียบร้อยถามว่าทำไมชาวบ้านไปเยอะขนาดนี้นะเป็นร้อยนี่นะคะไปเพื่อร่วมกันชุมนุมขับไล่พระที่มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสค่ะไปประท้วงอะไรก็คือเนื่องมาจากว่าพระรูปนี้เนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าอาวาสที่กำลังป่วยให้ช่วยปฏิบัติงานภายในวัดโดยมีวิทยาวัชกรพยายามช่วยเจรจาเป็นคนกลางแต่เบื้องต้นเนี่ยไม่สามารถตกลงกันได้พระก็ชี้แจงว่าจะมาทำหน้าที่นำสวดมนต์แล้วก็จัดคิวกิจนิมนต์สักประมาณ2เดือนแต่ต่อมามีปัญหากระทบกระทั่งกันกับวิทยาวัชกรอีกคนหนึ่งในเรื่องการจัดคิวกิจนิมนต์นี่นะคะซึ่งก็พยายามอธิบายเรื่องอำนาจหน้าที่ตามหนังสือแต่งตั้งแล้วแต่ว่าฝ่ายนู้นไม่รับฟังแล้วก็เคยรายงานไปที่เจ้าคณะจังหวัดให้รับทราบแล้วเพราะว่าเจ้าอาวาสเนี่ยป่วยหนักจากการผ่าตัดสมองไม่สามารถเซ็นหนังสืออะไรได้ขณะที่วิทยาวัชกรคู่กรณีก็โต้แย้งว่าสาเหตุเนี่ยมาจากชาวบ้านกับเจ้าภาพงานศพหลายงานสะท้อนว่าไม่ต้องการนิมนต์พระรูปนี้ขึ้นสวดแต่พระรูปนี้เนี่ยกลับไปเดินสายถามจี้กับเจ้าภาพว่าทำไมถึงไม่นิมนต์ตัวอาตมาเพราะอะไรชาวบ้านก็เลยเกิดความไม่พอใจสะสมจนนำมาสู่การรวมตัวขับไล่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะคะโอ้เมื่อวานนี้สถานการณ์ตึงเครียดนะคะเพราะว่าเจรจาไม่สำเร็จจนเจ้าคณะตำบลนะคะเจ้าอาวาสอีกวัดนึงอะเดินทางมานะคะแล้วก็มาหาลือร่วมคุยกันมีตำรวจตึงกำลังดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนะคะผลสุดท้ายก็เจรจาสรุปว่าพระรูปนี้ขอย้ายออกไปจำพรรษาอยู่ที่อีกวัดหนึ่งก็คือไปวัดของท่านเจ้าคณะตำบลเป็นการชั่วคราวก่อนนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็เลยพอใจยอมแยกย้ายกลับโดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงบานปลายนะไอ้ส่วนข้อเท็จจริงประเด็นความขัดแย้งอื่นๆเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งนึงแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรกันแน่สุดท้ายแล้วเนี่ยตำรวจก็ยังงงเลยนะตำรวจก็ไปนั่งคือนั่งอยู่ตรงบันไดแล้วก็ให้พระนั่งอยู่ข้างบนนะตำรวจก็คือเฝ้าอยู่ได้แค่นั้นน่ะชาวบ้านก็ไปอยู่ข้างล่างกุฏินะคะคือจะขับไล่อย่างเดียวอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมีแค่นี้จริงๆหรอเรื่องการจัดคิวกิจนิมนต์กันแค่นั้นใช่ไหมหรือยังไง
1: ไม่รู้เบื้องหลังของวัดนี้เป็นยังไงนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะก็ยิ่งใกล้เข้าพรรษาก็ต้องรีบจัดการนะเรื่องนี้นะไม่งั้นหลังจากเข้าพรรษาไปแล้วเนี่ยจะย้ายวงย้ายวัดก็อาจจะยากเนาะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะตำรวจก็ทำหน้าแบบจะเอายังไงดีเนี่ยชาวบ้านไม่ยอมจริงๆนะไปกันเป็นร้อยอย่าคิดดู
1: ค่ะ
0: เรื่องอย่าศึกเจ้าคณะตำบลก็มาอย่าศึกก็เดี๋ยวย้ายพระรูปนี้ไปที่วัดของเจ้าคณะตำบลก่อนถึงจะสงบได้เมื่อวาน
1: บางที่มันก็เป็นเรื่องผลประโยชน์นะเรื่องนะครับของวัดแต่ละกลุ่มแต่อะไรอย่างเงี้ยผมปิดท้ายที่เมื่อกี้เห็นข่าวหนึ่งนะฮะแต่ว่าแป๊บมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ท้ายเบรกนี้ด้วยเรื่องของวัดอยู่เหมือนกันเหมือนเดิมดิแพ้พี่ก็คราวนี้หลวงพ่อโดนบ้างนะฮะโดนงัดกุฏิไปฮะ
0: ค่ะ
1: นะครับโจรเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกลัวบาปนะเมื่อวานดูคลิปหนึ่งก็ไปกระชากเงินคุณยายที่เป็นคนพิการนะไปขโมยของคุณยายที่ขายของที่เขาพิการนะฮะแล้วก็โดนตามจับอันนี้โจรไม่กลัวเหมือนกันนะครับไปงัดกุฏินะครับขโมยเงินหลวงพ่อไป6,000 บาทซึ่งเป็นเงินที่หลวงพ่อจะเก็บไว้หาหมอด้วยครับ

0: คาดว่าเป็นฝีมือของโยมที่เคยมาขอข้าวก้นบาทกินมาหลายครั้งแล้วด้วยนะพี่แล้วน่าจะมองทางหนีทีไล่เอาไว้แล้วดูสินะครับที่หนองกี่ครับบุรีรัมย์ฮะหลวงพ่อออกไปบิณฑบาตตอนเช้ากลับมาเอ้าทำไมกุฏิโดนงัดครับปิดเอาไว้โดนงัดนะฮะก็ปรากฏว่าพบว่าย่ามนะฮะย่ามที่เก็บเงินเก็บพระเครื่องเก็บเอกสารส่วนตัวนะครับหายไปถูกคนร้ายขโมยไปนะฮะก็ตอนนี้พระสุบินนะฮะท่านเป็นพระลูกวัดเนี่ยนะครับก็บอกว่าเงินหายไป 6,000 เป็นเงินที่เก็บเอาไว้อาตมาจะเก็บไว้นะรักษาอาการอาพาธนะครับก็ถูกคนร้ายเนี่ยเอาไปด้วยเอาครับตอนเขาบอกว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นเป้าหมายของโจรไปอย่างต่อเนื่องนะที่ผ่านมาเนี่ยมีพัดลมหายวิทยุหายขโมยมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ครั้งนะพี่
1: โจรเยอะจังเนาะ
0: ครับ
1: ย
0: ังไม่เคยมีครั้งไหนที่จับคนร้ายได้เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวฝากตำรวจสภ.หนองกี่ครับครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกให้ท่านพิสูจน์ฝีมือแล้ว จับคนร้ายให้หน่อย
1: จับไม่เคยได้
0: ทุกใจเหมือนนะโอ้ทุกใจเลยนะพี่เป็น10ครั้งแล้วไม่เคยจับโจรได้เลยนะโจรก็ย้อนกลับมาเอากลับมาเอาเรื่อยเลยจนเป็นนิสัยแล้วก็ครับแต่เดี๋ยวดูว่ากรรมจะติดจรวดไหม
1: จ้างเขาเรียกว่าเกียรติประวัติของโรงพักหน่อยขอให้จับได้รอบนี
0: ้ค่ะได้บุญด้วยเอาครับผม
1: ไม่จับยากจริงๆนะจับโจรนี่นะคะโจรมันเก่งไงเนี่ยเรียกว่าโจรเก่งมากค่ะ
0: ครับ
1: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้ากันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Neutrogen Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก Neutrogen Pharmaceutical
3: ยาเพ
4: ีย
3: แคม
5: ยาเพ
4: ีย
5: แคม
4: ยาเพ
6: ีย
4: แคม
6: ยาเพียแคม
7: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่อง

0: ายการเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอ

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องอย่า

0: กลับมาชั่วโมงที่2นะคะ 6:13 น.เช้าวันจันทร์27 เดือน 7นะคะสำหรับวันนี้ก่อนจะหยุดยาวกันไปกี่วันโอ้7วัน
1: 3วัน
0: ค่ะ
1: ยาวคือลาวันศุกร์ด้วยใช่ไหมพี่ลาถ้าคนลาวันศุกร์ด้วยก็ยาวเลย
0: โรงเรียนน่ะโรงเรียนหยุดนะก็หยุดให้เป็นพิเศษอ่ะเค้ามีประกาศของโรงเรียนเลยพอบอกว่าเป็นวันหยุดพิเศษให้เลยค่ะหลายโรงเรียนด้วยหลายโรงเรียนด้วยนะคะ
1: สัปดาห์นี้กรุงเทพคงโล่งๆนะ
0: เออใช่ค่ะ
1: ผมเห็นเมื่อวานเนี่ยพี่ที่เขาใหญ่เนี่ยรถต่อคิวเข้าจ่ายเงินตรงทางขึ้นอุทยานอ่ะโอ้โหยาวเหยียด
0: เออเยอะเลย
1: ช่วงเช้านะฮะคนลงบอกว่าใครอยากมายังมาได้อีกเหมือนลักษณะประชดอยากมายังมาได้อีกนะเขาใหญ่โล่งๆแต่รถนี่ยาว
0: โอ้เขาอาจจะแบบเขาอาจจะขึ้นไปทางปากช่องแล้วก็มาลงที่ปาจีนก็ได้
1: เออใช่ด้วยพี่
0: ใช่ไหมเออขับรถขึ้นไปสบายๆก็ขอเตือนนะอย่าขับขึ้นไปตอนค่ำเนาะแล้วก็จะลงฝั่งปาจีนมันเจอช้างค่ะน่ากลัวอยู่เออถ้าค่ำอ่ะมันจะมีสัตว์ออกมาแล้วเออวิ่งแล้วคนเราเคยเจออ่ะเราก็รู้สึกว่าโอ้โหน่ากลัวมากนะเจอช้างเนี่ยนะตอนค่ำค่ำหน่อยนะคะก็ไปเที่ยวกันได้แล้วก็ระวังเรื่องรถด้วยเมื่อช่วงที่แล้วอ่านข่าวที่ภูทับเบิกอ่ะที่รถตู้ลงจากภูทับเบิกไอ้ตรงโค้ง S1 อ่ะ S1 มันเจอกระบะโอ้โหโชคดีไม่มีใครเสียชีวิตแต่ว่าบาดเจ็บไป6นะน้องรุ่ง
1: โอ้โห
0: เบรกแตกรถตู้เบรกแตกมาชนกับกระบะหลายคันเลย
1: โอ้มันเป็นสัปดาห์ช่วงที่คนไปเที่ยวกันเยอะด้วยจริงๆ
0: ใช่

0: เห็นเพื่อนไปน่านก็บอกว่าคนกรุงเทพมาอยู่ที่น่านนี่หมดแล้วอ่ะเขาว่างั้นกัน
1: ก็น่าเที่ยวแหละเนาะช่วงอย่างเงี้ยหน้าฝนคือมันไม่ได้ฝนเยอะมากนะคะก็เลยทำให้บรรยากาศมันดูแบบเขียวๆเนาะมีน้องมีน้ำอะไรอย่างงี้นะ
0: ใช่
1: นะคะทางใต้เนี่ยเห็นเพื่อนไปก็อยากจะตามรอยเขานะก็ไปนั่งล่องแพอยู่เนี่ยก็จะเล่าให้ฟังก็ชื่อคุณแป้นนะเพราะว่าตอนเนี้ยที่ต้องชมเขาเลยรู้ไหมเขารักษาโรคมะเร็งอยู่ตรงดวงเขาเขาเป็นมะเร็งเต้านมก็ตัดเรียบร้อยตอนนี้กำลังกินยามุ่งเป้าอยู่แล้วก็เป็นคนชอบเที่ยวอ่ะเป็นสาวโสดชอบเที่ยวมากเราก็เลยไปเยี่ยมเขาเมื่อตอนสงกรานต์ก็ไปเห็นเขาจอดรถป้ายแดงไว้ที่หน้าบ้านเนาะคุมผ้าไว้อย่างดีเลยถามว่าอุ้ยออกรถใหม่เหรอเขาบอกว่าใช่ยังไม่ได้ขับเลยมาป่วยซะก่อนแล้วก็เลยบอกว่ารีบหายเธอจะได้เที่ยวอย่างที่ชอบเอาล่าสุดเมื่อวานไปล่องแพไม่ไผ่อยู่แล้วนะคะน้ำดีมากน่าไปสุดๆ
0: ที่คนเดียวเลยพี่หมายว่าแกจะไปเที่ยวไหนก็ไปคนเดียวอย่างเงี้ยเหรอ
1: เที่ยวคนเดียวค่ะไปจีนไปญี่ปุ่นไปไหนไปคนเดียวเซลฟี่ถ่ายรูปไปคนเดียวชอบเที่ยวคนเดียวคนเนี้ย
0: ไปคนเดียวเสียอย่างเวลาถ้าไปทัวร์นะมันจะเขาจะเก็บเงินเราเพิ่มเพราะต้องนอนห้องคนเดียวใช่ไหมทัวร์ก็จะเก็บเพิ่ม
1: คนเดียวนี่ดูดีน่าไปมากไปล่องแพไม้ไผ่อยู่ที่พังงาค่ะนี่โอ้โหสวยงามนะคะนี่แล้วก็ตามเขานี่ล่องแพไม้ไผ่วังเคียงคู่สวยสดงดงาม
0: แล้วก็ใส่ไม่ได้ดูไม่มีแต่ทะเลใช่ไหมพี่ล่องแพนี่มันต้องเป็นพวกน้ำตกหรือแม่น้ำอย่างนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะคือเรานึกถึงแม่ฮ่องสอนที่แบบฝรั่งอยู่เต็มแม่น้ำล่องแพอยู่ใช่ไหมมีนั่นน่ะมียางรถยนต์น่ะอันนี้เหมือนเลยค่ะคล้ายเลย
0: พังงา
1: คล้ายเลยน่าไปมากเที่ยวเลยนะคะ
0: ตามรอยพี่จีตามรอย
1: น่าไปทุกที่ตอนนี้เพราะว่าน้ำก็ดีแต่ว่าดูพยากรณ์อากาศด้วยนะคะที่ไหนน้ำเยอะฝนตกหนักก็ยังไม่ควรไปวันนี้ฝนตกหนักหลายจังหวัดนะเหนือกับอีสานเนี่ยค่ะ
0: หมด27-30เลยนะครับ
1: นั่นแหละค่ะ
0: ยาวเลย
1: สภาพอากาศกันหน่อยใช่ค่ะคนนี้ยังเที่ยวไม่ได้นะเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงเขานะคะมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นค่ะเพราะว่าแอดมิดด่วนเมื่อวานนี
0: ้
1: ก็มีอาการปวดท้องค่ะที่สุนารีราชสีมาปวดท้องอย่างหนักด้วยนะคะก็เข้าไปถึงหมอก็ผ่าตัดชิ้นเนื้อในลำไส้ใหญ่ไปตรวจนะคะปรากฏว่าออกจากห้องสองกล้องตัดชิ้นเนื้อเรียบร้อยก็หิวเลยพี่สุบอกว่าไม่มีอะไรตกถึงท้องหมอเลยส่องกล้องแล้วก็ดูดพวกอุจจาระตกค้างในลำไส้ออกให้ตัดเนื้อตรงจุดที่มันทำให้ลำไส้ใหญ่ตรงจุดนั้นแคบลงอุจจาระไม่ออกรอเนื้อเยื่ออีกประมาณ1 อาทิตย์ตรวจเนื้อเยื่อที่ว่านี้นะคะก็บอกว่าขอบคุณทุกท่านนะคะลูกหลานพี่ป้านะอาลุงตายายปู่ย่าเอฟซีที่เป็นห่วงนะมีลูกชาย2 คนกำลังเฝ้าแม่ติดเตียงเลยค่ะอู้น่ารักมากนะคะก็ไม่เป็นอะไรมากรอผลหมอตัดชิ้นเนื้ออะไรลำไส้ใหญ่ไปตรวจเรียบร้อยปวดท้องอย่างหนักนะนี่จะอัปเดตให้แฟนๆรับทราบนะคะ
0: ขอให้ผ่านพ้นนะพี่สุไม่มีอะไรนะไม่มีโรคภัยใดๆเนาะ
1: ใช่ค่ะขอให้แค่แบบปวดท้องธรรมดาค่ะ
0: ครับเมื่อวานนี้พี่ก๊อตนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์นะพี่สีโชว์เอกสารนะโชว์เอกสารพวกของทนายความเขาอะนะฮะพร้อมกับขึ้นข้อความแล้วนะครับถึงเวลาที่ต้องจ่ายค่าสนุกปากพวกสนุกมือนะครับไม่สนถูกผิดรอหมายที่บ้านได้เลย
1: โอ้จากกรณีนู่นเลยใช่ไหมตั้งแต่ฟลอริดาใช่ปะ
0: ใช่น้องตินตินนะฮะใครที่ไปเม้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ

0: เตรียมรับผลที่ที่เขาเรียกอะไรที่เราบอกว่ามีพวกมีที่เขาบอกอะไรนะเป็นเดียวดายหน้าบัลลังก์
1: เกียนคีย์บอร์ด
0: เกียนคีย์บอร์ดที่แบบมีพวกมากมายอ่ะแต่สุดท้ายเนี่ยไปเดียวดายอยู่หน้าบัลลังก์เนี่ยก็จะประมาณอย่างนี้เนี่ยนะครับ
1: แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะไปลงอยู่ที่นักร้องนะแต่ว่าพี่ก๊อตเนี่ยเขากระทบยังไงตรงไหน
0: ก็ผู้จัดการเนี่ยพี่ก็คือว่า
1: ผู้จัดการศิลปินอ๋อ
0: ผู้จัดการศิลปินผู้จัดการวงอะเน
1: า
0: ะนะครับพี่ก๊อตก็ลงเป็นเหมือนหมายที่แจ้งความเอาไว้นะครับแต่ก็เซ็นเซอร์ชื่อเซ็นเซอร์เบอร์ชื่ออะไรไว้ให้นะครับเป็นหมายแจ้งความละนะฮะก็ใครที่เคยไปหมิ่นประมาทใครที่เคยไปเม้นข้อความที่สร้างความเสื่อมเสียนะครับให้กับเหมือนลูกๆเขานะเขาก็ปั้นพี่ก๊อตเขาก็ปั้นมากับมือเนาะครับปั้นทุกคนมากับมือทุ่มเททุ่มแรงทุ่มกายทุ่มใจไปนะครับกับวง New Country เนี่ยนะฮะโอ้โหนะก็ต้องเตรียมรับผลกับที่ทำไปฮะก็คงจะดำเนินให้ทนายดำเนินคดีเรื่องของการหมิ่นประมาทนะพี
1: ่กี่คนไม่ทราบเนาะ
0: ใช่ยังไม่เขายังไม่ได้บุกมา
1: ต้องเยอะแน่
0: ต้องเ
1: ยอะโอ้นี่ไงโอ้โหนี่คือจะเปิดเผยให้เห็นเลยสารความผิดอะไรวันเดือนปีเกิดเหตุสถานที่เกิดเหตุอะไรอย่างนี้ชื่อผู้เสียหายปุ๊บบอกโอ้สนุกมือสนุกปากนี่แกบอกว่าเพื่อนที่ชอบความสนใจสนุกมือสนุกปากไม่สนความจริงถูกผิดไม่สนต้นเหตุอยู่บ้านเตรียมรอรับหมายกันด้วยนะคะ
0: เพื่อนเห็นข่าวร้องติมไปพี่ว่าเมื่อวานให้สัมภาษณ์ทูตว่านักข่าวไปถามว่าได้คุยกับนะฟาริดาเรื่องวันคลอดหรือยังเห็นน้องติมบอกว่าคือยังเรื่องของการแบบฝากท้องอะไรก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัปเดตกันเท่าไหร่นะน้องบอกนะครับแต่ว่าเหมือนกับได้รับแจ้งมาจากทางฝ่ายหญิงว่า19พฤศจิกาคือวันคลอดแต่ติดอยู่นิดเดียวน้องจริงๆก็เอ๊ะแต่ผมไม่แน่ใจจำไม่รู้จำถูกหรือจำผิดประมาณนี้แหละครับช่วงพฤศจิกาจำไม่ค่อยได้อาจจะยังไกลอยู่เนาะอาจจะยังแบบอีกหลายเดือนอ่ะอีกหลายเดือน
1: จะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่กันแล้วเนาะ
0: ใช่
1: ค่ะพูดถึงการเที่ยวกลับไปนิดนึงที่คุณเสนาลิงก็คุณเสนาลิงสมเกียรติจันทรามเนี่ยแกไปเที่ยวญี่ปุ่นมาค่ะลงพาครอบครัวไปชมงานแสดงพลุที่เมืองชิซูโอกะก็ปรากฏว่าแกเจอปัญหาคือว่าคนเยอะมากจนหาทางกลับที่พักไม่ได้แท็กซี่ต้องใช้เวลารอ2ชั่วโมงกว่านะคะจนสุดท้ายต้องพาตัดสินใจพาครอบครัวเดินลงเขาลงมาในเส้นทางที่มืดประมาณ2กิโลเมตรนะคะเนี่ยเดินเลยคราวนี้ถ้าตัวก็โพสต์คลิปบอกว่าเกือบคิดว่าจะโดนหมกป่าซะละก่อนจะโชคดีมาเจอแท็กซี่คันหนึ่งที่วิ่งขึ้นไปรับผู้โดยสารแล้วก็สามารถเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัยโอ้แสดงว่าคนไปเที่ยวกันเยอะมากนะคะเนื่องมาจากว่าสถานที่จัดงานของที่นี่เนี่ยเขาไม่อนุญาตให้นำรถส่วนตัวขึ้นไปก็ต้องพึ่งพาส่งสาธารณะเท่านั้นแล้วมันเป็นช่วงขากลับมีคนเยอะจนเกิดคิวสะสมแล้วน่ากลัวมากตรงที่ว่าเดินลงมาจากภูเขาจากเขาเนี่ยนะมันมืดก็เอามือถือเนี่ยส่องลงมาแต่ก็จบลงไม่ดีนะคะเซนาลิงยอมรับว่าเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวและน่าจดจำและเป็นอีกหนึ่งรสชาติของการเดินทางที่ไม่มีวันลืมแน่นอนนะคะเพราะว่ามันมืดนี่ค่ะแล้วไปต่างแดนอ่ะนะต่างแดนก็มันเล่าสู่กันฟังว่าถ้าใครจะไปต้องเตรียมตัวยังไงน่ากลัว
0: เขาจัดงานอะไรแบบนี้น่าจะต้องเตรียม

0: พวกรถลาอะไรให้กับนักท่องเที่ยวหน่อยเนาะหมายถึงว่ามันลงถึงคนญี่ปุ่นเองนะนะ
1: เออ
0: แต่เมื่อมันเป็นที่ที่แบบอ้าวคุณห้ามเอารถเข้าไป
1: ค
0: ่ะแล้วจัดงานพลุแบบเนี้ยนะครับ
1: เออหนูถือว่าเขาคิดว่าบ้านเขาแบบไม่มีอะไรไงมันไม่ได้เหมือนเมืองอื่นที่เป็นข่าวใช่ไหมเออมีฆ่าหมกป่าอะไรกันญี่ปุ่นมันปลอดภัยมั้งอะไรเขาไม่เคยมีคดีอะไรแบบนี้หรือเปล่า
0: อืม
1: คนไปได้เนาะ
0: ครับเออประมาณนั้นนะฮะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูกีฬาสักนิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: หวานรู้สึกว่าวอลเลย์บอลในตุรกีจะได้แชมป์ไปแล้วนะฮะตุรกีนี่ถือว่าเก่งนะพี่เห็นเขาเห็นเขามีตัวเก่งๆเพียบเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้นะครับวอลเลย์บอลหญิงนะฮะกีฬามีนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นคนหนึ่งที่คนนี้น่าสนใจได้ไปเล่นพรีเมียร์ลีกอีกหนึ่งคนแล้วนะครับถูกเซ็นสัญญาย้ายไปร่วมทีมกับอิปส์วิชทาวน์ครับพี่คนนี้นะฮะเป็นสโมสรน้องใหม่แห่งพรีเมียร์ลีกนะครับนะชื่อว่าไดเซนมาเอดะนะฮะคนนี้ก็เป็นกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นนะครับทีนี้เขาก็เล่นอยู่ในยุโรปอยู่แล้วนะเล่นอยู่ที่ลีกสกอตแลนด์นะครับนี่ก็จะได้ย้ายข้ามมาเล่นพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับสินักเตะญี่ปุ่นแต่ละคนนะโอ้โหไปเล่นพรีเมียร์ลีกเป็นว่าเล่นเลยนะครับก็ประวัติของมาเอดะเนี่ยนะครับเขาอายุ28ปีแล้วนะครับติดทีมชาติมา30นัดยิงไป5ประตูนะครับก็กำลังจะเป็นนักเตะที่ได้ไปค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษอีกหนึ่งคนนะฮะของทีมชาติญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ฟุตบอลเอเชียนเกมนะเอเชียนเกมนะที่อยู่สายเดียวกับทีมชาติไทยนะฮะเอเชียนเกมก็คือแบบอาเซียนครับเขาเรียกอะไรเหมือนฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียพี่
1: ค่ะค่ะ
0: ครับสายเดียวกับทีมชาติไทยด้วยนะต้องบอกว่าปีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะเอาจริงนะครับเพราะว่าเหมือนไม่ได้บอลไม่ได้ถ้วยเอเชียนี่มาหลายปีแล้วครับ
1: ค่ะ
0: น่าจะส่งตัวจริงลงด้วยครับ
1: ค่ะส่วนกีฬาอื่นๆมีไหมบอลก็เงียบไปนะช่วงนี้เนาะ
0: ช่วงนี้เป็นเรื่องของพวกซื้อขายนักเตะกันอยู่พี
1: ่โอ้นี่ไง
0: ทุ่มซื้อมันดีไปร้อยล้านเ
1: นอะใครเนี่ยค่าตัวเกินร้อยล้านยูโรเนี่ยโอ้โหแพงมากเนาะ
0: นี่พี่ที่ย้ายไปอยู่ริมาดริดแน่เลยคนนี้ล่าสุดเมื่อคืนนี้เห็นประกาศแล้วนะดิวกิมองเด้เนี่ยฮะ
1: โ
0: อ้ย้ายจากทีมในเยอรมันมาอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับ
1: โอ้โห
0: อันนี้ก็บอกว่า
1: แพงมากเนาะ
0: ใช่เป็นปีกดาวรุ่งครับปีกดาวรุ่ง
1: เขาบอกว่ามีหลายทีมกำลังแย่งกันอยู่เหรอ
0: ใช่ก็เสร็จเพิ่งจะเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับ
1: ลิเวอร์พูลแมนยูก็เอาจะเอาสุดท้าย
0: ตอนแรกมีข่าวว่าจะย้ายไปปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับกำลังจะ
1: อายุ19เหรอ
0: 19เป็นดาวรุ่งดวงใหม่เขาว่ากันนะพี่นะ
1: โอ้
0: อายุ19นี่ซื้อที่100 ล้าน
1: มองเต้ยูโรนะ19ปีแต่ว่าดูจากพละกำลังนะรูปร่างหน้าตาก็น่าจะแบบแข็งแกร่งมากเนาะ
0: ครับ
1: ก็จะทำให้ลิมาริดเนี่ย 3,800 ล้าน
0: ใช่ลิมาริดยุคนี้ก็จะมีทั้งเอ็มบัปเป้นะครับมีจูดเบลลิงแฮมนะฮะมีวินิซิสจูเนียร์แล้วก็มีเนี่ยฮะกีมองเด้นี่เข้ามาอีกคนนะฮะ
1: โอ้โหระยะเวลาการเซ็นสัญญาจนถึงเดือนมิถุนายนปี31 2031กี่ปีแล้วเนี่ย2เหรอ29 30อ๋อ2ปีไม่ใช่2ปีสิ5ปี
0: 5ปี
1: 5ปี

0: โอ้ห้าปี
1: ก็มีกระแสว่าเหมือนกับอันลิมิเต็ดจะต้องปล่อยนะครับปล่อยวินิซิสจูเนียร์นะครับศูนย์หน้าตัวเก่งออกมาเหมือนกันเพราะว่าตำแหน่งมันไปทับกับไอ้ดาวรุ่งคนนี้เหมือนกันนะแล้วก็ถ้าลิมิเต็ดอยากจะลดค่าใช้จ่ายในทีมเลยนะครับเขาบอกว่าวินิซิสเนี่ยเหลือสัญญาแค่ปีเดียวนะแล้วถ้าขายเดี๋ยวมันต้องได้หลักเป็นร้อยเหมือนกันนะเป็นร้อยล้านปอนด์เหมือนกันนะ
0: โอ้โห
1: ก็มีข่าวว่าอาร์เซนอลเนี่ยสนใจอยู่นะครับทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็เดี๋ยวในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะกันอยู่ครับพี่ก็น่าจะสนุกสนานกันทีมไหนมีเงิน
0: แสดงว่าเขาก็ต้องเล็งๆกันอยู่เนาะ
1: ครับ
0: จะซื้อคนไหนจะยังไงค่ะค่ะกลับมากีฬาบ้านเรานิดนึงนะคะเพราะว่ามีประเด็นดราม่าการประกบมวยเด็กอะซึ่งอายุต่ำกว่า15ปีในศึกแข่งขันเรือยาววัดมะขามนะคะซึ่งก็ปรากฏว่าพิกัดเนี่ย28กิโลค่ะน้องดงเมื่อวันเสาร์นะ25นะคะก็น้องเขาชื่อจอนฟอนหาวโอโคราชนะคะชกกับพันตรีเหล่าโชคเจริญราชสีก็ผลการแข่งขันทางน้องจอนฟอนหาวเนี่ยเตะเจาะยางจนพันตรีเนี่ยต้องถูกอุ้มจากสังเวียนไปเดินไม่ได้นะคะคือเด็กกันเนาะก็มาอุ้มไปพันตรีเหล่าโชคเจริญเนี่ยโดนอุ้มลงจากเวทีนะคะเดินเองไม่ได้แล้วทีนี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเปรียบคู่มวยเด็กที่มันดูห่างกันเกินไปอ่ะเอาเด็กที่เป็นมวยมาต่อยกับเด็กที่ไม่เป็นอ่ะเปรียบกันได้ยังไงมาประกบคู่กันได้ยังไงทำไมถึงไม่ดูให้ดีอะไรประมาณนี้เพราะว่าน้องจอนฟอนหาวเนี่ยเรียนอยู่ชั้นป.3ค่ะยังไม่เต็ม9ขวบน้องโล่ง8ขวบกว่าเคยชกมา10ไฟท์แล้วนะแพ้มาเกิน5ไฟท์แต่ไม่งอแงพ่ออันนี้พ่อของน้องนะพ่อของน้องบอกว่ายอมรับคำตัดสินตลอดตอนเปรียบมวยเนี่ยรู้ตัวเองว่าใหญ่กว่านะก็ยิ้มหัวเราะดีใจแพ้ก็มางอแงแบบนี้ไม่เอาอันนี้พ่อของคนที่ชนะบอกนะเรื่องของเด็กเกมกีฬาแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาอย่างงอแงกันอย่าเอาเรื่องของเด็กไปทำคอนเทนต์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่าสอนให้เด็กเป็นแบบนั้นแพ้ก็คือแพ้คราวนี้มีคนบอกว่าน้องชกไม่ต่ำกว่า50ไฟต์มันเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าเด็กเพิ่งย้ายโรงเรียนมายังไม่ครบเทอมเลยพ่อบอกว่าต่อยได้ขนาดนี้ต้องยกความดีให้กับอาจารย์ผู้ฝึกสอนซ้อมหนักถึงได้แบบนี้อย่าให้มองแบบนี้มากกว่านี่คนที่ชนะเนาะแต่ว่ามันไปดราม่าตรงที่ว่าคนที่แพ้น่ะคือดูแล้วไม่คือยังเด็กอยู่มากอ่ะฝั่งนี้ก็ต่อยเอาจนอย่างที่บอกอ่ะต้องอุ้มลงจากเวทีอ่ะ
1: โอ
0: ้โหต่อยางอย่างเดียวเลย
1: คือเขาคงมีแค่เป็นประเภทอายุนะพี่นะคงไม่ได้มีแบบว่า
0: ค่ะ
1: คือไม่ได้ดูว่าความห่างชั้นอ่ะ
0: ใช่
1: คือถ้าคุณเข้ามาร่วมการแข่งขันแล้วอ่ะมันจะต้องมันต้องเจอใครก็ได้ป่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะ
0: ในกติกามันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กอ่ะทีนี้พอเห็นว่าอีกฝ่ายนึงอ่ะคือสู้ไม่ได้จริงๆอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทำให้หลายคนบอกว่าโอ้ดูสิเอามาเปรียบมวยกระดูกคนละเบอร์เลยจริงๆทำไมถึงไม่ดูอะไรเลยอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ครับ
0: นี่นะคะพันตรียังแพ้จอนฟอนหาวเลยนะคะก็ดราม่าจริงๆดราม่าอยู่ประมาณ2วันแล้วเนี่ยทีนี้นะเอาจริงๆเด็กอะเราก็ไม่รู้ว่าเวลาชกแบบนี้ทำไมเขาถึงไม่ใส่ที่ป้องกันบนศีรษะเอ็กกาบใช่ไหม
1: ครับ
0: จริงๆน่าจะให้ใส่สมองเด็กอะยังเล็กมากยังบอบบางยังอ่อนนุ่มอะทำไมถึงไม่ใส่ก็ไม่รู้นะ
1: ครับ
0: จริงๆอะน่าจะใส่อะไรให้เด็กหน่อย นอกจากนวมแล้ว

0: ก็ใส่ตรงศีรษะให้หน่อยเนาะมัน
1: คือไม่ต้องไปยึดหลักไม่ต้องไปยึดกดตามผู้ใหญ่มากใช่ไหมน่าจะมีน่าจะมี
0: อะไรคือสมองเด็กอ่ะมันเด็กอ่ะนั่นแหละไม่รู้จะตอบ
1: เคยฟังสกู๊ปแล้วพี่ของข่าวกีฬาเขาถามเขาบอกว่าถ้าในวงการของมวยไทยอ่ะเขาบอกว่าไอ้พวกนั้นมันเหมือนเป็นอุปสรรคต่อการชกอ่ะมันจะทำให้แบบเด็กไม่ถนัดมองแล้วไม่ถนัดออกปลีลาไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยมันบอกเราถ้าเขาจะเลือกมาเป็นมวยไทยแล้วเขาก็ต้องเริ่มฝึกตั้งแต่เด็กนี่ก็ในมุมของคนนี้เขาทำมวยอ่ะเขาไม่ความรู้สึกแบบน
0: ี้ยังไงเด็กก็คือเด็กเพราะว่าสมองเขายังไม่โตไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบเขารู้สึกว่ามีฐานะนะเขาไม่อยากให้ลูกชกมวยอาชีพแบบนี
1: ้ก็แล้วแต่มันก็เคยอย่างที่บอกแล้วในตอนนั้นเขาบอกว่าเหมือนกับว่ายิ่งถ้าคุณใส่เฮดการ์ดเนี่ยเป้าคุณจะใหญ่ขึ้นอันนี้พวกที่เป็นโค้ชสอนมวยเขาบอกนะว่าพอเป้าใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งโดนเวลาโดนต่อยมันจะยิ่งโดนก็ทำให้ยิ่งโดนต่อยมากขึ้นเนี่ยอันนี้คือมุมมองคนที่เขาอยู่กับมวยเขาว่าอย่างนั้นนะพี่
0: เขาอย
1: ู่
0: กับมวยเขาบอกนี้แต่ว่าในข้อจำกัดเดิมอ่ะเขาบอกว่าบรรดาหมอกับนักวิชาการเขาบอกว่ามันไปกระทบกระเทือนที่ศีรษะแล้วส่งผลต่อพัฒนาการเด็กกับไอคิวของเขาในอนาคตนะคะถ้าเป็นมวยแบบชกโชว์ได้แต่ว่าถ้าชกแบบจริงจังเลยอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันกระทบต่อสมองเด็กแล้วมีปัญหาเรื่องไอคิวในอนาคต
1: นั่นแหละผม
0: ค่ะฝากให้คิดเนาะพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเวลาจะให้ลูกเราเวลาเนี่ยสมมติเราขับรถไปเนี่ยนะเจอเด็กวิ่งอยู่ข้างถนนน่ะวิ่งเป็นคณะนั่นแหละมาจากค่ายมวยแน่นอนโอ้ยเขาวิ่งคือเขาเรียกว่าซ้อมกันดีมากเนาะ
1: บางทียังเด็กอยู่เลยนะเด็กวิ่งตาม
0: มากเลยเด็กมากเลยค่ะวิ่งแบบโอ้โหรู้สึกว่าเขาต้องทำขนาดนั้นเลยใช่ไหมหรือว่ายังไงค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
1: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
0: มาดูเรื่องของมิติใหม่เมื่อวานนี้
1: มิติใหม่ของอะไร
0: มิติใหม่ของสอถ
1: อ
0: นะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไลฟ์สดขั้นตอนการตรวจข้อสอบจากศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิตนะคะคืออันนี้ว่าจากเมื่อวานเนี่ยเขาจัดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะเมื่อวานก็สอบกันไปเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เนี่ยผลพวงจากเรื่องการทุจริตที่ผ่านมาไงเขาก็เลยไลฟ์สดให้เห็นกระบวนการที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจข้อสอบทั้งภาคกภาคขพร้อมกันกับเครื่องตรวจ2เครื่องตรงๆแล้วก็การสแกนเก็บเอกสารโดยมีคณะกรรมการและผู้สังเกตการร่วมไปเห็นว่านี่โปร่งใสเชื่อใจได้นะไลฟ์สดให้เห็นเลยว่าเขาทำแบบนี้แบบนี้ไม่มีใครเอาข้อสอบไปแก้อะไรในภายหลังได้เลยประมาณนี้ค่ะบอกว่ามิติใหม่มิติใหม่นะคะก็จะมีรถตำรวจเอาสัญญาณ GPS แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมสักขีพยานในการขนส่งกล่องกระดาษคำตอบเข้าสู่ฐานที่เก็บแล้วก็ตรวจข้อสอบทันทีนะคะเมื่อวานเนี่ยมีคนเข้าสอบสายผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศถึง 37,359 คนนะคะเพราะว่าอะไรตอนนี้ตำแหน่งมันว่างอยู่17,543 ตำแหน่งน้องโด่งก็เมื่อวันนี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลงพื้นที่

ไปที่ธรรมศาสตร์เลยนะคะแล้วก็เดินทางต่อไปที่สนามสอบอีกที่หนึ่งที่ชลบุรีไปดูความเรียบร้อยก็ปรากฏว่านั่นแหละค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสบอกจะไม่มีใครมากล่าวหาได้แล้วนะ

0: ไม่มีการันตีความโปร่งใสไงเออให้เห็นให้เห็นนะคะแต่ว่าไอ้คนที่สอบได้ก่อนหน้านี้กี่พันตำแหน่งนะ 5,000 เนาะก็ใจ
1: จริงๆ 5,000 กว่าเลย
0: นะว่าจะโดนจะโดนหรือเปล่าจะโดนหรือเปล่าจะอะไรอย่างนี้นะคะ
1: ครับก็ยกเลิกไปเลยครับพี่ใช่ไหมยกเลิกไปคนที่ที่ตรวจสอบพบว่ากระดาษคำตอบมันไม่ตรง
0: โดนแก้ใช่
1: ที่มีการแก้แล้วก็นะครับมีการประกาศยกเลิกไป 5,000 กว่าตำแหน่ง
0: โอ้โหทำงานมาสักพักนึงแล้วอ่ะคิดดูอ่ะ
1: โอ้
0: โหค่ะ
1: แล้วพวกนี้เนี่ยจ่ายเงินไปแล้วด้วยที่จ่ายเงินยอมจ่าย
0: ไปแล้วก็ใช่สิได้ไงกำลังบอกว่ายังไม่ได้เงินเดือนยังไม่ได้ถึงเลยบางทีก็หกเจ็ดแสนอย่างเงี้ยเออใช่ไหมจ่ายเงินไปเขาบอกว่ามีสูงสุดถึง800,000 บาทนะคะ
1: เออแล้วเนี่ยมันจะเป็นข้อโต้เถียงกันแล้วนะว่าเดี๋ยวพอแบบผมจะได้เงินคืนไหมอย่างเงี้ยฝ่ายนู้นก็บอกเอ้าก็จริงนี่ไงมันจุทำได้แล้วไงมันโดนจับได้ซะก่อนถือว่าไม่คืนนะอ้าว
0: เออ
1: คือจะมีเรื่องมีราวอีกหรือเปล่านะฮะเนี่ย
0: โอ้โ
1: ห 5,000 กว่าคนนะ
0: ไม่ใช่น้อยนะแล้วตายไปกี่คนก็ไม่รู้นะ
1: ครับ
0: แล้วคนที่รับเงินถึงได้รวยกันมากมายเงินสะพัดกันเป็นหลักร้อยล้านพันล้านใช่ไหมค่ะ
1: ประมาณนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ต้องมาดูเขาบอกลำตะคองในพิธีกำลังจะมีสกายวอล์กนะโอ้โหถ้ามีนี่น่าไปนะหรือว่าคนที่เวลากลับบ้านทางอีสานนี่ก็ต้องแวะนะผมว่านะเป็นแหล่งแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะ
0: ใช่
1: นะฮะตรงคลองไผ่สีคิ้วนะครับลำตะคองกำลังก่อสร้างสกายวอล์กนะครับความยาวเนี่ยเขาบอกว่า42 เมตรนะครับยื่นออกไปจากริมหน้าผารองรับน้ำหนักได้500 กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับก็ตอนที่สร้างเสร็จไปแล้ว 70% นะครับคาดว่ากันยายนนี้ครับกันยายนนี้จะเปิดนะครับโดยเฉพาะช่วงปีใหม่เนี่ยโอ้โหน่าจะเปิดได้แต่ก็ดูเรื่องคนที่ขึ้นไปกันดีๆเนาะต้องระวังนะอย่าให้ขยายเยอะเกินนะอะไรนะพี่ยืดลงไปในน้ำ
0: ยืดลงไปในน้ำใช่ไหมไอ้ตรงโค้งๆนั่นไหมลำตะคองเนาะ
1: ใช่พี่ไฮไลท์ก็คือกระจกนิรภัยเทมเปอร์ลามิเนตยาว42 เมตรนะครับยื่นออกไปที่ริมหน้าผานะฮะนะครับก็จะทำให้ความรู้สึกเหมือนคนเนี่ยเดินลอยอยู่เหนือผืนน้ำได้เป็นกระจกใสพร้อมกับชมวิวของอ่างเก็บน้ำลำตะคองแล้วก็มองกลับไปที่เขาใหญ่เที่ยงเป็นวิวแบบพาโนรามาเลยพี่
0: วิวสวยจริงทั้งนั้น
1: กันยายนนี้เสร็จตอนนี้เขาไปสำรวจดูได้ 70% แล้ว
0: ค่ะสถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะนะคะไปไหนก็ได้ไปแล้วก็อย่าให้เจอผีเหมือนน้องคนนี้ชื่อน้องบิวคือเขาเล่าแล้วก็เข้าไปอ่านใน Facebook คุณบิวเนี่ยเขาแชร์ประสบการณ์ว่าไปกาญจนบุรีแล้วเจอผีทั้งมาเป็นเยอะเลยเธอบอกว่าเธอพักที่เขื่อนแพของเขื่อนนะคะก็เธอบอกก็หาที่พักเอาจากในเพจนี่แหละที่คนอื่นไปเที่ยวมารีวิวเธอก็ไปตามนั้นเลยก็หาปรากฏว่าไอ้ที่พักมันก็เด้งขึ้นมาเธอก็เลยเลือกเพราะว่าง่ายๆเลยมีแพ็กเกจรวมอาหารเช้าเย็นให้นะก็เลือกไปถึงก็ประมาณ6 โมงเย็นนะไม่มีอะไรมากก็ไปพายเรือปั่นเป็ดอ่ะเรือเป็ดนะปั่นเรือเสร็จทุ่มนึงกำลังมืดหิวพอดีก็กินหมูกระทะนี่แหละแพ็กเกจที่เธอเลือกเธอชอบอย่างเงี้ยแหละเขาจัดไว้ให้เลย
1: แล้วก็ฟังดูยังมีความสุขไม่มีโมเมนต์ไหนที่จะเจอผีเลยพี
0: ่เออไม่เป็นไรเลย
1: กินหมูกระทะ
0: ใช่

0: ก็นั่นแหละพายเรือปั่นเรือเล่นในน้ำมากินหมูกระทะแล้วก็เดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าจะไปพายเรือคายักกันต่อแล้วก็นัดว่าเดี๋ยวแฟนต้องถ่ายรูปไว้ชั้นนะขอสวยๆนะอะไรประมาณนี้ค่ะพอกินหมูกระทะเสร็จก็อาบน้ำนอนเนี่ยแล้วก็บอกว่าตอนแรกตอนที่นั่งกินหมูกระทะก็มองไปก็อุ่นใจนะเอ้ามีคนอื่นก็มาพักอยู่แพถัดไปเพราะว่าทั้งแพเนี่ยตอนนั้นก็มีห้องของเธออยู่ห้องเดียวเธอบอกว่าให้เดาว่าตอนนั้นน่ะไอแพถัดไปที่มีคนอ่ะใช่หรือเปล่านอนหลับไปสักพักหนึ่งตีหนึ่งเกิดเรื่อง
1: มือ
0: ถ
1: ือ
0: ขึ้นมาดูเวลาแล้วหยิบพร้อมกันสองคนด้วยนะหยิบมือถือมาดูพร้อมกันสองคนตอนตีหนึ่งตกใจตื่นนะคะแล้วก็ตื่นมาก็ตกใจไม่กล้าเล่าให้ฟังกันแล้วก็สักพักหนึ่งก็นอนหลับต่อหลังจากนั้นลุกขึ้นมาสวดมนต์แล้วก็ระหว่างเอาเหรียญมาวางด้วยนี่เธอก็มีเตรียมข้อมูลมาด้วยนะสวดมนต์เอาเหรียญมาวางเวลาไปไหนมาไหนเหมือนก็บอกว่าโยนเหรียญเข้าไปใต้เตียงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเธอบอกว่าเอาเหรียญมาวางหางตาก็เห็นเงาดำๆด้านหลังแต่ไม่กล้าเหลือปองแล้วก็สวดมนต์ไปสักพักคราวนี้มีคนมาดึงเสื้อตอนแรกคิดว่าลมแอร์แต่ดึงอะไรขนาดนี้มันพัดแรงมากเลยคราวนี้ก็มองหน้ากันสื่อได้ว่าได้ยินเหมือนกันเป๊ะเลยเสียงกัดกรามแต่ก็คิดว่าเสียงแพนะคะโอ้โหนี่หลังจากนั้นก็เคลิ้มหลับไปก็ฝันว่าพายเรือคายักว่ายน้ำไม่เป็นแล้วแฟนก็กดถ่ายรูปให้เรือก็เหมือนน้ำพัดไปไกลเรื่อยๆๆนะคะคราวนี้เนี่ยอยู่เรือไปอยู่กับใครไม่รู้มีใส่ชูชีพสีส้มมาเป็นคณะแล้วก็ร้องเรียกให้แฟนช่วยแต่ก็ยิ่งห่างจากนั้นก็ตกใจตื่นนะคะปรากฏว่าคืนนั้นทั้งคืนเนี่ยนะคะโดนไป4ครั้งก็คือว่าผีอำตลอดค่ะน้องดงคราวนี้ตีสี่ตื่นขึ้นมาก็เต็มเช้าเลยค่ะไม่กล้านอนอีกเลยคือว่าอย่างนั้นเนาะ
1: ดีนะที่พี่เล่าตอนฟ้าสว่างแล้วนะฮะถ้าเล่าเบรกที่แล้วนี่ตัวใครตัวมันนะครับผมวิ่งนะฮะ
0: ชอบไปเที่ยวเนี่ยเอาอย่างนี้เขาบอกว่าไม่ใช่คุณบิวเขาเตือนว่าไปไหนมาไหนให้คล้องพระมาด้วยละกัน
1: คร
0: ับอันนี้ประสบการณ์เจอผีที่เมืองการแบบคอมโบคือตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสี่จะเจออะไรทั้งหลายรอบนะคะแสดงว่าก็ไม่รู้นะว่ามันมีจริงหรือไม่จริงแต่ว่าคนที่เขามีประสบการณ์แบบนี้เขาสามารถเล่าได้เป็นฉากๆเลยนะ
1: อืม
0: นี่ค่ะ
1: ที่คนเจอเป็นตัวพี่จีเองหมายถึงว่าเวลาไปต่างจังหวัดไปเที่ยวที่พักแปลกๆเลยเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้ไหม
0: ไม่มีเลยไม่ค่อยอะไร
1: ผมไม่มีเซนส์นะไม่ค่อยเคยเจอนะ
0: ใช่ไม่เคยเจอ
1: แต่ว่าเรานี่น่ากลัวกว่าผีนะ
0: ผีใครละผียังไม่กล้าเลยคิดดูอ่ะผีไม่กล้าหลอกค่ะ
1: ก็ดีแล้วอย่าเจอเนาะแต่ว่าคนกลัวนะแต่ไม่ค่อยเจอไม่เห็นนะดีละ
0: จริงแต่คนที่เขาเจอเขาก็เจอบ่อยนะว่าไหมเขาเล่าได้แบบเหมือนเป็นคอนเทนต์อะ
1: ถ้าคนเจอเนี่ยเขาจะไปจังหวัดไหนโรงแรมไหนเนี่ยเขาก็จะ
0: เดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนี่เดี๋ยวก๊อกเดี๋ยวแก๊กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวฟังเพลงสักเพลงนึงเนาะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับผม

0: Neutrogen Pharmaceutical.
1: Nufa Wichinit Med ใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร Nufa Wichinit Med เวชภัณฑ์คุณภาพจาก Neutrogen Pharmaceutical
2: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกัน

0: ไทย
1: สิงคบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงคบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็ก
2: พาวซ่า
3: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
6: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะน้องรุ่ง
4: ครับผมเมื่อวานก็มีพิธีเผาไปแล้วนะครับพี่หนูน้อยวัย5วันนะฮะที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในจังหวัดอ่างทองเนาะที่บอกว่า อยู่ห้อง ICU นะครับพี่แล้วก็เจ้าหน้าที่เหมือนมีการจัดเลี้ยงกันนะครับอาจจะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความสะอาดสั่งโต๊ะจีนมาเลี้ยงกันนะครับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ก็เมื่อวานนี้บรรยากาศที่วัดเนี่ยนะครับครอบครัวก็เป็นอย่างโศกเศร้าเลยนะครับพ่อแม่ร้องไห้ปานจะขาดใจอ่ะพี่ลูกน้อยสูญเสียหนูน้อยวัย5วันไปเนาะพ่อแม่บอกถึงแม้ว่าจะเผาแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องคดีความเนี่ยนะฮะไม่ได้ดับไปกับร่างของน้องนะครับทางญาติเนี่ยยังมีข้อสงสัยอีกหลายประการนะครับตอนนี้ขอส่งน้องไปสวรรค์ก่อนนะเรื่องความเป็นธรรมเรื่องการเรียกร้องในครอบครัวจะเดินหน้าถึงที่สุดนะครับเพื่อให้ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนแล้วก็โปร่งใสแล้วก็เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานนะครับเป็นตามบรรทัดฐานตามกฎนะไม่ควรได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วเราเห็นข่าวที่ร้านอาหารที่ทำโต๊ะจีนนะเขาก็ยอมรับว่าเขาโรงพยาบาลเนี่ยสั่งเขามาสำหรับอาหารสำหรับจัดเลี้ยง30คน
3: โ
4: อ้ก็ให้เกิดปัญหาใหม่เกิดขึ้นเลยเนาะคือเราเข้าใจแล้วบางที ICU จะนัดรวมกันอ่ะมันจะไปกินที่อื่น
5: วันที่เรามาพบกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: 7:00 นค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้อยู่กับน้องแพตตี้คุณอนัญญพัฒน์นะคะและเจเจวัชรินค่ะ
6: ค่ะเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวกันต่อนะคะได้เวลาที่เราจะต้องมาอัพสกิลหาความรู้เข้าตัวเองกันแล้วนะคะกับโครงการสุดพิเศษของเราที่ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วกับ CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะซึ่งแน่นอนใครที่ไม่อยากแบบว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอนนี้ธุรกิจโลกมันไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะคะเราไปเจาะลึกข้อมูลนะคะใน11ประเทศอาเซียนด้วยกันนะคะกับโครงการนี้ค่ะตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยเราก็จะได้ทราบอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านนะคะทั้งสังคมเศรษฐกิจกลางเมืองแล้วก็ภาคธุรกิจกับกูรูด้านอาเซียนมือหนึ่งของไทยค่ะที่จะมาพาคุณวิเคราะห์นะคะแนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐแล้วก็จีนค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวานิชค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือ